0: อาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปุระคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปุระอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยความพร้อมในการเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ของปีนี้ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึง1กันยายนว่าสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการการนำเสนอการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการไว้สำหรับการประชุมครม.สัญจรเป็นชุดผ้าลายราชวัตรที่จะให้ครม.สวมใส่ซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วเรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลายผ้าคล้ายกับขนของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมลายูคุณยายพัดยนต์จึงมีการนำผ้าทอมือดังกล่าวซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สวยที่สุดสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่มาของผ้าซึ่งการประชุมจะจัดขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่สงขลาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศบทลงโทษทางวินัยต่อเรอันโดปาเรเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยการแบนยาว10นัดพร้อมปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทจากกรณีความวุ่นวายหลังจบเกมการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยปาเรเดสซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังมีภาพรวมถึงหลักฐานชี้ว่าเจ้าตัวบีบคอเอริกกาเซียและจับกระบี่เหวี่ยงลงพื้นส่งผลให้ฟีฟ่าพิจารณาลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกับนาอูเอลโมดินาแบ็คขวาทีมฟ้าขาวถูกแบน7นัดปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันหลังใช้แขนฟาดใส่โรดี้กัปตันทีมชาติสเปนระหว่างเหตุชุลมุนเกมดังกล่าวผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมช้างศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานแพ้ทีมชาติเวียดนาม 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเฮาซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-0 เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 เบรนท์ฟอร์ดชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลแพ้รามาดริด 1-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าชนะมอนซ่า 4-1 และเจนัวแพ้นาโปลี 0-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฟาบิโอคาร์บอรีนักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ10ของโลกและเป็นมือ7ของรายการแพ้อาร์เธอร์ฟิลด์คู่แข่งมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศส2เซตรวด 3-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
8: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์23สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐจันทรังสีครับพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกขอส่งเสียงนะครับไปยังพี่น้องประชาชนและคุณผู้ฟังที่ติดตามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศขณะนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากส่งมอบกำลังใจไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในบางส่วนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังครับน้ำป่าเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าความเสียหายก็ยังคงเกิดขึ้นและมีอยู่นะครับช่วงเช้าตลอดทั้งวันของวันนี้แล้วก็ในส่วนของช่วงที่ผ่านมาด้วยหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของปภ.รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ยังคงอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวกันอยู่นะครับใครท่านไหนที่อยากจะส่งเสียงฝากกำลังใจหรือว่าอยากจะส่งต่อคำพูดดีๆส่งสิ่งของก็สามารถที่จะไปร่วมส่งกันได้นะครับที่ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะฮะหรือว่าช่อง5ที่สนามเป้านะครับเขารับบริจาค9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคเขารับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีความคืบหน้านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยจะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการสำรวจก่อนหน้านี้ต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติแล้วก็ลักษณะลำต้นที่มีลำต้นตรงนะครับจำนวนทั้งหมด20ต้นซึ่งจะดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้มีการกำหนดที่ผ่านมานะครับได้มีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากต่อประเทศไทยนะครับโดยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่เคยใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับรวมถึงใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยนะครับมีการจัดพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดไม้จันทร์ซึ่งหลังจากตัดแล้วเขาก็มีการปลูกเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวด้วยเนี่ยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับถึงความคืบหน้าของพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาจะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบภูเขาทองวัดสะเกดป้อมมหาการและวัดราชรัตดาโลหะปราสาทนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเข้าร่วมประชุมเตรียมการพัฒนาพื้นที่ที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานการประชุมครับซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการวางแผนของส่วนราชการต่างๆที่เขาก็ได้รับมอบหมายนะครับในการออกแบบสวนลอยฟ้าบริเวณภูเขาทองวัดสะเกดป้อมมหาการและวัดราชรัตดาโลหะปราสาทเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สังคมทั่วไปซึ่งการประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกที่ผมนั่งจัดรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็ไปนิดเดียวนะฮะก็ถึงที่บริเวณวัดสะเกดนะครับภูเขาทองป้อมมหาการแล้วก็วัดราชรัตดาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแห่งแลนด์มาร์คที่สำคัญในพื้นที่ใจกลางกรุงเลยทีเดียวนะฮะไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับในส่วนที่ผ่านมาหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนที่ต้องเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าหน่วยทหารก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถแล้วก็ขณะนี้ยังคงตรึงกำลังนะครับทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งที่จำเป็นอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับขณะนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการส่งผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสำรวจความเสียหายนะครับเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาภายหลังจากการเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเบื้องต้นเขาจะมีการพิจารณาจากงบฉุกเฉินจังหวัดแต่ถ้าหากไม่เพียงพอก็เสนอไปยังส่วนกลางซึ่งก็จะพิจารณาใช้งบจาก2 ส่วนนะครับคืองบกลางแล้วก็เงินในกองทุนช่วยเหลือสาธารณภัยที่มีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดเตรียมถุงยังชีพต่างๆรวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วที่สุดอันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเรียกประชุมวอร์รูมนะครับติดตามสถานการณ์ต่างๆทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับให้มีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับเขามีการประสานไปยังผู้ว่าราชการประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินการต่างๆก็ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยปภ.เขามีระบบเซลบอสคาร์ดนะครับซึ่งก่อนจะมีการดำเนินการใดๆก็ตามแต่หรือว่าแม้กระทั่งการแจ้งเตือนเรื่องของภัยพิบัติในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการตระเตรียมที่อย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องประชาชนจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากพักแล้วเรามีบทเพลงเพราะๆนะครับให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เตรียมเพลงนิราศเวียงพิงมานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะอยากจะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงเช้าของวันนี้รวมถึงอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ต้องเจอกับอุทกภัยในภาคเหนือด้วยพักกันสักครู่เดียวครับน้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของการเดินทางพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลอยากจะเดินทางไปที่โคราชนะครับนครราชสีมาขณะนี้ก็เดินทางสะดวกแล้วนะครับเนื่องจากกรมทางหลวงครับคุณผู้ฟังครับมีการเปิดในส่วนของการทดลองใช้เส้นทางฟรีนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงปากช่องนครราชสีมานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมอเตอร์เวย์นะครับที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะบรรยากาศโดยรอบพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาก็เดินทางได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเส้นทางลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ปริมณฑลไปพื้นที่ของปากช่องก็เดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางรวมทั้งหมด110กิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเปิดทดลองใช้ฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดซึ่งเขาเริ่มเปิดมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ21สิงหาคมที่ผ่านมาก็ เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกไปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะหลังจากนั้นก็จะปิดแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกทีนึงก็จะมาเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับซึ่งขาออกกรุงเทพมหานครสามารถที่จะใช้เส้นทาง M6 จากด่านบางปะอินวิ่งลงไปวิ่งไปลงด่านปากช่องที่ถนนธนรัตน์หรือว่าจะวิ่งต่อเนื่องยาวไปถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวกขากลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างฝั่งขาเข้านะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กยังไม่แล้วเสร็จดีดังนั้นเนี่ยการเดินทางจากปากช่องก็จะต้องใช้ถนนธนรัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพวิ่งมาเข้าด่านมวกเหล็กเพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งเข้าสู่กรมอแทนนะครับส่วนจุดเข้าออกมีการเปิดใช้งานนะครับที่บริเวณด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องนะครับซึ่งกรณีวิ่งเข้า M6 ที่ด่านปากช่องจะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งหน้าไปสีคิ้วหรือว่าเมืองนครราชสีมาเท่านั้นนะครับส่วนจุดพักรถที่เขาเปิดให้บริการนะครับในมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยจะมีอยู่2แห่งนะครับคือจุดพักรถทับกวางบริเวณกม.ที่65นะครับฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับมีห้องน้ำแล้วก็มีเครื่องดื่มให้บริการด้วยแต่ว่ายังไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัตินะครับใช้รถใช้ถนนตามป้ายการจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเวลาจุดเข้าออกแล้วก็การใช้เส้นทางรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างใกล้ชิดด้วยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงนะครับกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะโทรไปสอบถามก็โทรไปได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์เวย์ที่มีการเปิดให้ทดลองใช้งานเนี่ยแล้วก็เป็นมอเตอร์เวย์ที่มีบรรยากาศดีมากๆหลายคนก็พูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่าไปจอดรถริมทางเพื่อที่จะถ่ายรูปอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องดูระมัดระวังเรื่องของการเดินทางการจราจรกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะเห็นบรรยากาศสวยงามแล้วก็ไปจอดรถก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาจะกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับเวลา 14:00 นที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีมีพลเอกพนาคลับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีซึ่งก็มีกำหนดซ้อมใหญ่ประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในวันพุธที่26สิงหาคมนะครับรายงานตัวที่สโมสรทหารบกวิภาวดีส่วนกลางนะครับเวลา 6:30 นการแต่งกายของผู้ชายนะครับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวหมวกหนีบ การตัดผมก็ข้างขาวทั้ง3ด้านแล้วก็ผมด้านบนนะครับน้องๆไม่เกิน3เซนติเมตรส่วนผู้หญิงนะครับเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาวหมวกหนีบรวบผมเก็บเข้าตะข่ายสีดำให้เรียบร้อยผมสั้นห้ามประบ่านะครับแล้วก็รายละเอียดสามารถที่จะติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
3: สถานีวิทยุฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุคการข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพียงบังเกิดขึ้นแด่พระนวากะพิโสพมัจเจมะพิโสละท่านสาทุยันตับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระโคพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิกับธรรมโมเมดาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวจุรสกุมรสกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจิรังนามะปะติมังอิทิปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตเมงเสติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติเสติตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติเสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมวิจมะอะปุนะโมพุทธายะวิรัตยมวิรโคนายังวิไรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิติโยพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านเต่ามันไม่เคยเดินช้าไอ้ตัวที่เต่ามันเดินช้าแต่มันไม่เคยถอยหลังชีวิตเราเหมือนกันโยมเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวปีนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายวันนี้โยมพวกนี้สภากาแฟครั้งที่85ที่สกรมสวนการส่งเสริมการศึกษาอำเภอพัฒนานิคมขอนวนากับใจผอ.บุษราต้องใจอดีตผู้อำนวยการสกรมอำเภอพัฒนานิคมช่วยประสานหน่วยงานต่างๆมาประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดทานข้าวต้มจิบกาแฟแชร์ความคิดกันยมแล้วก็ขณะนี้เปิดเรียนแล้วยมพลังคิดตานุภาพสาขาที่268
สองร้อยตัวที่228ลาที่วัดพัฒนาธรรมรามก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนท่านใดมีความสนใจเรื่องสมาธิมีการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติภาคสิทธิ์ดีอาตมาได้เข้าไปมีเวลาก็เข้าไปนั่งฟังนั่งเรียนรู้อยู่ด้วยเหมือนกันโยมเพราะว่าบางอย่างบอกว่าการเรียนทำให้เกิดวิสัยทัศน์การเรียนทำให้เกิดวิสัยทัศน์การปฏิบัติทำให้เกิดความรู้จริงการเรียนมันแค่ได้วิสัยทัศน์โยมมาวิจัยทัศน์แต่ถ้าการจะทำให้ความรู้จริงนั้นญาติโยมทั้งหลายก็มาการปฏิบัติสมาขูดสมาธิโยมนะก็ที่วัดพัฒนาธรรมรามการมีสุขภาพใจดีนั้นมีความสุขทำกิจกรรมงานต่างๆก็สามารถทำได้มากกว่าคนอื่นที่เสียสุขภาพจิตในสังคมต่างๆนั้นต้องการบุคคลที่มีสุขภาพใจซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประสิทธิภาพเพราะจะมีบุคคลที่เสียสละเพิ่มขึ้นในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนงานจะเพิ่มกำลังงานหรือประสิทธิภาพนั้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะความมีชีวิตชีวาหมายความว่ามีความแจ่มใสมีคุณธรรมอันที่เรียกว่ามีความไม่เห็นแก่ตัวมีความเมตตากรุณามีเหตุมีผลหมายความว่าง่ายๆก็คือพูดกันรู้เรื่องสิ่งที่มนุษย์ต้องการเกิดขึ้นกับสุขภาพใจรวมความว่าสุขภาพใจมีความสำคัญมากต่อมนุษยชาติสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็ยังฝากว่าสถาบันครอบครัวนะยอมเลี้ยงลูกต้องดูแลใกล้ชิดณเวลานี้มันเป็นสังคมโหนกระแสเรียนแบบกันยอมจะเอาความหวังไปผูกกับโรงเรียนมากไปได้ผู้ปกครองน่ะสำคัญที่สุดยอมต้องถามลูกบางยอมถามลูกตัวเองว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างเหนื่อยไหมลูกมีปัญหาอะไรไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแม่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับลูกผู้หญิงนะมาหรือลูกผู้ชายแม้แต่ยอมขับรถมารับลูกนะยอมยอมก็ต้องถามลูกว่าเป็นวันนี้มีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแต่ที่สำคัญก็คืออาตมาก็ขอชื่นชมโรงเรียนพัฒนานิคมได้ปลูกฝังคุณธรรมความมีวินัยให้เด็กหัดเดินข้ามสะพานลอยสะพานลอยฝึกให้ข้ามสะพานลอยกันยมแล้วก็ผู้ปกครองก็สร้างนิสัยเสียให้แก่ลูกบางทีบารับลูกกับโดยทางวัดบอกว่าทางออกทางเข้าผู้ปกครองก็ขับรถสวนทางออกไปทางเข้าไปนั่นแหละยมเริ่มสร้างนิสัยไม่ดีให้แก่ลูกหลานของยมอาตมาก็คงจะทำป้ายว่าเขตชุมชนปลดลดความเร็วนะไม่ใช่ความเร็วเขตชุมชนปลดลดความเร็วลงนะเขตวัดปลดลดความเห็นแก่ตัวเขตวัดปลดลดความเร็วนะอะไรกำลังทำกำลังคิดจะทำป้ายโยมเพื่อเตือนใจเวลานี้สังคมเราสังคมโหกฮากสังคมกากเดินสังคมเห็นแก่ตัวสังคมอารักเอาเปรียบกันเกิดขึ้นเยอะสาธุชนอะไรนั้นอาตมาจึงขอย้ำขอเตือนว่าเราต้องปลูกฝังคุณธรรมเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกฝังที่ครูไหว้วานพระสงฆ์เราต้องเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แล้วไปแก้ที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ไหว้วานประสงค์ให้ประสงค์ได้มีโอกาสได้อบรมบ่มนิสัยประสิทธิธรรมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาต่อเรื่องนกุลมาตาณกุรปิตามปรากฏการที่สร้างความมึนงงให้แก่ภิกษุสงฆ์จำนวนมากที่ตามเสด็จไม่ต่างอะไรกับชาวนา
เรื่องมนงงนะสองสองตายายได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลจากนั้นทั้งสองก็ทำเข่งปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลร่วมกันครองคู่กันอย่างมีความสุขตามภาษาคนแก่ครั้งหนึ่งนักกุลปิตาล้มป่วยลงอาการหน้าวิตกนักกุลมาตายก็คอยเฝ้าเอาใจใส่ดูแลและพูดปลอบใจว่าตาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะถ้ายังห่วงกังวลแล้วตาจะตายตาไม่หลับเป็นทุกข์มากพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญยายรู้ว่าตาเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างจึงบรรยายให้ตาฟังว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงยายจะประพฤติตัวให้ดีที่สุดเรื่องต่างๆว่ามีอะไรบ้างหนึ่งถ้าห่วงว่าตาตายไปแล้วยายจะมีสามีใหม่ข้อนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามานานถึง16ปียายซื่อสัตย์ต่อตามาตลอดถึงตาจะตายไปแล้วยายก็ยังรักเดียวใจเดียว 2. ถ้าห่วงว่าหลังจากตาสิ้นไปแล้วยายจะลืมพระพุทธเจ้าลืมไปเฝ้าไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์หรือลืมพระสงฆ์ข้อนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วง 3. ถ้าห่วงว่ายายจะเลิกรักษาศีลก็ไม่ต้องห่วง ยายจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมร่วมกับหมู่สาวิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายไม่ใช่ขาดไม่ขาดตกบกพร่องเสถ้าห่วงว่ายายสักแต่ว่าถือรูปแบบของผู้ปฏิบัติธรรมเฉยๆจิตใจไม่ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้สงบมีความสันติภายในก็นิ่งก็ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงยายจะพยายามสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อนักกุลมาตาปลอบใจและให้คำมั่นอย่างนี้นักกุลปิตาก็ดีใจและหายป่วยในที่สุดหลังจากหายป่วยแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวให้พุทธองค์ทรงทราบพุทธองค์ตรัสว่าคฤหบดีเป็นราบของท่านแล้วที่ได้ภรรยาเช่นนกุลมาตาผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์หวังประโยชน์คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอีกสูตรหนึ่งพระองค์ทรงยกย่องนกุลมาตาว่าเป็นมาตุคามคือสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดีงาม8ประการคือ 1. เป็นภรรยาที่ดีของสามีตื่นก่อนนอนภายหลังคอยเฝ้ารับใช้ประพฤติตนให้ถูกใจสามีการทำอันเป็นที่รัก 2. เคารพบิดามารดาของสามีและคนที่เป็นที่เคารพสักการะของสามี 3. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานต่างๆสามารถบริหารงานได้รุ่งเรืองไปได้ดี 4. ดูแลคนภายในเช่นทาสคนใช้กรรมกรให้ดีรู้จักรักษาในยามที่เขาเหล่านั้นป่วยไข้ให้รู้จักแบ่งปันของกินของใช้แก่พวกเขาตามสมควร 6. รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่สามีหามาไว้จับจ่ายใช้สอยพอเหมาะสมกับความเป็นอยู่ภายในครอบครัวถือพระรัตนตรัยเป็นสาระต่อจึงรักษาศีลเคร่งครัด 8. ใจบุญสุนทรทานไม่ตนีทีเหนียวสละทรัพย์ทำบุญเสมอคราวหนึ่งนักกุลปิตาเข้าเฝ้าพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์แก่เท่าแล้วขอพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อคนแก่เท่าเพื่อให้มีความสุขเถิดพุทธองค์ตรัสว่าขณะบดีร่างกายของคนเรามันเปราะบางดุจไข่ที่มีเปลือกหุ้มจะหาความไม่มีโรคแม้คู่เดียวก็ทั้งยาก
คนโง่เท่านั้นที่จะประมาทว่าโรคไม่มีโรคข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อกายเรากระสับกระส่ายจิตใจไม่กระสับกระส่ายนักบุรพีตามพบผู้สารีบุตรภาษารีบุตรทักว่าใบหน้าผ่องใสเหลือเกินมีอะไรหรือก็กราบเรียนท่านว่าตนได้ฟังธรรมมาจากพุทธองค์มาพุทธองค์ตรัสสอนว่าแม้กายกระสับกระส่ายก็ให้สำเนียกศึกษาว่าจิตใจจะไม่กระสับกระส่ายเพราะธรรมเทศนานี้เองทำให้ตนมีใบหน้าผ่องใสเมื่อภาษารีบุตรถามว่าแล้วโยมเข้าใจความหมายแห่งพุทธดำรัสหรือเปล่าคุณตาตอบว่าไม่ทราบแต่คำเทศจัดใจดีเหลือเกินแล้วขอให้ภาษารีบุตรตัดอธิบายให้ฟังภาษารีบุตรอธิบายว่าให้กระจัดการสกายทิฏฐิความเห็นความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะแปรปรวนไปอย่างไรจิตใจเราก็จะกระสับกระส่ายไปด้วยเพราะเราเห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนและมิใช่ตัวตนของเราคุณตานักกุลปิตามได้ฟังคำอธิบายจากภาษาดุลก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชี้ทางสว่างสองตายายนักุลละมาตามนักุลละปิดตามได้คุ้นเคยสนิทสนมกับพุทธองค์และภิกษุสงฆ์มากอย่างพุทธองค์ตัดเล่าว่าในชาติปางก่อนสองตายายได้เป็นบิดามารดาของพระองค์500ชาติได้เป็นญาติพี่น้องของพระองค์มากกว่า500ชาติมาชาตินี้พอพบประพักถึงก็เกิดความรักฉันบิดามารดากับบุตรทันทีเป็นความผูกพันเก่าๆที่ฝังอยู่ในจิตใจพระองค์ทรงยกย่องสองตายายว่าเป็นเลิศกว่าบุคคลอื่นในด้านเป็นผู้ที่สนิทคุ้นเคยกับพุทธองค์เรื่องของกาติยานีอุบาสิกาผู้มีความเรื่มใสมั่นคงคราวนี้มาว่าถึงกุลสตรีผู้ได้รับยกย่องในเอตตัคคะเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงนางชื่อว่ากาติยานีหรือกัจจานีกาติยานีเป็นชาวเมืองกุรุคระคระมีเพื่อนสนิทสนมนามว่ากาลีทั้งสองคนมีนิสัยใจคอและมีความสนใจเหมือนกันจึงเข้ากันได้อย่างสนิทสนมคือต่างก็สนใจในการศึกษาธรรมะด้วยกันสมัยนั้นมีพระเถระมีชื่อเสียงในการแสดงธรรมชื่อว่าโสนกุฏิกันนะท่านรูปนี้เป็นศิษย์เอกของพระมหากัจจายนะพระธรรมกถึกผู้ได้รับยกย่องจากพุทธองค์ว่าเป็นผู้มีความสามารถในการขยายภาษิตย่อให้พิสดารโสนะท่านเป็นบุตรตีชาวเมืองอุชเชนีอยากบวชแต่ก็เสียเวลาไปตั้งกว่า3ปีเพราะหาพระภิกษุมานั่งหัตถบาทไม่ได้เมื่อบวชแล้วพระพุทธเจ้าจึงส่งไปพระพุทธเจ้าให้กราบทูลขอให้ลดหย่อนบทบัญญัติหลายข้อหนึ่งในข้อนั้นก็คือในปัจจันชนบทห่างไกลหาภิกษุมาประกอบพิธีอุปสมบทยากกว่าจะครบ10รูปก็เสียเวลานานดังกรณีพระโสนะเป็นตัวอย่างขอให้ทรงลดหย่อนให้ภิกษุ5รูปทำการผสมอุปสมบทกุลบุตรในปัจจันชนบทได้พระพระองค์ทรงประทานให้ตามที่ได้กราบทูลขอพระโสนะได้สวดธรรมด้วยธรรมนองสุรยะสรพัญญะให้พระองค์ทรงสดับพระองค์ทรงตัดชมเชยว่าสวดได้ถูกต้องและ
ไพเราะดีท่านคงไม่ใช่จะมีความสามารถแต่ในการสวดทำนองท่านยมในด้านการอธิบายธรรมะก็เป็นยอดเหมือนกันเพราะศิษย์มีครูท่านจึงแสดงธรรมแก่ประชาชนเสมอนางกิตติยานีพร้อมตาหายไปฟังธรรมที่พระโสณะแสดงตั้งใจว่าจะนั่งฟังธรรมจนจบจึงจะเลิกกลับบ้านพระเถระแสดงธรรมต่อเกือบตลอดทั้งคืนก่อนนั้นเล็กน้อยนางกาติยานีนั่งทางสั่งนางทาสให้กลับไปเอาตะเกียงน้ำมันมาจุดบางธรรมทาสีรุดกลับบ้านหารู้ไม่ว่าขณะนั้นพวกโจรจำพวกหนึ่งกำลังขุดอุโมงค์สร้างทางรับเพื่อไปโผล่ที่บ้านนางกาติยานีอยู่หัวหน้าโจรได้มาดูรัดเราที่วันนางทาสีไปพบพวกโจรกำลังขุดอุโมงค์อยู่จึงรีบกลับมารายงานนายหญิงไม่ทราบหัวหน้าโจรคิดว่านางคนนี้เชื่อคำรายงานของนางทาสีรีบกลับไปดูบ้านตนจะดักให้นางระหว่างทางแต่ก็ประหลาดใจที่นางกาติยานีได้รับรายงานจากนางทาสีแล้วกลับพูดว่าช่างเถอะเรากำลังฟังธรรมถ้าเรากลับไปบ้านเราก็จะไม่ได้ฟังธรรมจนจบฟังธรรมจบแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะทำอย่างไรนางกาติยานีกำชับนางทาสีไม่ให้เอะอะโวยวายหรือบอกเรื่องราวแก่ใครโดยให้เหตุผลว่าขึ้นชื่อว่าโจรแล้วเขาจะรักขโมยของคนอื่นยากที่จะขัดขวางได้แต่ถึงโจรมันจะรักของเราไปก็ได้แต่ของภายนอกทรัพย์ภายในคือธรรมะไม่มีโจรที่ไหนจะรักไปได้ดอกหัวหน้าโจรได้ยินดังนั้นจึงสำนึกตนว่าตนเองกำลังทำความผิดต่อนางผู้มีจิตใจงดงามเสียแล้วจึงรีบกลับไปยังสถานที่ลูกน้องกำลังทำงานโยมพอไปถึงลูกน้องก็ขุดอุโมงค์ทะลุเข้าไปบริเวณบ้านของนางกาติยานีแล้วและกำลังขนทรัพย์สินออกจากบ้านหัวหน้าจนจึงสั่งให้ขนทรัพย์เหล่านั้นไปคืนอย่างที่เดิมแล้วสั่งลูกน้องให้ตามไปฟังธรรมที่วัดบรรดาจนบริวารต่างก็หมุนงงไปตามธรรมกันโยมไม่แพ้ดอกมึนงงที่ปนากรรมทั้งหลายจังหวัดจึงถึงจะมึนงงอย่างไรก็ต้องตามหัวหน้าไปฟังธรรมนางกยะนางกาติยานีตั้งใจฟังธรรมด้วยจิตสงบพอพระเถระแสดงธรรมจบนางก็ได้พระโสดาปัตติผลเป็นพระยาสาวิกาผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยหัวหน้าโจรแสดงตนต่อนางกาติยานีพางเล่าเรื่องให้นางฟังเขาพร้อมบริวารได้มอบแทบถามนางกล่าวขอกรรมาที่ได้ร่วงเกินนางกาติยานีกล่าวว่าในเมื่อพวกท่านสำนึกตนได้ทำผิดก็ไม่มีโทษอีกต่อไปฉันให้อภัยหัวหน้าจนปราบปลื้มใจอย่างยิ่งเริ่มใสในความเป็นผู้มีจิตใจงดงามของนางจึงขอร้องให้นางพาตนไปหาพระเถระเพื่อขอขมาพระเถระและขอบวชเป็นศิษย์ของท่านนางกาติยานีก็นำพวกโจรไปฝากให้พระเถระบวชให้ตามประสงค์ว่ากันว่าหลังจากบวชแล้วภิกษุโจรกับใจเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกรูปคิดดูก็น่าจะเป็นไปได้นะโยมเพราะโจรเหล่านี้ไม่มีสันดานหยาบอะไรนักดังหัวหน้าโจรเห็นเหยื่อเป็นคนดี
ก็ซาบซึ้งในความดีของนางและคิดต่อไปว่าถ้าตนผิดต่อสตรีที่มีคุณธรรมเช่นนี้เทวดาฟ้าดินจะไม่ยอมยกโทษให้แน่นี้แสดงถึงสันดานลึกๆของ

ได้รับการฝึกฝนอบรมที่เหมาะสมจึงได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตในที่สุดนางกาตยานีเองหลังจากบรรลุโสดาปัตติผลครั้งนั้นแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมสม่ำเสมอด้วยศรัทธาประสาทะอันแน่วแน่ในพระรัตนตรัยจนได้รับสถาปนาในเอตตคะตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในทางเป็นอุบาสิกาผู้มีความเริ่มใสอันแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยด้วยประการชนิดแลมวิสาขามิคารมาตามผู้เป็นมารดาในทางถวายทานชาวพุทธย่อมรู้จักคุ้นเคยกับนามว่าวิสาขามหาอุบาสิกาและอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะสองท่านนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่ขวัญในทางพุทธศาสนาทั้งสองท่านนี้ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่พุทธศาสนาอย่างแข็งขันทีเดียวประวัติโดยพิจารณาของนางวิสาขาเขียนไว้ต่างหากแล้วในที่นี้ขอเล่าโดยย่อวินางวิสาขาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีและนางสุมนาเกิดที่เมืองพัทยาแขวนอังคะติดกับแขวนมคตได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าและได้รู้โสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7ขวบยมต่อมาตามบิดาไปอยู่เมืองสาวัตถีได้แต่งงานกับปุณณวัฒนะบุตรมิคาระเศรษฐีนางวิสาขาเป็นสตรีที่หรือชื่อว่าเป็นเบญจกัลยาณีมีความงาม5ประการได้แก่1ผมงามหมายถึงผมสละสวยเป็นเงางาม2เนื้องามหมายถึงริมสีปากงามไม่ต้องทาลิปสติก3กระดูกงามหมายถึงฟันงาม4ไหวงามหมายถึงไม่แก่ตามอายุ5ผิวงามหมายถึงผิวพรรณผุดผ่องก่อนส่งตัวไปยังตระกูลสามีบิดาได้ให้โอวาทนางวิสาขา10ข้อขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่ในตระกูลสามีตระกูลสามีของนางเป็นมิจฉาทิฐิ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมบินน่านถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนือกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมน่านด้านมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Premium Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ชายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเดินทางไปตรวจราชการณจังหวัดน่านในวันนี้ว่าได้ประสานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปนิทางที่ดีแล้วเหลือแต่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่จะเป็นไปตามระเบียบส่วนกรณีที่วันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดย่านน่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะไปประชุมรับฟังสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่ศาลากลางจังหวัดน่านว่ายังต้องการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการโดยเร็วที่สุดซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระแก่ประชาชนโดยผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือแนบภาพถ่ายน้ำท่วมแต่ให้ไปแจ้งข้อมูลผู้นำชุมชนและกำนันซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการต่อไป
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดก ท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพัชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นยอมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลครบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ยอมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปธาน4ประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้ง3นี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้ง3เพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่า เป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการ ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขวนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจ จริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องทำเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจริเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่อร่อยแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะคะกินจุ๊บจิ๊บค่ะก็มากันที่เรื่องตรงนี้นะคะบอกว่าทางรัฐบาลมีการต่อยอดที่นะคะประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับ7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักนะคะเช้านี้เรามีเรื่องนี้มานำเสนอกันแล้วก็เปิดเพลงที่น่าฟังแล้วก็น่ารับประทานตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการต่อยอดหลังจากที่นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยในด้านของอาหารติดอันดับ7ของโลกอาหารที่ทุกคนเนี่ยรักเป็นการเดินหน้าตรงนี้บอกว่านะคะหลังจากที่มีการจัดกันตรงนี้นะคะจัดอันดับของ Global Soft Poweritindex 2026นะคะของแบรนด์ Finance ตรงนี้เขาบอกว่ามีการระบุด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่7ของโลกนะคะในคุณลักษณะที่อาหารที่คนทั่วโลกเนี่ยรักสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมแล้วก็ศักยภาพของอาหารไทยในสายตาของนานาชาติด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณซาบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเดินหน้าเป็นการต่อยอดเรียกว่าเป็นจุดแข็งผ่านโครงการรสชาติที่หายไปเทสตรงนี้นะคะภายใต้แนวคิดเขาบอกว่า living her trade ตรงนี้บอกว่าโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มรดกของอาหารถิ่นที่เขาเรียกว่าอาจจะเลือนหายไปกว่า231เมนูนะคะเพื่ออย่างไรเพื่อให้รสชาติตรงนี้เรารักษาไว้แล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็มีภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมกับเป็นการต่อยอดเป็นประสบการณ์ในด้านของอาหารรวมถึงในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ประกอบการรวมถึงชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยเพราะว่าอาหารไทยถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มันมีความแข็งแกร่งแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลบอกว่ามีการต่อยอดจากค่านิยมของอาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นไปสู่การทำให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะว่าเบื้องหลังอาหารที่มันอร่อยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมาด้วยอะไรบ้างมีทั้งวัตถุดิบนะคะภูมิปัญญาด้วยวิธีการปรุงวิถีชีวิตเรื่องราวของชุมแต่ละชุมชนด้วยสามารถที่จะมีการพัฒนาให้เป็นประสบการณ์ในด้านของการเดินทางสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้เราอิ่มท้องด้วยเดินทางไปแล้วเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อิ่มท้องด้วยนอกจากนี้นะคะโครงการก็มีการคัดเลือกในด้านของอาหารเขาบอกว่าเป็นต้นแบบ5ร้านอาหารด้วยกันเป็นการถ่ายทอดมรดกในด้านของอาหารผ่านเรียกว่าเป็นเมนูแต่ละพื้นที่ประสบการณ์ในด้านของการรับประทานอาหารตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมนะคะThe Lost Taste Special Cross ตรงนี้ในช่วงของเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการสัมผัสรสชาติที่หายไปในรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่ใหม่ๆควบคู่กับการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว5ซีรีส์5ร้านด้วยกันเป็นการขยายผลการรับรู้หรือไม่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามรอยอาหารถิ่นจะเป็นอย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งในด้านของการอนุรักษ์อาหารถิ่นตรงนี้คือมันไม่ได้หยุดเพียงแค่ว่าเราบันทึกสูตรไว้ในตำราเท่านั้นแต่ต้องทำอย่างไรให้มันเป็นมรดกเหล่านี้มีคนทำนะคะมีคนกินด้วยแล้วก็มีคนเดินทางไปสัมผัสตรงนี้ด้วยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเมื่อรสชาติของท้องถิ่นมันอยู่ตรงนี้แล้วผู้ที่ประกอบการสามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยคนรุ่นใหม่ก็เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาตรงนี้เป็นมรดกอาหารเหล่านี้แล้วก็ทำให้มันมีชีวิตแล้วก็เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมันจะไม่เลือนหายไปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับชาวภูเก็ตด้วยนะคะบอกว่าชาวภูเก็ตเขาบอกว่าปลื้มมากเลยที่สามารถที่จะเป็นการคว้าแชมป์อาหารถิ่นนะคะของประเทศไทยได้ในปี2026ขออภัยนะ2569ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าคือบี้ถ่ายบักนี่มันคืออะไรซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเป็นการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Road Test ตรงนี้นะคะก็บอกว่าประจำปี2569ภายใต้โครงการการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยคือรสชาติที่มันหายไปเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างเขาบอกว่าก็มีการคัดเลือกกันมาตรงนี้นะคะแล้วก็ผลโหวตจากประชาชนตรงนี้ค่ะสูงสุดระดับประเทศนะคะก็ได้แก่บี้ถ่ายบักของทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายๆกับลอดช่องของทางบ้านเราก็คือว่าที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำอุ่นแล้วก็แบ่งเป็นก้อนเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงกดลงแม่พิมพ์นะคะลงในหม้อที่มีน้ำเดือดแล้วก็มันสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตักขึ้นแช่น้ำเย็นทำให้เส้นเนี่ยมันเหนียวแล้วก็นุ่มมีขนาดเท่ากันด้วยเสิร์ฟพร้อมคู่กับเขาเรียกว่าเป็นน้ำเชื่อมหอมใบเตยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปอีกสักนิดนึงหรือไม่ก็เพิ่มความสดชื่นแล้วก็ทำให้กระปี้กระเป๋าด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วนะคะเมนูของบี้ถ่ายบักของทางจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะประชาชนเนี่ยร่วมกันโหวตในพื้นที่ของทางภาคใต้ก็อย่างเช่นเมนูของเขาบอกว่าเป็นข้าวมันหอยกระติบของทางจังหวัดกระบี่นะคะต้องเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูของทางจังหวัดชุมพรค่ะแกงคั่วเครื่องของทางจังหวัดตรังนะคะก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดด้วยนะคะของปัตตานีก็มีนะคะของพัทลุงยะรานราธิวาสระนองสงขลาสตูลมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทางจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นไข่มุกแห่งอันดามันสวรรค์เมืองใต้ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นเมืองสวรรค์ของนักวิชาการจริงๆด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมก็ตบมือให้เหมือนกันนะคะทีนี้มาในด้านของรัฐบาลนะคะเดินหน้าตรงนี้กันอีกหนึ่งเรื่องค่ะนำในด้านของโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายนะคะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ของใกล้ๆกับที่ทำงานนะคะภูเขาทองวัดสะเกดป้อมมหาการค่ะสู่พื้นที่สาธารณะประโยชน์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าในด้านของแนวความคิดในการพัฒนาสำคัญตรงนี้คือพื้นที่ให้มันเป็นสวนสาธารณะหรือไม่ก็เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนด้วยพัฒนาในด้านของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะพัฒนาในด้านของการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองให้สวยงามพัฒนาคุณภาพของน้ำแล้วก็รวมถึงระบบการสัญจรทางน้ำตรงนี้ด้วยค่ะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของเมืองก็จะเป็นในด้านของรถรางแล้วก็เรือนะคะสร้างพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนด้วยกิจกรรมสำหรับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสำหรับประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าหนึ่งในแนวคิดสำคัญตรงนี้เป็นการพัฒนาสองส่วนนะคะก็เรียกว่า2ส่วนชั้นลอยฟ้าตรงนี้เชื่อมโยงพื้นที่ของภูเขาทองป้อมมหาการเป็นการต่อยอดการเชื่อมโยงไปยังวัดราชนดารามและก็โลหะประสาทด้วยเพื่อสร้างภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครตรงนี้ให้มันคงอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่าจากพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่แห่งมีชีวิตนะคะเรามาร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้มันเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวสวยงามน่าอยู่แล้วก็เป็นการเชื่อมโยงในด้านของการเดินทางด้วยเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสวยงามแล้วก็ดีเหมือนกันเราอิ่มท้องแล้วนะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะการออกกำลังกายนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์หลายคนก็อยากจะพักผ่อนด้วยนะคะก็มีพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราท่องเที่ยวแล้วอาหารก็อร่อยแล้วนะคะออกกำลังกายกันสักนิดนึงนะคะบอกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเทรนใหม่นะคะแต่ว่ามันก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะพี่วิก็อยากจะเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะว่าอันตรายจากการเล่นกีฬาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไฮร็อกตรงนี้คือการแข่งขันเขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการฟิตเนสระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยมมากมายหลากหลายเขาเรียกว่ารูปแบบของการแข่งขันมีการผสมผสานกันระหว่างการวิ่งก็คือ8กิโลสลับกับการออกกำลังกายแบบฟังก์ชันตรงนี้นะคะจำนวนแล้วเขาบอกว่ามี8สถานีด้วยกันแม้ว่าจะถูกนำมาสู่การตลาดว่ามันเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในด้านของการออกกำลังกาย ทุกอย่างทุกระดับด้วยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะคะมันคือบททดสอบขีดจำกัดของร่างกายที่จะต้องอาศัยความแข็งแรงด้วยของกล้ามเนื้อแล้วก็ความทนทานของระบบหัวใจรวมถึงหลอดเลือดอย่างมากด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าทำไมถึงมันเป็นอันตรายนะคะอย่างแรกเลยภาวะของหัวใจทำงานหนักเกินขีดจำกัดตรงนี้จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะว่าคือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าถ้าเรามันมากเกินไปนะคะทำให้เนี่ยหัวใจมันทำงานหนักจนเกินไปหากว่าร่างกายเราไม่ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างเพียงพออาจจะทำให้นะคะไปสู่ภาวะของหัวใจวายเฉียบพลันได้ก็คือการดันของตัวเองนะคะก็ทำให้สูงในด้านของหัวใจเนี่ยมันทำงานหนักจนเกินไปอันนี้ก็เสี่ยงในด้านของอันตรายด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองภาวะในด้านของการเสพติดความเจ็บปวดหรือไม่ก็การฝืนร่างกายตรงนี้นะคะบอกว่าผู้เข้าแข่งขันหลายคนมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องทำสถิติของตนเองตรงนี้ด้วยจะทำกันอย่างไรคือข้อมูลตรงนี้เขาระบุว่าบางครั้งเนี่ยสมองอาจจะจำในด้านของความเหนื่อยล้าหรือไม่ก็ความเจ็บปวดเนี่ยมันคือรางวัลสำหรับเรานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้ผู้ที่แข่งขันตรงนี้ฝืนในด้านของการแข่งขันต่อทั้งที่ร่างกายของเราเนี่ยเจ็บปวดซึ่งมันทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือแรงเชียร์ตรงนี้นะคะเสียงดนตรีที่เราใจด้วยคู่แข่งรอบข้างนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้หลายคนเนี่ยหน้ามืดนะคะอาจจะเขาเรียกว่าทำให้เป็นลมหมดสติตรงนี้ก็เป็นอันตรายสำหรับตัวเองด้วยปัญหาอย่างที่3ก็คือปัญหาในด้านของสุขภาพอนามัยจากอุปกรณ์ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันคืออีก1ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไฮล็อกตรงนี้เนี่ยจะต้องพบเจอกับสุขอนามัยตรงนี้คือล่าสุดมันมีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยออกมาเขาบอกว่ามีการระบุถึงปัญหาในด้านของอุปกรณ์ก็คือหลายๆคนถ้าได้ดูนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะลงแข่งด้วยในด้านของกระสอบเขาบอกว่าเป็นกระสอบทรายที่อาจจะมีกลิ่นอับตรงนี้จากอะไรจากเหงื่อของนักที่ไปออกกำลังกายตรงนี้นะคะอาจจะติดมาตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรานี่ติดเชื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการแบบไหนเสี่ยงในด้านของอันตรายก็สามารถที่จะหยุดกันได้นะคะถ้าเราเหนื่อยเกินไปนะคะเหนื่อยแบบปกติสามารถที่จะไปต่อได้นะคะเหนื่อยหอบแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมจังหวะของหัวใจได้กล้ามเนื้อล้านะคะแต่ว่ามันปวดตึงนิดหน่อยมันเป็นปกติที่สามารถที่จะไปต่อได้หน้าแดงไหมเหงื่อออกหรือเปล่าหัวใจเต้นเร็วเป็นจังหวะตรงนี้หรือเปล่าสามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วมันเป็นอันตรายสมควรที่จะหยุดทันทีนะคะหัวใจมันเต้นผิดจังหวะหอบมากเกินไปขาดอากาศหายใจนะคะเป็นตะคริวค่ะนะคะแล้วก็รุนแรงด้วยมันเป็นก้อนไหมอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันหน้าซีดปากม่วงเวียนศีรษะนะคะวูบอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เจ็บจี๊ดที่หน้าอกนะคะราวนมหรือไม่ก็หัวใจเต้นผิดปกติใจสั่นอันนี้คือมันเป็นอันตรายต้องหยุดทันทีในด้านของการแข่งขันนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีเรื่องนี้มาฝากกันนะคะในด้านของใครที่ชอบออกกำลังกายค่ะแต่ว่าสำหรับน้องๆที่ชอบสายเรียนแล้วก็อยากจะทำอะไรที่เป็นแบบใหม่นะคะวันนี้ค่ะมีในด้านของน้องฟ้าใหม่นะคะนางสาวแทนฤทัยพันธุมนิตแล้วก็คุณพ่อค่ะบอกว่ามีเรื่องราวนะคะของน้องฟ้าใหม่ที่เป็นตัวแทนของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องได้เข้าร่วมในด้านของการอบรมนะคะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศแล้วก็อนามัยการเจริญพันธุ์เดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันนะคะว่าน้องนี่มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวไทยฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นฟ้าใหม่เขาไปเป็นตัวแทนของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมาครับ
2: ค่ะ
1: ไปอบรมอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูก
2: หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรไอดีไซน์คู่มือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์มาค่ะพ่อซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเพศวิถีศึกษา สุขภาพทางเพศการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะลูกแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับช่วงวัยของเยาวชนมากเลยแล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะลูก
2: มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นโดยให้แต่ละคนนำเสนอปัญหาในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีเช่นจุดเสี่ยงในเวลากลางคืนแสงสว่างน้อยที่อาจเกิดเรื่องไม่ดีทางเพศพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างเช่นควรจะต้องติดตั้งไฟให้สว่างเป็นต้นค่ะรวมไปถึงความต้องการสถานที่ให้คำบริการเกี่ยวกับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยค่ะ
1: เรื่องเพศเนี่ยนะสมัยพ่อเขาไม่ค่อยกล้าพูดกันหรอกลูกอายพอวัยรุ่นมีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ค่อยรู้หรอกลูกเอ้ยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้มากขึ้นหาข้อมูลได้มากขึ้นพ่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะพ่อจากที่ไปงานนี้มานะคะหนูรู้สึกว่าเรื่องเพศค่ะเกี่ยวข้องกับทุกๆช่วงวัยเลยหนูได้เรียนรู้เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมไปถึงความเสมอภาคทางเพศสิทธิมนุษยชนและการวางแผนครอบครัวมาด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังได้เรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV และการค้นหาแหล่งบริการทางสุขภาพทางเพศสำหรับเยาวชนซึ่งสถานที่หนูขอแนะนำเป็นศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะคะเยาวชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการการตรวจคัดกรองเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่คลินิกนิรนามถนนราชดำริเขตปทุมวันกรุงเทพค่ะ
1: เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่เลยค่ะพ่อหนูคิดว่าเรื่องเพศวิถีศึกษาและสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวของเยาวชนมากๆเลยค่ะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเคารพสิทธิของผู้อื่นตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: เรื่องเพศศึกษาทุกฝ่ายต้องเปิดใจกว้างรับฟังให้มากขึ้นเพื่อให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชนนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็อย่างที่น้องและก็คุณพ่อบอกนะคะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นอาจารย์นะคะทุกเรื่องราวปัญหาของน้องๆของเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะจะต้องรับฟังแบบดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นแนวทางหรือไม่ก็ร่วมกันหาทางออกไปด้วยกันนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนด้วยเราจะต้องรับฟังเขาเรียกว่าเสียงเด็กๆเสียงเล็กๆก็เป็นหนึ่งที่เขามีความคิดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น G เขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะตรงนี้ก็เป็นสิทธิเหมือนกันนะคะรู้ไหมล่ะคะว่าวันนี้วันที่23สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันระลึกการค้าทาสแล้วก็การเลิกทาสสากลนะคะซึ่งก็มีการประกาศโดยทางยูเนสโกเพื่อที่จะให้ระลึกถึงการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะคือวันดังกล่าวเนี่ยคือมันเป็นวันสำคัญเนื่องจากว่าคือวันที่22แล้วก็23สิงหาคมในคริสต์ศักราช1791บนเกาะเซนโดมินิกนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักกันก็คือในชื่อของเฮติค่ะคือเกิดการลุกฮือของทางทาสซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเลิกทาสทางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการหยุดแล้วก็เป็นสิทธิในด้านของการค้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กๆเยาวชนนะคะบอกว่าก็มีถ้าใครลองอ่านในสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเคลียร์ปัญหากันตรงนี้ในด้านของทรงผมของนักเรียนค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็วางกรอบได้ตามบริบทนะคะแต่ต้องเคารพสิทธิของน้องๆด้วยนะคะซึ่งการส่งเสริมนะคะคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีที่การไว้ทรงผมของนักเรียนเนี่ยตามกระทรวงศึกษาธิการที่เขาเสนอไว้หลังจากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยธรรมแห่งชาติตรงนี้นะเขาบอกว่าคือข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดแล้วก็ข้อบังคับกฎตรงนี้ในด้านของทรงผมของนักเรียนเนี่ยโดยมีผลในการพิจารณาสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในปี2564เพื่อกำหนดทรงผมของนักเรียนโดยเฉพาะนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าแต่ละบริบทแต่ละโรงเรียนว่าจะมีการกำหนดแนวทางอย่างไรนะคะสำหรับกฎเกณฑ์ตรงนี้ค่ะแนวทางก็คือมีการรายงานคำนึงถึงความหลากหลายแล้วก็รูปแบบแล้วก็วิธีการจัดการของการศึกษาตรงนี้รวมถึงความแตกต่างของกลุ่มแต่ละเป้าหมายด้วยบริบทแต่ละสถานศึกษานะคะเพื่อเป็นการออกกฎหรือไม่ก็แนวทางปฏิบัติที่กำหนดให้มันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับมีการเปลี่ยนแปลงของทางสังคมด้วยขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ไม่ควรที่จะกำหนดแนวทางในด้านของทรงผมเป็นการตัดสินเป็นฝ่ายเดียวแต่ว่าเราจะต้องรับฟังนะคะความคิดเห็นของน้องๆ นักเรียนด้วยผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดหรือก็ไม่ก็มีการประกาศพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจหรือไม่ก็ความชัดเจนในด้านของการ

ศรีดาค่ะนะคะศิลปะวัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่แล้วก็เปล่งประกายจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะก็จำหน่ายบัตรกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะสำหรับนักเรียนก็ราคา200บาทเท่านั้นค่ะก็จะมีการจัดการแสดงตรงนี้นะคะเริ่มกันในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้าใครที่ชอบในด้านของโขนแบบนี้ก็ลองนะคะไปซื้อแล้วก็ไปชมกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะนักเดินทางสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าตรวจสอบข้อมูลรถกระบะที่ถูกแจ้งติดตามจากเหตุป่วนใต้ข้อมูลการถูกเผาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเร่งติดตามต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or

0: PH หรือแอปไมโมวันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากกรณีที่มีการแจ้งติดตามรถยนต์คันหนึ่งซึ่งถูกนำออกมาจากพื้นที่ก่อเหตุรุนแรงหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้และต่อมาได้รับข้อมูลว่ารถยนต์คันนั้นถูกเผาในพื้นที่แห่งหนึ่งจึงมีการแจ้งยุติการติดตามแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามจุดที่ได้รับแจ้งแต่ไม่พบรถถูกเผาตามข้อมูลที่รับแจ้งมาจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกเผาจริงเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาติดตามอีกครั้งพร้อมเร่งตรวจสอบเบาะแสข้อมูลในพื้นที่ต่างๆเพื่อค้นหาตำแหน่งและตรวจสอบสถานะของรถให้ชัดเจนโดยเร็วสำหรับข้อมูลของรถที่ติดตามคือรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาปี2013หมายเลขทะเบียนกง2474นราธิวาสหากประชาชนมีข้อมูลหรือพบเห็นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
3: อิหร่านประณามแผนการของสหรัฐที่จะประกาศคว่ำบาตรครั้งใหม่ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดต่อเศรษฐกิจของอิหร่านมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านรวมถึงจีนด้วยผู้นำแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐทั้งเหล็กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นๆโดยจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ผู้นำสหรัฐกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตสงวนธรรมชาติของเซอร์เบียหลังเซอร์เบียใช้ความพยายามอย่างยากลำบากในการควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้มานานหลายสัปดาห์ยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในรัสเซียและพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผิดทางบนถนนสายหลักในอังกฤษทำให้ชนประสานงากับรถตำรวจที่วิ่งมาในทิศทางที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นาย
4: ภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไถ่ทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไถ่ทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 0812901699

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะ
0: วันอาทิตย์แล้วนะ
1: วันนี้วันอาทิตย์เนี่ย
0: ใจจิตมักง่ายทำบุญกับใคร
1: ว่าก็อย่างนั้น
0: เหมือนไฟตกนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: อ่ะวันนี้สี่โมงเย็นนะ
1: ไปการไปพบไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ที่ตลาดนัด
1: วัดไรนะ
0: วัดอะไรนะ
1: วัดไร
0: อันนั้นน่ะสิ
1: วัดไรตำบลเขาสมอคอนท่าวงลบุรี
0: แม่วัดไรนะ
1: วัดไรท่าโขลง
0: วัดไรท่าโขลงนะ
1: ใกล้กับร้าน
0: ท่าโขลงเซ็นเตอร์เนี่ยแหละครับ
1: โอ้ใกล้ๆกันนะไม่ไกล
0: ถ้าจอดรถลำบากไหนก็ไปร้านมีคิดนะ
1: โอ้นั่นน่ะร้านแคบถนนแคบลำบาก
0: นี่จอดที่เทศบาลท่าโขลงไง
1: ท่าโขลงเลยเลี้ยวเข้าไป
0: ครับ
1: จอดได
0: ้หรือไม่กับบ้านคุณชำนาญเขาสมครก็ได
1: ้นั่นเดินไกลหน่อยก็แล้ว
0: ไปจอดที่หน้าสุขศาลาน่ะรู้จักไหมล่ะสุขศาลารู้จักไหม
1: นั่นแน
0: ่คนในเมืองไม่เคยรู้จักกับสุขศาลา
1: อยู่ที่อยู่ผมรู้จักนะ
0: รู้จักใช่ไหม
1: สมครเนี่ย
0: สุขศาลานะพูดถึงวัดไรเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไง
0: ผมก็นึกถึงไอ้ลูกพลับลูกอะไรที่อยู่ทางใต
1: ้
0: ลูกพลับคนใต้ก็เรียกนะแม่ค้าเอาลูกไหนโลนึง
1: เอาอะไรนะ
0: ลูกไหน
1: ลูกไหน
0: แม่ค้าขายผลไม้ไง
1: โอ้
0: แล้วมึงจะเอาลูกไหนแล้วก็เอาลูกไหนที่เนี่ยลูกไหนก็ลูกพลับภาษากลางคนใต้ลูกไหน
1: อ๋อเขาเรียกลูกพลับ
0: เอาลูกไหนแล้วกูขายตั้งหลายลูกเหมือนเมื่อวานเนี่ยคนก็โทรกันมาบอกลุงช้างขายยาอะไรบ้างผมต้องบอกกระดาษประกาศจดเลยนะ
1: หลายอย่าง
0: มียาอะไรบ้างเนี่ยแม่วันหลังก็ไปที่ร้านขายยาแล้วถามว่ามีขายยาอะไรบ้างอ่ะ
1: เราต้องบอกว่าเราเป็นยังไง
0: เออต้องบอกอาการเราสิอาการเราเป็นยังไงวินาเอาทักทายคนไทยทั่วประเทศนะวตป.711วตป.1449
1: สวัสดีทั้งบสปทั้งสองคลื่นเนี่ยนะ
0: เสียงจะค่ายจักรพงศ์ประจินบุรีครับ
1: ก็ฟังกันนะชาวประจินเนี่ยนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
1: 97.75 เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็จทล.วันนี้เป็นจภาพ3ชั่วโมงรวดครับ
1: ฟังกันยาวเลย
0: ยาวเหยียดเลยนะ
1: ทั้งกลางวันกลางคืนเลย
0: นี่ครับแฟนเพลงจากนครนายกฟังเราทั้งบสปทั้งจทล.แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์นะ
1: ฟังก็ได้เลย
0: บอกว่าขอฟังเพลงหนาวใจชายแดนนะถ้าหนาวใจชายแดนเนี่ยไพวันลูกเพชรถ้าหนาวใจจากชายแดนเนี่ยเป็นดำรงวงทอง
1: มีอีกเพลงหนึ่ง
0: เพลงเดียวกันเนี่ยมันตั้งชื่อคนละเรื่องทั้งนั้นเนี่ย
1: จางชื่อคนละอย่าง
0: ครับแล้วก็อ่ะปุ๋ยเมื่อวานส่งเรียบร้อยแล้วนะ
1: ไปมาแล้วไง
0: ที่ด่านช้างบอกเขาก็สงสัยเอ๊ะผอมฟุ้งเหมือนกันนี
1: ่
0: ไอ้ข่าวที่แล้วปีที่แล้วสั่งสีเหลืองมามั้งสีเหลืองแล้วตีส้มนั่นแหละตือสีแดงมันแล้วราคามันถูกกว่านี้นี่ได้ครับจะเอาแบบถูกๆกันนะถ้าจะเอาที่ไม่ใช่ถุงสีเขียวนะเอาสีอื่นนะกระสอบละ500 บาทฟันธงมาแล้วจริงๆก็600แหละแต่ก็บอกเอา500พ
1: อ
0: เอา500พอนะครับทางโรงงานบอกลุงช้างตอนเนี้ยคนมีทางเลือกเยอะแยะแล้วว่าเศรษฐกิจมันโอเคอยู่อ่ะ
1: ตกลงเนี่ยนะ
0: บอกเอาถ้าเป็นไม่ใช่ถุงสีเขียวนะกรณีไม่ใช่ถุงสีเขียวนะเป็นสีอื่นซึ่งมันมีแต่อะไรอ่ะมันมีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อย่างเดียวอ่ะไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโดไลท์ไม่มีวัสดุปรับปรุงดินนะครับเป็นแต่มูลสัตว์ล้วน
1: ๆ
0: กระสอบ500 บาท
1: 500ก็มี
0: ครับถ้าจะเอาถุงสีเขียวซึ่งประกอบไปด้วยฮอร์โมนนะครับประกอบไปด้วยโคโดไลท์แล้วก็ฮิวมิก
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องอีกราคาหนึ่ง
1: มีมูลสัตว์อีกด้วย
0: ครับผม
1: อยู่ในด้าน
0: มูลสัตว์มีแต่ไม่มีดินทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ใส่ดินเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพี่อย่างหนองโดนนะฮะวันนี้น่าจะได้รับแล้วล่ะสำหรับฮอร์โมนดึงรวง
1: ดึงเร็ว
0: แล้วก็จะได
1: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ซื้อ3ขวดก็ทำนา30 ไร่เหลือๆเลยนั้นน่ะ
1: 3ขวดก็2,000เนี่ย
0: 2,000
1: อืม
0: นะ เม็ดฟูกับ3กล่อง 2,000 เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับพี่น้องเกษตรกรครับไอ้ที่เขาบอกว่าทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่
1: พอทำนาไป
0: เหลือแต่นี่กับสั่
1: ง
0: ทีนี้ก็เตรียมรับตังค์ได้เลยครับ
1: นั่นสิ
0: ครับเขาไม่ได้คุยนะเขาบอกว่าจะใช้ถุงดีเขียวเนี
1: ่
0: ยแล้วก็มีฮอร์โมนร่วมด้วยตอนมันแต่งตัวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไล่หนึ่งต้องได้แน่ๆไม่เกือบเกวียนก็ใกล้เคียงก็เกวียนหนึ่งอ่ะต้องได้แต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้มาใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งนี่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ถึงแต่ว่าใกล้เคียงแต่ถ้าปีหน้าแน่นอนฮะเพราะว่ามันจะไปเอามันจะไปปลูกไอ้ปุ๋ยที่ของเก่าอยู่ใต้ดินเนี่ยให้มันขึ้นมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะอย่างลุงจงใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะหนึ่งกระสอบใช้ยูเรียหนึ่งกระสอบแกบอกโอ้โหลุงช้างเอ้ย
1: เป็นไงลุงจงบัญชี
0: ไม่ได้5วันเลยเขียวขจีเหมือนกัน
1: จะว่างั้นเลยไง
0: เอาขอให้ร่ำรวยด้านจงบัญชีนะ
1: บ
0: ั
1: ญชีบ้านหมี่เนี่ยนะ
0: ครับจะเอาอะไรเพิ่มบอกมานะ
1: โอ้มากันแล้วกัน
0: ครับผมโทรหาม าพี่บิดาก็จะได้ไปส่งถ้าเอา10ลูกก็เดี๋ยวลุงช้างไปส่งเอง
1: นั่นสิ
0: วันนี้ทีมงานไม่อยู่เสร็จเรา
1: เสร็จแล้วนะสั่งซื้อกันได้
0: ครับวันนี้ว่างด้วยดิ
1: วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะ
0: ไม่รู้จะไปไหนอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไงวัดไรนะวันนี้นะไป
0: วันนี้วัดไรเนี่ยฝนคงไม่ตกหรอกมั้งเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย
1: เป็นไง
0: ตกร้อยละ60นะนะแม่งสอนเชียงใหม่เชียงราย
1: พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลก
0: เพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตาก
1: แ
0: ต่ที่ตากนี่ที่แม่สอนเนี่ยตลาดริมเมยนี่น้ำท่วมแล้วนะครับแม่ค้าอยู่ไม่ได้และทีมงานผมไปแม่สอดเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ในวันเนี้ยเดี๋ยวก็ส่งข่าวด้วยนะไปถึงแม่สอดแล้วอ่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะ
1: ก็ตกหนักที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬ
0: แล้วก็จังหวัด
1: นครพนมเนี่ย
0: นครพนมเป็นยะภาพนะครับ
1: ติดแม่น้ำโขงนะ
0: ครับภาคกลางเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ร้อยละ60นะ
1: ตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี
0: และก็ราชบุรีครับ
1: ไม่มีลพบุรีนะ
0: ไม่มี
1: แต่ฝน
0: แต่มันครึ้มอะไรอย่างเงี้ย
1: ปล่อยๆอย่
0: างเช้าดิเดออกกำลังกายไปรีบกลับเลย
1: เป็นไง
0: ก็หม่อมบางไงกลัวเปียก
1: กลัวเป็นหวัดไง
0: กลัวเป็นหวัด
1: ไม่สบาย
0: กลัวไม่สบายภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับ
1: ตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรี
0: และจังหวัดตราดนะฮะพี่น้องก็ฟังเราอยู่ที่นั่นนะคุณพี่จะข่าวหินซ้อนนะบอกยังได้ปุ๋ยจังเลยทำมันเก็บมันมา10ไร่จะซื้อปุ๋ยสักตันน่ะได้ไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่ามันขาดปุ๋ยเป็นอย่างนั้นแหละแล้วฝนมันก็ทิ้งช่วงด้วย
1: นั่นสิ
0: พี่น้องแถวโคกเจริญเนี่ยนะฮะบอกโอ้โหฝนทิ้งช่วงแล้วก็มาแมลงเยอะเลยนะเอายังไงก็ฝากไว้หน่อยนะโคกเจริญลองใช้ปุ๋ยช้างมันดู
1: พญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกน้อยครับ
1: ร้อยละ30ของพื้นที่เนี่ย
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: คุณแม่จากเพชรบุรี
1: ว่าไง
0: จะซื้อปุ๋ยตันหนึ่งขออภัยจริงๆไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้เลยนะขออนุญาตไม่ไปส่ง
1: ไกลนะจากลพบุรี
0: ครับผมเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงเอาปุ๋ยเท่านั้นเนอะแล้วเอาฮอร์โมนเอาดึงลวงเอา
1: เม็ดฟ
0: ูเราไปใช้ก็ได้
1: เอาไปผสมได้
0: ครับเอาไปผสมได้นะ
1: น้ำมันนะ
0: แล้วมีแตกกอนะ1ถุงเนี่ยผสมปุ๋ยได้ตั้ง 5-6 ลูกอ่ะ
1: แตกกอเนี่ยนะ
0: ครับผมแต่จะหมดแล้วล่ะแต่บริษัทเขาก็ไม่ได้ส่งให้ผมแล้วนะยังไงก็อ่ะถ้าอยู่ไกลๆเดี๋ยวเอาแตกกอไปใช้ครับ
1: ครับ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้อยลงกันไปอีก
1: ร้อยละ30ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับตกที่ระนองที่เดียวไอ้สตูลไม่ตก
1: ม
0: าเช้านี้ถามสตูลตกไหมไม่ตก
1: ฝนไม่ตกกันนะ
0: ครับเรียนเก่งไงเรียนเก่งกันเลยไม่ตกกันนะ
1: สามชั้นเนี่ยนะ
0: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลทำไมไม่ตกเยอะจังก็ไม่รู
1: ้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของกรุงเทพอ่ะนะ
0: ครับสงสัยจะเอาใจพี่น้องจะอยู่หนองเสือทำไม
1: ทำไมอ่ะ
0: หนองเสือนี่ลำลูกกาก็ทำนากันไง
1: อ๋อนี่ปริมณฑลเนี่ยนะ
0: เอาก็ปุ๋ยผมไปตันหนึ่งสองตันเนี่ยเพิ่งบอกเนี่ยแต่แถมไป10ลูกนะ
1: เอาไปใช้กัน
0: มึงจำอ้อนะ
1: ดีแล้ว
0: เอาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะจ๊ะ
1: ใช้ปุ๋ยของเรา
0: หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือ ถุงสีเขียวด้วยนะ
0: อาจจะเอาถุงสีอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องสีเขียวหรอก
1: นี่ก็ส่งข่าวกันมาเราจะได้ไปส่งให้
0: ครับแต่ถ้าได้วันนี้แจ๋วเลยวันนี้ผมว่างไง
1: ไปส่งด้วย
0: ช่วงบ่ายจะได้ไปส่งปุ๋ยจะได้มีตังค์ซื้อขนมกินบ้าง
1: จะได้คุยกับลุงช้างอะนะ
0: ไม่งั้นแล้วลูกกับชายจะไปกินหมดเอาเกิดเหตุด่วนอีกแล้วนะครับจังสามจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เอาอีกแล้วหรือไง
0: มันเกิดในใกล้เคียงเวลาใกล้เคียงกับ30จุดเนี่ย
1: มันตั้งใจเนี่ยก่อควรเนี่ย
0: ยะลาปัตตานีเนี่ยยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
1: 3จังหวัดภาคใต้เนี่ย
0: ตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้า6โมงเช้านะครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
1: เรื่องของการดูแลดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับหลายคนบอกว่ากินดีแคร์ดีกว่ายาย่าบิงหลายคนก็บอกกินยาย่าบิงดีกว่าดีแคร
1: ์
0: หลายคนบอกไม่กินอะไรเลยมันก็จะแย่เพราะนั้นสั่งการมาได้เลยจะเอาดีแคร์ก็650บาท
1: 2กระปุกแบบซอฟเยลเนี่ย
0: ถ้าจะเอายาย่าบิงก็
1: ชนิดแคปซูลกระปุกละ800
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ก็เลือกเอาเนาะ
1: ดูแลกัน
0: นะครับเมื่อคืนนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้มีทั้งยะลานราธิวาสแล้วก็
1: ปัตตานีเนี่ยนะ
0: ครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและก็จำนวนรอบก่อเหตุหลายรูปแบบอันที่เช่น
1: เผายางรถยนต์
0: เผารถยนต์ราชการ
1: อ้าวเผาด้วยยังไง
0: เผาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็โปรยเรือตะปูเรือใบเนี่ย
0: รวมถึงพบวัตถุต้องสงสัยหลายจุดครับ
1: ส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการ
0: และสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค
1: เสียหายเสียหาย
0: ครับสรุปสาเหตุในพื้นที่ยะลาเนี่ยอำเภอทานโตรอบเผารถยนต์ข้าราชการอบต.บ้านแห
1: 2คันด้วยกัน
0: เผาเสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านสีท่าน้ำอำเภอสบันนังสตา
1: แล้วก็ป่วนหลายจุดด้วยการตามถนน410เนี่ยนะ
0: เผายางเผาเสาสัญญาณเผากล้องวงจรปิด3แยกตันยงแล้วก็จุดบริเวณโรงเรียนชุมชนต่าง
1: ๆชุมชนต่างๆด้วยนะ
0: ครับ
1: ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
0: เผาป้ายโฆษณาถนนสาย418โปยตะบูระบายถนนบุรี
1: แล้วก็เผายางหน้า
0: สุสานจีนบ้านตันหยี
1: แล้วก็พบวัตถุต้องสงสัย
0: บริเวณโค้งบ้านยะลาลำใหม่อำเภอรามันรอบวางเพลิงยางรถยนต์2จุด
1: ที่อำเภอจะกัวและก็ตำบล
0: กายูบก
1: ตำบลจะกลัวด้วย
0: พ่นสีพื้นถนนที่ตำบลเนินงามครับ
1: ขณะที่ยอดรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับประกอบด้วยนราธิวาส13จุดยะลา14จุดปัตตานี5จุดครับ
1: ไม่หลับไม่นอนกันเลยแล้วบ้างอ่ะเนี่ย
0: มันมีหลายคนไงพวกหลงเชื่อพวกโง่แล้วไม่ได้ว่าจรกระจอกมันใครพูดนะพวกเนี้ยพวกโง่ไปเชื่
1: อ
0: ไปเชื่อเขาว่ามันไม่เปิดโลกทัศน์ให้ดูบ้างบ้านเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้ว
1: นี่ก็เราประเทศไทยคนไทยเนี่ยนะ
0: เราก็ยังมองว่าเขาคือคนไทยเราก็ยังมองว่าเป็นประชากรคนไทยแต่เขาไม่ได้มองเห็นพวกเราเป็นคนไทยไม่เห็นเป็นคนบ้านเดียวกันยังไง
1: จุดมุ่งหมายเขามีอะไร
0: ผมอยากให้ดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ประเทศอินโดนีเซียก็ประเทศมุสลิมเหมือนกันนะเขามีการแสดงการแปรขบวนการเดินแถวการปรับขบวนของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยม
1: ของอินโดนีเซีย
0: ใช่นุ่งจุงกระเบน
1: นาน
0: ใส่เสื้
1: อ
0: รัชปแตน มีสบายแล้วก็ใส่หมวกสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เดินขึ้นมาเป็นแถวเดินแปรขบวนมานะมาถึงปุ๊บผู้หญิงก็สวัสดีค่ะผู้ชายก็สวัสดีครับ
1: นาน
0: ถือธงชาติไทยมานะครับแล้วก็แพรขบวนมีทั้งท่ารำไทยมีทั้งท่ารำแบบทางใต
1: ้เก่งเนี่ย
0: เก่งที่สำคัญที่สุดน้องทีมเนี้ยได้รางวัลที่หนึ่ง
1: ได้หลายรางวัลด้วยนะ
0: มีทั้งการแสดง มีทั้งแต่งกายยอดเยี่ยม
1: นาน
0: นี่น่าชื่นใจไหมบ้านเขาแท้ๆยังมองเห็นเรา
1: ประเทศอินโดนีเซียนะนักเรียนนะ
0: นักเรียนทำเป็นญี่ปุ่นไม่ได้หยามน้ำหน้ากันได้สองตูนเนี่ย
1: เวียดนาม
0: เวียดนาม
1: ชนะไป 2-0 เน
0: ี่
1: ยแข่งในประเทศไทยแท้ๆ
0: สมน้ำหน้าผมไม่ได้ดูผมดูไม่ได
1: ้ดีแล้วล่ะอยากไม่มีให้ดู
0: แพ้ซะเลย
1: หาดูก็ลำบากแล้วแล้วกดอีกก็ได
0: ้กดจนมือหงิกเลยดูไม่ได
1: ้
0: มาเรื่องนี้เนี่ยนี่เขาว่าเขานับไปนับตอนไหนก็ไม่รู้นะ
1: นับอะไรล่ะ
0: คนร้าย30คนบุกไปอบต.บง.
1: จับรปภ.มัดแล้วก็เผาอาคาร
0: ปล้นร้านสะดวกซื้อรถกระบะวันนั้นไปก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
1: เดี๋ยวรถกระบะเข้าไปด้วยเนี่ยนะ
0: ครับโปรมิกออยสนับสนุนช่วงนี้ครับดูแลเรื่องไตเรื่องตับดูแลร่างกายก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู650บาทได้2กระปุกเหมือนดีแคร์เลยนะ
1: สำหรับโปรมิกออยเนี่ยนะ
0: ถ้าจะให้ดีก็เบาๆความเค็มนิดหน่อยรสชาติเนี่ยมัน
1: ลดเค็มลงไป
0: มันทำให
1: ้ไตพัง
0: ไตพังได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะแม่นะคนร้าย30คนพร้อมอาวุธบุกไปอบต.บง.นี่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะของนราธิวาสตำรวจจากสภ.ระแงะจังหวัด
1: พื้นที่ใกล้เคียง
0: แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้ช่วยสังเกต
1: แ
0: จ้งเบาะแสรถกระบะของทางราชการที่คนร้ายนำออกจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบง
1: อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ย
0: ตอน2ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
1: บอลกำลังแข่งเนี่ยนะ
0: เออมันไม่ดูบอลกันหรือไงวินะหรือมันดูไม่ได
1: ้
0: มาดามแป้งต้องต่อว่ารัฐมนตรีหน่อยนะเออ
1: กีฬาเนี่ยนะ
0: เออถ้ามันดูบอลมันคงไม่มาทำอย่างนี้หรอก
1: นานมันจะได้มีเวลาดูบอลไม่มาตร้าน
0: เ
1: หตุการณ์เนี่ย
0: โถ
1: แล้วรถก็ไปด้วย
0: สปอนเซอร์ก็ได
1: ้
0: สปอนเซอร์วิ่งเข้าตึ้มตึ้มตึ้มไอ้เราสองคนในจัดถ้าเป็นแทบตายสปอนเซอร์ไม่
1: ม
0: ีจะดูที่9เหรียญนะพูดแล้วพูดอีกยังไม่มาจ้างเราเลยโชว์เล่9เหรียญนี่
1: ออกทีวีอยู่นะ
0: พูดไปได
1: ้
0: ตอนนี้เป็นโชว์เล่ไทยทิพย์ซะเลยใช่ไห
1: ม
0: อยู่ยาว
1: นานนานนาน
0: นี่จากรายงานเบื้องต้นระบุว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ30คนครับ
1: ก่อเหตุภายในบริเวณอบต.บง.
0: อำเภอระแงะ
1: ละแงะนี่แหละ
0: ไปควบคุมรปภ.
1: มัดไว
0: ้มัดมือมัดเท้าก่อนจะจุดไฟเผาอาคารน่ะนะ
1: จากนั้นคนร้ายก็นำรถยนต์ทางราชการ
0: หลบหนีออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปทางบ้านจุฬาพรพัฒนา5
1: แล้วก็รถยนต์ก็ถูกนำออกไปจากพื้นที่แล้ว
0: เป็นรถมิซูบิชิไททันสีเทาปี13นะทะเบียนกไก่งองู2474นราธิวาส
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
0: อยู่ระหว่างการเร่งติดตามรถยนต์คันดังกล่าว
1: พร้อมกระทั่งตรวจสอบเส้นทาง
0: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและก็ป้องกันไม่ให้รถถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุ มันส่วนใหญ่มันจะไปเอาระเบิดวางนั่นมันไปคาร์บอมอะไรเงี้ยนะ
1: นานเปลี่ยนสีเปลี่ยนป้ายเนี่ยนะ
0: พี่น้องประชาชนก็เป็นหูเป็นตาให้ทางราชการกันหน่อยนะ
1: อยู่ในพื้นที่ทำไมเป็นหูเป็นตามันก็จะมีแบบนี้เลย
0: โทรไป191หรือ1341ก็ได
1: ้อันไหนที่โทรยากอย่าไปโทรนะ
0: ลบลี199
1: อ่ะ199เนี่ยโอ้ไม่ติด
0: โทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียเขาแจ้งข่าวแล้วโทรศัพท์มันเสีย
1: อ๋อโทรศัพท์ก็ไม่น่าเสียวันไฟไหม
0: ้191ก็ได้เขามีวอถึงกันนะคุณก็ไปว่าเขาลบลีอ่ะลบลีมีอะไร
1: มีลิงแด้
0: ใช่
1: โดนขังอยู่ที่โพก้าต้นนู่น
0: ทำความผิดอะไรกันไม่รู
1: ้นั่นแหละมันเยอะ
0: อ่ะโทรไปนะ191หรือ1341หรือถ้ายังไงไม่ได้ก็โทรไป073274850มีเหตุจริงๆนะ
1: ศูนย์ปราบปรามเรื่องของโจรกรรมรถยนต์นี่แหละ
0: ร
1: ถจักรยานยนต์นี่นะ
0: คุณผู้ฟังอย่าไปกันแกล้งกันนะโทรจริงๆนะเรื่องจริงๆไม่ใช่ไปเลื่อยเฉยสนุกมือไปกดเล่นอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อน
1: อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วย
0: เบื้องต้นเนี่ยนะมีข้อมูลว่า1บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเระตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะนราธิวาสเนี่ยนะ
1: ได้รายงานเบื้องต้นว่าเกิดระเบิดขึ้นโดยการใช้อาวุธปืนยิงเนี่ย
0: นะบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเห็นไหม
1: เด็กเล็ก
0: ไปเล่นเด็กเขาแล้วนะ
1: เออ
0: ละไม่ให้อภัยเลยอย่างเงี้ยสองเหตุเผาอบต.บง.อันนี้นำรถหนีไป
1: แล้วก็
0: ได้รับรายงานเบื้องต้นคนร้ายประมาณ30คน
1: เหตุเกิดภายในพื้นที่อบต.บง.
0: ครับสามเหตุเผายางบ้านเมาะสาวาบริเวณบ้านเมาะสาวาบ้านย่อยบ้านบงอตำบลบงออำเภอระแงะ
1: อันนี้ก็เผายางรถยนต์ตามเส้นทางเนี่ย
0: นะครับแล้วก็4ระเบิดนะเหตุระเบิดขึ้นบริเวณเส้นทางรอยต่
1: อ
0: บ้านกำปงปาเระหมู่8ตำบลมะรือโบตกบ้านกูจริงลือปะหมู่4
1: ตำบลเฉลิมเภอระแงะเบื้องต้นเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะ
0: 5เผารถแมคโครบริเวณสะพานอาแนดได้รับบาดรับรายงานเพิ่มเติมว่าเกิดเหตุเผารถแมคโคร
1: บริเวณสะพานน่ะ
0: บ้านอาแน
1: หมู่ที่8นะ
0: ตำบลบงอำเภอระแงะพิกัด 47NRG05118
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย
0: ครับ
1: พฤติกรรมแห่งการก่อเหตุเนี่ยนะ
0: แผนที่ทางทหารเนี่ยมันจะมี6ตัวนี่ที่พอรู้ได้นะบางทีบางที่ก็มีข้างละ5ตัวมันจะละเอียดยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งละเอียดนะเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอืม
0: โอ้ยคนไทยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าก่อเหตุวุ่นวายเลย
0: เหนือก็น้ำท่วม
1: อืม
0: ตายก็ยิงกันอย่างเงี้ย
1: ตุ่มตามตุ่มตาม
0: ชาวบ้านชาวช่องไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยกันครับนี่ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อคืนถึง6โมงเช้าเมื่อคืนเนี้ย
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: ประกาศกันไป
0: อ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจหน่อยนะครับตอนนี้ที่ลพบุรีเรานี่ก็มีการประกาศรับนะรับบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดนะนะครับจะเป็นน้ำดื่มก็ได้เอาไปช่วยไปเหลือภาคเหนือ
1: ช่วย
0: จังหวัดน่านเนาะตอนนี้น้ำลงแล้วมาน้ำลงปกติก็ทีนี้ก็โคลนแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จังหวัดน่านเตรียมรับฝนอีกหนึ่งระลอกนะ
1: ยังไม่หมดหรือไง
0: ยังไม่หมดนะครับ
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: จ้า
1: อืมอืม
0: คนร้ายลอบวางเพลิงวางระเบิดโปรยตะปูเรือใบหลายจุดปล้นทรัพย์สินโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยร้านเลขเจ็ดเนี่ย
1: พังเสียหายเนี่ย
0: สงสารพนักงานสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตัวเล็กตัวน้อยอุตส่าห์หารายได้พิเศษไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออ่ะแต่ก็ยังโชคดีว่าบุกก่อการร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกายออกไปออกไปออกไป
1: เผาเสียหายหมดแล้ว
0: ใครไม่เกี่ยวก็ออกไปแล้วก็จุดระเบิดวางระเบิดนะเผาสัญญาณโทรศัพท์โปรยตะบูเรือใบปล้นทรัพย์สินสงสัยเอาขนมนมเนยในเซเว่นไปหมดแหละความสร้างความเสียหายหลายที่นะลุงเจเล
1: ่โอ้ยแล้วตะบูเรือใบด้วย
0: เดียลาเนี่ยเริ่มเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับที่เดียลานะแล้วก็มีที่ไหนกัน
1: นราธิวาส
0: นราธิวาสตอนสองทุ่มครึ่งมันนัดกันหรือไงก็ไม่รู
1: ้ก็คงนัดหมาย
0: ครับ
1: สามจังหวัดนี่แหละ
0: ปัตตานีตอนสองทุ่มสี่สิบห้
1: าคนร้ายก่อกลัวเนี่ยยิงวัตถุต้องสงสัยเนี่ยนะ
0: เอาเหอะขายว่าแน่ๆไปเลยนะครับไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกไอ้
0: จะขอโทษนะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วใช่ไหม
1: วันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ละ
0: ชอบไปตีกันทะเลาะกันตามป้ายรถเมย์บนรถเมย์อะไรพวกเนี้ยยกพวกตีกันแถวหน้าโรงหนังห้างสรรพสินค้าน่ะไปสมัครเป็นทหารเถอะ
1: นาน
0: ไปเป็นรักชาติดีกว่าแหมมันได้สมเกียรติด้วยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยนะบีเลี้ยงก็ได้เงินเดือนก็มี
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะแต่ก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีซะหน่อย
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: รับประทานทุกวันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ
1: มือละ3เม็ดเนี่ย
0: ใครที่ติดเตียงอยู่ไม่สะดวกสบายก็เอาเป็นผงชงน้ำดื่มได
1: ้แก
0: ะมันเป็นแคปซูลไง
1: แกะมันออกก็ได้
0: ใช่เช้าสามวันจะสามเย็นสามแต่ผมแนะนำคนติดเตียงนะคนที่ดูแลผู้ป่วยผมแนะนำ5เม็ดเลยวันละครั้งเดียวพ
1: อ
0: ผสมน้ำ
1: ครับ
0: ผสมน้ำนมนมก็ได้หรือว่าน้ำผสมกับอาหารอันที่อาหารเหลวก็ให้อาหารเหลวกันนะเนาะผสมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ใช่ยามันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขวดหนึ่งมี100เม็ดอ่ะกินวันละ5เม็ดนะครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นการสร้างโปรตีนนะครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยอายุมากๆเนี่ยต้องการโปรตีนนะจ๊ะ
1: นะจ๊ะ
0: 1กระปุกก็690บาท
1: ซื้อ2กระปุกล่ะ
0: 1,300 บาท
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 1คาราเบลก็ 2,000 บาทก็แถมให้อีก
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: นะ1กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่เอาของตัวอย่างมาให้นะ
1: ตัวขายคือตัวแถมอ่ะนะ
0: เราไม่ทำมาแข่งกับใครนะ
1: ไบโอดี
0: ทำมาแข่งกับตัวเอง
1: อ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่สาวร้องอดีตคนรักไม่เลิกคุกคามข่มขู่
1: ทำลายทรัพย์สินไม่หยุดด้วย
0: ตำรวจไม่ดำเนินคดีอ้าวทำไมตำรวจไม่ดำเนินคดีล่ะ
1: แจ้งความหรือเปล่าล่ะ
0: เออเป็นไงหมาตาโปลิสตำรวจเป็นยังไงเนี่ยนางสาวกนิกาดอกแย้มอายุอนามเธอก็45ปี
1: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
0: นำหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็รูปถ่ายความเสียหายภายในบ้าน
1: เอาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับใครเนี่ย
0: เอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
1: หลังจากถูกนายอนุสัก
0: สรศาสตร์อายุ46ปีหรือว่าหนุ่ม
1: อดีตแฟนหนุ่มเนี่ย
0: ตามคุกคามข่มขู่ทำลายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องนับ10ครั้ง
1: แล้วก็นับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะ
0: ทำไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
1: หวาดระแวงดิ
0: ผวา
1: ก
0: ็บอกว่าคบหากับอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วโถเพิ่งคบกัน
1: คบกันมา
0: คบกันปีเดียวเอาซะแล้วดูที่ไหนโชเล่ติดคุกมา40ปียังไม่ว่าสักคำเลย
1: ทุกวันเนี่ยถ้าตกนรกก็ขึ้นสวรรค์เนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวมาทูตบอกมึงตกนรกบาดาลมนุษย
0: ์เ
1: น
0: ี่ยมึงไปขึ้นสวรรค์ไ
1: ปมาคบหากันแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
0: บ่อย
1: กัดใบหน้า
0: โอ้บีบคอเงี้ยหัวโขกเงี้ย
1: โอ้ชกตามร่างกายด้วย
0: มันเห็นหนูมันก็ตอบสายนะพี่
1: น่าสงสารเธอนะ
0: จนกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ตัดสินใจบอกเลิก
0: เลิกเถอะค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแต่อดีตแฟนหนุ่มไม่ยอมเลิกเว้ย
1: อ้างว่าเสียเงินเลี้ยงดูเป็นจำนวนมาก
0: เฮ้ยกูเลี้ยงมันตั้งหลานเนี่ยตั้งเป็นปีแล้วเนี่ย
1: ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงอะนะ
0: เออผู้ชายเนี่ยไปเป็นผู้ยืมเงินไปตั้ง1,500
1: ยืมเธอไป
0: เออแล้วไม่คืนซึ่งตนก็ไม่ติดใจ
1: ไม่ติดใจ
0: ยังอยากบอกให้แยกแยกกันไปเถอะ
1: ขอเลิก
0: เลิกดีกว่า
1: ห
0: ลังจากนั้นเพียงวันเดียว
1: เป็นยังไง
0: ฝ่ายชายก็เริ่มก่อเหตุคุกคามอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวันที่12กรกฎาคมเนี่ย
0: ไปกำแพงมาเคาะหน้าต่างบ้านในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
1: จังหวัดนนทบุรี
0: เฮ้ยมึงออกมาคุยกับกูหน่อย
1: เรียกให้แฟนออกมา
0: แต่นี่ฉันไม่ไปค่ะ
1: ปฏิเสธแ
0: ต่ฉันก็โทรเรียกให้พ่อมาช่วยสิคะ
1: พ่อมาช่วยลูกสาวด้วย
0: ว่าผู้ชายเห็นพ่อมาขี่รถมอไซค์หนีไปเลย
1: ไปแล้วไง
0: ครับ
1: โอ้โหนี่อะไรแตกกันเนี่ย
0: พอมาถึง15กรกฎาคม5ทุ่ม
1: เป็นยังไง
0: กระจกหน้าต่างมันแตกไงมีเสียงกระจกห้องน้ำชั้นบนแตก
1: อ้าว
0: เพราะบรรลุเหล็กตกมาอยู่ในวันที่ตกมาอยู่เนี่ยนะ
1: วันที่22กรกฎาคม
0: ฝ่ายชายทักแชทมาก้องแกงก้องแกงให้กลับมาหากต้องการได้รับผิดชอบค่ากระจก
1: เนี่ยนะ
0: แต่ตนไม่ตอบ
1: ไม่ตอบเพื่อ
0: พอ25กรกฎาคมประมาณ 3:00
1: เอาระยะวิกา
0: ลเอาขวดปลาใส่บ้านหน้าบ้าน29เอาอีกแล้วเที่ยงคืนครึ่ง
1: ขยัน
0: เอา
1: หรือ
0: เอาก้อนหินมาปากระจกห้องนอนอีก
1: อ้าวว
0: ันที่9สิงหาคมเนี่ยตอน5ทุ่ม
1: เป็นยังไง
0: มึงมายามวิกาลดังนั้นเลยหนู
1: จ้องมายามวิกาลเนี่ยนะ
0: เออผู้ก่อเหตุได้นำสีดำมาคว้างใส่บ้านจนล้างไม่ออกอ่ะวันลุงขึ้นตรงก็นำหลักฐานก็แจ้งความสภ.ปากเกร็ดไง
1: แต่ทางด้านพนักงานสอบสวนอ้างว่า
0: หลักฐานไม่ชัดเจน
1: ไม่สามารถ
0: ระบุตัวผู้ก่อเหตุได
1: ้
0: ทั้งยังตักเตือนว่าหากหลักฐานไม่แน่ชัด
1: อ
0: าจโดนแจ้งความกับข้อหาหมิ่นประมาทได้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนก็ให้
1: ดู
0: ขอติดตู้แดงตำรวจปากเกร็ดทำไม
1: เป็นไง
0: อ้าวเสียค่าบริการเดือนละพันดิ
1: เสียโอ้เสียเป็นพันมึงกันเลยเนี่ยตู้แดงเนี่ยนะ
0: พี่ตายเสียขนาดนี้พี่ตาย
1: โอ้เสียเป็นพันเนี่ยนะ
0: แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้เกรงกลัวครับ
1: อ้าว
0: พอเกิดเหตุจริงกลับติดต่อตำรวจไม่ได
1: ้ติดต่อก็ไม่ได้ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ทำเป็นรถดับเพลิงบางจังหวัดไปได้
1: เป็นไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้เขาโทรไม่ติดไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู้ล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมวันหวยกินแล้วเราเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ผู้ก่อเหตุยังคงนำขวดแก้วและสีมาคว้างใส่บ้าน
1: เสียหายอย่างหนักเนี่ย
0: และส่งผลกระทบไปถึงบ้านใกล้เคียงด้วย
1: ทนไม่ไหวเนี่ย
0: ต้องเข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดซะจะดีกว่า
1: ทางด้านของเพจสายไหมต้องรอดเน
0: ี่
1: ย
0: เอกภพเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: หลังจากเนี้ยประสานกับภูมิกับสภ.ปากเกร็ดแล้ว
1: เพื่อให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็ว
0: พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมในคดีทำร้ายร่างกาย
1: แล้วก็ถูกบีบคอ
0: เนื่องจากถูกบีบคอนี
1: ่เนียนแนะ
0: พฤติการเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่า
1: พร้อมกับกล่าวฝากเตือน
0: ผู้ก่อเหตุให้หยุดประพฤติพฤติกรรมดังกล่าว
1: มิเช่นนั้น
0: มิฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาที่หนักกว่านี้พยายามฆ่าหนูเองนี่ไม่รู้เรื่องแต่แล้ว
1: และไปยามวิการทางงาน
0: ยามวิการทั้งนั้นทีหลังน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปดูกล้องถ่ายรูปที่มันมีอินฟราเรด
1: ม
0: ันเห็นภาพแล้วติดกล้องวงจรปิดหันหน้าไปถนนแต่ต้องเขียนป้ายไว้ด้วยนะบ้านนี้ติดกล้องวงจรปิดถ้าไม่งั้นผิดกฎหมายนะละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวชาวบ้านก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดหันหน้าถนนต้องบอกเขาเขียนป้ายไว
1: ้ต้องเขียนด้วย
0: โจรจะได้ไม่กล้ามา
1: โจรจะได้รู้ว่ามีกล้อง
0: ใช่อย่าลืมดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้มีอยู่2สูตรเนี่ยนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับวันนี้กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรแดงสูตรสีแดงสูตรดั้งเดิมเลยนะ
1: เป็นยังไง
0: เออซื้อถุงเดียว490 2ถุง900รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,001 คาราเบลรับไปเลย
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 2ก้อน
1: อันนี้ให้2ก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกส่วนผสมเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีแ 20แก้ว
1: 29
0: เพราะว่าก็เพิ่มคอลลาเจนจะพาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: 380บาทต่อถุง2ถุง700จะซื้อ4ถุงล่ะ
1: 4ถุงก็ 1,000 บาทเนี่ย
0: รับทันที
1: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: อันนี้ได้ก้อนเดียวนะฮะ
1: ก้อนเดียว
0: นักสนุกเกอร์ชื่อดังครับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนเสียชีวิตเลย
1: เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะไปหมดในวัดป่าเลไลอะนะ
1: ไปซื้อกัน
0: เออที่พันบุรีอะนะ
1: มี2ร้านด้วยนะ
0: เออร้านสุทีกับร้านปรมานะ
1: ไปเลือกซื้อเอากันแล้วกัน
0: เม
1: ื่
0: อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะอ้าวนี่เลยครับ
1: ทางด้านของ
0: ไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300
0: สูตรดั้งเดิมซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงชนิดแคปซูลซื้อ5กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับ
1: ซื้อ3กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช่
1: 2กระปุกกันนะ
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: อ้
0: าววันนี้นะซื้อ3กระปุกผมแถมไทยแคลพัดให้กระปุกนะ
1: แถมให้เงี้ย
0: ซื้อไทยแคลพัด2กระปุก500บาทปวดกระดูกปวดข้อกระดูกเสื่อมกระดูกปวดพุนเนี่ยนะ2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 แถมฟรีกระปุก1แล้ววันนี้ซื้อไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: 5กระปุก
0: แถมกระปุก1แต่ถ้าซื้อ3กระปุกรับไทยแคลพัดไปกระปุก1
1: นาน
0: ผมไม่ได้ให้ยามองแล้วนะไม่ให้ยามองแล้วนะ
1: โอ้
0: เพราะยามองจะหมดไทยแคลพัดเยอะ
1: แถมกันไปแจกกันไป
0: เมื่อวานมาทั้ง500กว่ากระปุกนะเขาบอกช่วงนี้ไทยแคลพัดมาแรงเดินทางเร็วหมดเร็วนะคนซื้อกันเยอะเรื่องราวของนักสนุกเกอร์ชื่อดังนี่นะ
1: เสียชีวิตตอน 4:42 นาที
0: นี่ตำรวจจากสน.เพชรเกษมรับแจ้งรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า
1: ต่างทางระดับบนา
0: ต่างระดับเพชรเกษมไง
1: บางโครัตเนี่ยนะ
0: ครับแขวงและเขตบางแคกทมครับไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ทับทิมหลัก2ครับ
1: ใกล้กับสะพานข้ามคลองภาษีเจริญเล็กน้อย
0: พบรถจักรยานยนต์สภาพรถคว่ำอยู่นะจ๊ะ
1: รถคว่ำอยู่พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่าน
0: ายวรวิทย์ครับฉายาเต็กหัวหินนักสนุกเกอร์อาชีพเสื้อผ้าขาดลุ่ยมีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตกครับ
1: มันสมองกระจายแล้วก็บันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
0: ครับผม
1: เบื้องต้น
0: เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาล
1: สิริราชเด็
0: กพร้อมตรวจกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถบรรทุกคู่กรณี
1: มาสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: อันนี้ไม่มีรายละเอียดนะจ๊ะ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: เป็นเบาหวานไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทานครับ
1: รับประทานยาโรงพยาบาลน่ะ
0: ทานมารักขี้นกของเราไปด้วยก็ได้
1: รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
0: ไปซื้อที่ร้านยาบอกมารักขี้นกเขาก็เอามารักขี้นกอื่นให้นะไม่เอาของลุงช้างให้นะอายเขา
1: ของลุงช้างนี่เขาจะมีรูปลุงช้าง
0: ใช่300บาทไปซื้อที่ร้านเถอะไปซื้อกับลุงช้างเนี่ยกระปุกเดียวมันมีค่าส่งถ้าซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: นั่นสิ
0: ถ้าซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
1: ซื้อ4ก็แถม1เนี่ย
0: เลือกเอาเป็นงาดำก็ได
1: ้แล้วมันงาดำก็ราคาเดียวกันเนี่ย
0: งาดำก็ไปทำไปเคลือบกระดูกสร้างความหล่อเลื่อนในกระดูกหล่อเลื่อนกระดูกและข้อเนี่ยนะ
1: มาลานก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: อันนี้ต้องกินเวลาเดียวเท่านั้นนะก่อนนอนมาลากินนกกินพร้อมยาโรงพยาบาลแต่งาดำเนี่ยกินก่อนนอนนะเฮ้ยกินพร้อมกับไทยไอ้กินพร้อมกับโปรมิกออยได้ก่อนนอนเหมือนกันนะครับ2เม็ดกระปุกนึงกินได้เดือนนึงไงมี60เม็ดไงซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถม1เหมือนกันเลย
1: ซื้อ4แถม1
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: นี่ๆๆที่ใต้ยังไม่จบนะ
1: เป็นยังไง
0: เขาบอกเผยว่านาทีกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกร้านสะดวกซื้อปัตตานีเนี่ย
1: แล้วก็วางระเบิดจุดไฟเผาจนไหม้เนี่ยนะ
0: ครับผมเมื่อเวลา2ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยคนร้ายรอบวางระเบิดในร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ริมถนนหมู่3บ้านบางปู
1: ตำบลบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี
0: ไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งร้านแล้วครับ
1: เสียหายดิ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านสามารถถ่ายคลิปวิดีโอ
1: ขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้
0: คนร้ายไม่ต่ำกว่า5คนครับพร้อมอาวุธปืนครบมือนะ
1: เดินเข้าไปที่บริเวณหน้าร้านเนี่ยนะและตะโกนให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในร้าน
0: ออกไปปืนยิงขึ้นฟ้าด้วย
1: นั่นเด้
0: ฟ้าไปทำอะไรให้
1: นั่นยิงขึ้นฟ้าประชาชนที่อยู่ดังนั้นแถวนั้นเป็นไง
0: เทวดมเทวดาห่อผ้าห่อผ่อนหนีหมดเลยมันยิงขึ้นฟ้า
1: หลังจากคนนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปในร้าน
0: เลยนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแกลอนวางไว้ในร้านก่อนที่คนร้ายจะถอยออกมา
1: หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ก็เกิดระเบิดขึ้นตุ้ม
1: แรงระเบิดเนี่ย
0: ทำให้กระจกร้านสะดวกซื้อที่วางได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงครับ
1: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปู
0: และพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งกันมาดับไฟแต่เนื่องจากว่าบริเวณที่ร้านเนี่ย
1: เป็นยังไงอ
0: ยู่ในชุมชนมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ติดกันเป็นจำนวนมาก
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
0: ไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านชาวบ้านซึ่งอยู่ในขณะนั้นกำลังดับไฟกันอยู
1: ่ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอีกหลายครั้ง
0: ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมา
1: บางรายต้องปีนกำแพงบ้านออกมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ครับหลายจริงๆไอ้พวกนี้
1: โดนใต้เนี่ยนะ
0: ครับมันฉี่ออกกันไหมนะถ้าฉี่ไม่ออกบอกกันมันกินฟอกกัดดิ
1: ฟอกกัดนะ
0: เออกล่องเขียวๆกล่องละ390อ่ะ
1: ฟอกกัดเนี่ยนะ
0: คนฉี่แล้วหัวนี่โป้ท้าก็ได
1: ้
0: นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะรู้สึกว่าเออมันฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยแต่ฉี่มาได้น้อยนี่นะปิดเดียวปิดเดียวแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกแหละเนี่ยฟอกัด
1: ฟอกัด
0: สองวันสามวันเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันเม็ดหนึ่งไม่ต้องกินทุกวันนะ
1: จะได้ฉี่พุ่งฉี่ไม่สะดุดเนี่ย
0: 390 บาทสองกล่อง700ซื้อสามกล่อง 1,000 บาทครับ
1: สามกล่อง 1,000 สำหรับฟอกัดนะ
0: ไอ้ที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลนี่ปูดปาดปูดปาดอย่างเดียวเนี่ย
1: เราก็มีไซเลียมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะกระปุกก็350 บาท
1: ไซเลียมจอย
0: ใช่
1: ถ
0: ึงจะเอาอยากชงน้ำอ่ะ
1: จอยมิกจูดเนี่ยนะ
0: จริงๆนะผมว่าอย่างชงน้ำดื่มเนี่ยมันเห็นผลไวกับแบบแคปซูลนะไม่รู้สิผมก็กินทั้งสองอย่างอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าไปอวยกันเองนะกินแบบชงน้ำดื่มมันสะใจกว่านะแต่เสียอย่างเดียวมันแพง
1: นาน
0: กล่องหนึ่งมีห้าซองไง
1: ห้าซอง
0: แต่350 บาทเท่ากับจอยมิกเท่ากับไซเลียมจอยเท่ากันนะครับหนึ่งกล่องมีห้าซองผสมน้ำซองหนึ่งน้ำเย็นนะอย่าน้ำร้อนนะคูเลคูเลคูเลให้เข้ากัน
1: คนเข้าไป
0: ครับ
1: รับประทานไป
0: จูบเข้าไป
1: จอยมิกจูดเนี่ยนะ
0: เฮ้ราคาเดียวกันห้าวเลยนะน่า
1: ราคาเดียวกัน
0: อ่ะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเรายังอยู่กันอีกนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
4: รักไปห่วงใยไปดูแลร่างกาย
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืช

0: ศูนย์เอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมร
5: ู้
6: สึกว่าสูงคนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
8: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจรัฐบาลนายกอนุทินเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวเตือนคนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวในอิบารากิขนาด 5.9 สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
14: ์เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
18: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมองประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดรองลงมาคือเรื่องหัวสวคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ1,310หน่วยตัวอย่างเรื่องปัญหามากมายจะรอด

0: ไหมเนี่ยโดยเมื่อถามถึงประเด็นที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 62.75 ระบุว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นรองลงมา 55.88 การถูกกล่าวหาคดีหัวสวและ42.29คือคดีเขากระโดงส่วนการรับมือกับประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล 39.69ระบุจะสามารถรับมือได้บางประเด็นรองลงมา31.99จะไม่สามารถรับมือได้เลยและ16.26จะสามารถรับมือได้ทั้งหมดส่วนความอยู่รอดของรัฐบาล37.86บอกว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมา26.03ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่นายอนุทินก้มกราบที่ตักอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพบว่าตัวอย่าง41.45ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมา29.62ระบุว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 2 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 5.9 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิซึ่งความลึกประมาณ70กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดได้ระดับ5ตามระบบญี่ปุ่นโดยรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงโตเกียวจากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิในการนี้ขอให้คนไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะได้รับโดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกิด after shock ตามมากรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์0904435-7812น้ำป่าไหลหลากเร็วแค่ไหนรู้ทันสัญญาณเตือนภัยก่อนน้ำจะมาถึงติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุทธิดาภูคำนวณค่ะ
2: รู้ทันภัยพิบัติ
3: วันนี้เราพามารู้ทันน้ำป่าสังเกตสัญญาณเตือนภัยกันค่ะซึ่งน้ำป่าไหลหลากอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งไม่มีเวลาตั้งตัว
4: ยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน
6: เป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริ งๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691

ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ชั่วโมงที่สองครับลุงโชเล่
1: ก็มาฟังกันต่อเลย
0: อ่ะก่อนจะเข้ารายการจะอ่านข่าวบอกงานบุญกันหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: สาธุ
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ไม่ไกลวัดวังเวินนะ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: สาธุ
1: 7พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดวิมุตติยาราม
0: วัดวิมุตติยารามกรุงเทพ
1: มหานคร
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับหลวงพ่อบรรเย็นใช่ไหม
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: อันนี้หลวงพ่อพระศรีอานนะ
1: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนก็วัดป่าเขาพานทอง
0: ครับอยู่นู่นบ่อพลอย
1: อำเภอบ่อพลอย
0: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่
1: จังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลบางอบนมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 2คืน2วันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับแล้วก็ฝากทำบุญซื้อที่ให้กับสำนักสงฆ์
1: ครับถ้ำจำปา
0: ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอด
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: กฐินสามัคคีแล้วก็ซื้อที่ดินเนี่ยนะ
0: ซื้อที่ดินนะได้งานนึงละเหลืออีกงานนึงเดี๋ยวเราก็ซื้อไทยทิพย์โอสถนี่แหละกระปุกละ300บาททำบุญ5บาทคืนบริษัทกันไป295บาทที่เหลือก็จะได้รวบรวมไปซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์เนาะครับผมขอบพระคุณมากครับวันนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดวัดไลนะ
0: วัดไลจ้า
1: ตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: นะแล้วไปตลาดท่าโขลงเนี่ยเดี๋ยวก็เจออ
1: ืม
0: นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ฟังรายการเราแล้วก็บอกต่อๆกันไปวิทยุเหลืออีก1เครื่องแม่อีกเครื่องนี้อีกเครื่องนี้ออกยากนะ
1: วิทยุทรานซิสเตอร์นะ
0: อีกเครื่องนี้ออกยากมันแพงนะครับเหลือเครื่องเดียวไม่รู้เหมือนกันนะเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะไม่งั้นแล้วผมก็ไม่สั่งอีกนานนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เป็นไง
0: ไปดูเรื่องข่าวเธอ
1: มีข่าวเนี่ยนะ
0: โอ้โหข่าวเยอะมากเอ้าไปได้แล้วนี
1: ่
0: เว็บไซต์ของปราจีนบุรีหลุดนะเนาะส่งรายการไม่ได้
1: ส่ง
0: ไ
1: ม่ได้ไง
0: ไม่เป็นไรแต่ส่งทางไลน์ได
1: ้
0: นะให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานส่งพักใหญ่เลยส่งไม่ได้เลยนะครับเอานี่ที่สุไหงปาดีอีก
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหตำรวจ
1: กำลังจะพาครอบครัวกลับบ้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: จู่ๆโดนระเบิดบาดเจ็บไปสองราย
1: อันนี้ที่สุไหงปาดีนะ
0: เป็นตำรวจอยู่สุไหงปาดีพาครอบครัวกลับบ้านนะครับเมื่อคืนนี้มากันสองทุ่มกว่าร
1: ถเสียหายเนี่ย
0: เหตุระเบิดบนถนนสาย4056ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ส่งผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย
0: มีผู้รับบาดเจ็บ2รายโดยผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
1: ์เพื่อรักษาการเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นทราบว่าดาบตำรวจอุสมานอูซิง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงปาดี
0: ครับเป็นผู้ขับรถโตโยต้าทะเบียนนราธิวาส
1: เดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมด5คน
0: ประกอบด้วยชาย1คนหญิง4คนเพื่อเดินทางกลับบ้านในพื้นที่สุไหงปาดี
1: ขณะเดินทางมาถึงบริเวณถนนหมายเลข4056
0: เนี่ยเมื่อผ่านมัสยิดและปาลัสไปประมาณสัก 6-700 เมตร
1: ก็เกิดระเบิดขึ้นบริเวณท้ายของเส้นทาง
0: แรงระเบิดนะและกระสะเก็ดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายบริเวณด้านซ้าย
1: ด้านซ้ายเลย
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้รับเจ็บ2รายได้แก่นางฟาซีลาอูเซง
1: และอีกคนหนึ่ง
0: นางสาวโนราฮายาตีดือระ
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
0: นราธิวาสราชครินทร์เพื่อ
1: รักษาการโดยระหว่างการประเมินเนี่ยนะต้องดูประเมินด้วย
0: ต้องอยู่ประเมินอาการก่อนนะสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ระเบิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที
1: ่และก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อ เพิ่มพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที
1: ่และก็แจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
0: ทางนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงด้วยนะ
1: หากพบวัตถุต้องสงสัย
0: หรือเหตุผิดปกติไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัส
1: และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีนะ
0: ครับผม
1: อ้าวนี่เป็นเรื่องของ
0: เป็นหัวเป็นตาเจ้าหน้าที่กันหน่อยเนาะเออถ้าตาไม่ดีก็กินยาย่าบิงเจ้
1: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: เออยาย่าบิงกระปุกกระ800มี60เม็ดกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็ดกินเลย2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: เออไม่ต้องกลัวไม่มีเอฟเฟคหรอกมันเป็นอาหารเสริมซื้อ2กระปุก 1,500
1: 2กระปุก 1,500
0: เดี๋ยวมีกาแฟแถมให้ด้วยแต่ไม่รู้จะได้สักกี่แก้วนะ
1: ก็เอาไปรับประทานกันกาแฟเนี่ย
0: หรือบางคนบอกมามันต้อง800เฮ้ยขอเอาอยากจะได้ดีแคร์ได้ไหมเล่ามัน650บ้า650ได้2กระปุกนะเพราะกระปุกมีแค่30เม็ด
1: 30นะ
0: กินเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็กกัน2เม็ดเหมือนกันพูดถึงยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนเยอะนะมีร้านเจ๊หมูผ่าโมกจีวันจันทร์ช่องแค
1: นาน
0: แล้วก็ที่บัวเพศัตว์โคมลงหรือไม่ก็ต้องเนี่ยบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้ววันนี้ก็ไปท่าขลงเซ็นเตอร์ไม่ใช่
1: ท่าขลง
0: วัดไรวัดไรท่าขลงเซ็นเตอร์มีแต่ดีแคร์นะนะครับแล้วก็ร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้ก็มีแต่ดีแคร์นะครับยาบิงต้องสั่งซื้อต้นทุนมันสูงไงนะครับร้านสุภชัยฟาร์มาซีก็มีแต่ดีแคร์นะยาย่าบิงไม่มีครับถ้าจะกินเดแคร์ก็ไปได้เลย
1: ไปซื้อการ
0: สบายใจเนาะวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อโทรมาที่
1: 0 290 1691 290 1691
0: หรือ0891924 7 7 081 924 4377
1: นะ
0: หรือไม่ก็คุณพิดา089 081อะไรอ่ะ
1: 5595
0: แหมลืมจะเป็นลืม
1: ติดต่อสั่งซื้อปุ๋ยอะไรก็ลูกสองลูกก็จะได้ติดรถไปนะ
0: ทำเป็นลืมเบอร์โทรบิดาทะเลาะกันหรือเปล่าแย่งไอ้ห้าวกันหรือเปล่า
1: แย่งหน้าที่ทำงานบ้านเนี่ย
0: เพิ่งรู้เป็นคนตากันเนี่ยโถนึกว่าคนลพบุรี
1: อยู่จังหวัดตากไง
0: อ้าวแต่ปักแกเป็นคนตากนะผมผ่านไปพอดีเพิ่งรู้ว่าแกเป็นคนตากที่ไหนได
1: ้เป็นไง
0: ตากผ้าถุง
1: สมน้ำหน้าน
0: ี่ครับนี่ครับผอ JIC สกัดเกมเขมรครับเขมรชี้ข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงลั่นไทยไม่แข่งขันถ้อยคำไม่แข่งกับวลีที่พูดอะไรทั้งไม่ไรไพ่มั่วมันเก่งเรื่องโซเชียลอ
1: ่
0: ะ
1: เก่งไง
0: เออเมื่อวานนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือก็เรียกว่า JIC เนี่ยนะ
1: ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อกัมพูชา
0: เผยแพร่แถลงการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าแผ่วถางพื้นที่สร้างถนนและจัดทำที่มั่นทางทหาร
1: อ
0: ันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
1: ว่าอย่างนั้น
0: โดยยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานหรือยึดครองดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านผมเล่าอย่างเงี้ยและขอให้แยกข้อกล่าวหาออกจากข้อเท็จจริงด้วยเมน
1: เนี่ยนะ
0: เออท่านบอกว่าจุดยืนของประเทศไทยมีความชัดเจนรวมมาตลอดไม่มีนโยบายรุกรานใครอยู่แล้ว
1: หรือยึดครองดินแดนของใคร
0: การดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพล
1: ประชาชน
0: ป้องกันภัยคุกคามและดูแลความมั่นคงในพื้นที
1: ่แล้วก็ตำรวจก็ควบคุมนะ
0: ภายใต้ความควบคุมรับความรับผิดชอบของคนไทย
1: คำนึงถึง
0: ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือ
0: มาตรการด้านความปลอดภัยไม่ใช่กำหนดเส้นเขตกูไม่ได้แบ่งเขตอะไรก็มึงเนี่ยกูรักษาความปลอดภัยของกูไอ้เมน
1: นาน
0: ไม่ควรถูกนำไปตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผลกระบวนการจัดทำหลักเขต ทั้งสองท่านนั้นก็จะมีตกลงกันไว้ไง
1: ครับ
0: หลักเขตเราก็แผ่วถางเฉพาะหลักเขตของเราอ่ะเราไม่ไปทำให้มันว่าเราดูสิไอ้เหม็นเนี่ยเราทำบ้านเราอ่ะเอาลึกถึงบ้านติดกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงไกลขนาดนั้นหรอกไอ้บ้านนึงก็ปล่อยหญ้าลกทึบแล้วเป็นบีรั้วกันไงบ้านเราเราก็ทำความสะอาดอย่างดี
1: ครับ
0: เราไปลุกลามกันตรงไหนฮะใครลานใครลุกด้าวแดนไทยเนี่ยเดี๋ยวเหอะมีปัญหา
1: น่า
0: คราวนี้เอาให้จบนะพี่นะ
1: เอาให้จบไง
0: เออ
1: ไม่จบสักที
0: จบสักทีคนแก่
1: เราหรือพวกเขาเมรเนี่ย
0: คนแก่คนเฒ่าเขาจะได้สบายใจ
1: คนอยู่แถวชายแดนจะได้ทำมาหากิน
0: ใช่
1: สร้างรั้วไปเลย
0: นู
1: ่แล้วสร้างก็ไปสะดุดอยู่ยังไงก็
0: ใช
1: ่จริงจังนะ
0: ไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ไก่กา
1: อ
0: ย่างนี้งาดำนะบำรุงข้อบำรุงเข่าเนี่ยสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อไงแต่ถ้าบำรุงกระดูกต้องไทยแคลพัดครับ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดไม่แพงนะสองกระปุก500นะ
1: สี่กระปุกก็1,000แถม1กระปุกก็นะ
0: ใช่
1: ไทยแคลพัดเน
0: ี่ยกินคู่กับไทยทิพย์โอสถเลยปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมาตอยจะกินสูตรไหนก็ว่ากันไปไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่กินมะละตะช้างได
1: ้รับประทานตามกันไปควบคู่กันไปเนี่ยนะ
0: กระปุก300มี60เม็ดโน่น
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมกระปุก1
1: แถม1กระปุกก็นะ
0: เหมือนกับงาดำนั่นแหละ
1: แต่มันงาดำกับกระปุกก็300เหมือนกัน
0: เออคนเป็นเบาหวานกลัวที่ไหนเล่าพอเขากินกาแฟลุงช้างไหมเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้กินกาแฟหมอก็แปลกใจเนาะเอ๊ะทำไมเขาหมอห้ามดื่มกาแฟไหมนะเอ้าก็มันเป็นเบาหวานไงเขาเพิ่งกินกาแฟมันใส่น้ำตาลนะถ้าเป็นกาแฟละช้างเนี่ยเขาไม่มีน้ำตาลนะ
1: รับประทานได
0: ้เออใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: เขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาใช้สุกรสตัดความขมของสมถังเช่าเก่ากี้
1: เอ็ดลิ้นจืดและก็กระชายดำนี่แหละ
0: ครับใส่ไขมันทรานก็ใช้ถั่วขาวไม่ได้ใช้ไขมันทรานดับกลิ่นโสมด้วยวันนี้ซื้อไทยกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยนะซื้อไปดื่มหมดแก้วจวบไปตามด้วยมะละทั้งสองเม็ดแจ่มเลยนะ
1: มะละกินนกของเรา
0: เออซื้อสูตรดั้งเดิมเนี่ยกาแฟเนี่ยถุงละ490 2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
1: ชาบูหอบฟูงจากลุงช้าง
0: ผมจำเรื่องไปเห็นโชเล่นั่งหลับไง
1: แหมไม่ลืมก้อนไปเลย
0: เลยพูดชื่อชาบูซะหน่อย ถ้าซื้อ4ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
1: ชาบูหอบฟูงจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อนเลยนะ
1: ให้2ก้อนเลย
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มโกส่วนผสมเหมือนกันเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาน
1: ั่น
0: ไปดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณให้ท่านนะนะ
1: อ
0: ันนี้1ถุง1กระสอบมี20แก้ว
1: 20แก้ว
0: 380บาท2ถุง700ไม่แถมนะ
1: นั่น
0: แต่ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ชาบูหอบฟูงจากลุงช้าง
0: ติดต่อโชเล่ก็ได้ติดต่อลุงช้างก็ได
1: ้นั่น
0: เบอร์โทร0812901691หรือเบอร์โชเล่ก็0819244377นะจ๊ะ
1: ลิโกงลิเกก็ติดต่อกันไปนะ
0: แล้วทำไมต้องจัดงานวันเดียวกันก็ไม่รู้นะ
1: โชเล่ชาติลักเนี่ยนะ
0: 8มกราตรงกันเลยวันอื่นก็ไม่เอาซะด้วยนะ
1: 8มกรานี่เป็นเล่นที่โคกตูเบอร์บานพีสมพงษ์ทองกูลเนี่ย
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: ในเมื่อโชเล่ติดผมก็เลยให้สอนรามไปแทนนะ
1: ให้เขาไป
0: อ่ะเหยื่อวัย15ถูกเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรทำทารุณครับ
1: แม่ต้องพาหนีไปเกาหลี
0: เออมันเป็นยังไงวะนะ
1: ทำไมต้องพาหนีไป
0: เออจากกรณีสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
1: หลังจากผู้ปกครองเปิดเผยพฤติกรรม
0: กระทำทารุณในสถาบันทั้งบังคับเสพกัญชาขู่รีดเงินลงโทษได้รับความอับอายในที่สาธารณะขณะที่เจ้าของสถาบันออกมาโต้ตอบว่าไม่เป็นความจริง
1: ทางศึกษาธิการเนี่ย
0: จังหวัดอุดรตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งปิดชั่วคราวไปก่อน
1: อ้าว
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: และโปรมิกออยล์เขาราคาเดียวกันนะดูแลตาครับโปรมิกออยล์ครับ
1: นะ
0: ดูแลสายตามีทั้งดีคายมีทั้งยาย่าบิงนะจ๊ะขอบอกนะจ๊ะเรื่องราวเนี่ยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนางสาวเอพร้อมในบีลูกชายออกมาเปิดเผยเรื่องราวอ้างว่าถูกเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาก
1: ระ
0: ทำการุณทำการทารุณจึงได้แจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานี
1: ตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมา
0: จนถึงขณะนี้มีคดีไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศ
1: ประเทศ
0: เพราะกลัวคำขู่ไง
1: มีการขู่กันเอาไว้
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แหละ
1: ขณะที่ตนโทรศัพท์
0: หาเพื่อนสนิทสมัยประถมนะ
1: ว่าไง
0: ซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่สถาบันกฎวิชาเพื่อจะชวนออกไปกินข้าว
1: เมื่อไปถึง
0: เพื่อนบอกให้มุดช่องประตูม้วนเข้าไป
1: อ้าว
0: ตนก็ปฏิเสธไม่ไปเว้ย
1: ทำไมต้องมุดเข้าไป
0: ขณะนั้นก็มีชายร่างใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเนี่ยนะ
1: ซึ่งก็
0: มาทราบทีหลังว่าเป็นเพื่อนของพ่อนี่แหละไอ้เป็นพ่อของเพื่อนนี่แหละ
1: พ่อของเพื่อนเนี่ยนะ
0: ลงมาจากรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: ก่อนจะล็อกแขนของตนเอง
0: และพาเข้าไปในอาคารหลังจากนั้นชายที่อ้างมาเป็นครูและเป็นเจ้าของสถาบันถือกระบองเข้ามา
1: หาตน
0: หาว่าบุกรุกอ่ะ
1: บุกรุกเข้ามา
0: ถอดเสื้อออก
1: หากให้ถอดเสื้อผ้าน
0: อนลง
1: ใ
0: ช้สายเคเบิลไทม์รัดนิ้วโป้งไง
1: เอ้าร
0: ัดไปทั้งสองข้างเลย
1: ไฟหลังด้วย
0: ไฟหลังแล้วถูกลากไปห้องน้ำ
1: ซึ่งตอนนั้นตนเองก็ดิ้นนะ
0: ดิ้นล้นจนสายรัดหลุด
1: เจ้าของสถาบัน
0: และพ่อของเพื่อนก็สั่งให้นักเรียนภายในสถาบันนำกุญแจมือมาใส่แทน
1: อ้าว
0: ก่อนจะนำผ้าคลุมใบหน้าตักน้ำราดใส่หลายครั้ง
1: แล้วก็
0: ใช้สายฉีดน้ำสายชำระฉีดใส่หน้าซะงั้นแหละ
1: จนกระทั่งมีอาการสำลักนะ
0: หายใจก็ไม่ออก
1: สำลักน้ำไปแล้ว
0: ครับโดยรถจักรยานยนต์ของตนถูกจ่อยางด้วย
1: จ่อยางเนี่ย
0: พร้อมถูกข่มขู่ว่าจะยัดยานะ
1: อ้าว
0: รวมถึงจะยิงและนำร่างไปทำเป็นปุ๋ยใต้ต้นมะม่วงนะ
1: ยัดใส่กระเป๋าเดินทางเลย
0: อีกทั้งยังถูกบังคับไปนำมือไปคลุกอยู่กับฝุ่นและป้ายตามห้องเพื่อทำให้มีลักษณะคล้ายเป็นหลักฐานว่า
1: เป็นไง
0: เข้ามาขโมยของ
1: หาว่าตนมาขโมยของก่อนจะปล่อยตัวเนี่ยนะ
0: ขณะนั้นก็ยังถูกบังคับไปดื่มน้ำสีขาวขุ่น
1: รสชาติเนี่ย
0: ขม
1: ขมไง
0: เบื้องต้นถูกข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความนะ
1: หากแม้นว่า
0: ถูกแจ้งความกลับก็จะแจ้งความกลับเหมือนกัน
1: เรื่องของ
0: ยาเสพติด
1: เกี่ยวกับยาเสพติด
0: อ่ะเป็นเรื่องที่ยาวเหมือนกันเนี่ยมาไงเนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังยัง
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที
0: ่เบอร์
2: 081290-1691
0: ขอใหม่สิขอใหม่สิ
2: 081
0: อ่าฮะ
2: 290
0: อ่าฮะ
2: 1691ครับ
0: เบอร์ลุงโชเล่หาลิเกโชเล่เบอร์อะไรไม่เขียนแล้วไม่ได้จด
2: 081924
0: อ่าฮะ
2: 43777ครับ
0: เอาใหม่เอาใหม
2: ่081
0: ครับ
2: 924
0: อ่าฮะ
2: 4377ครับ
0: เอ้ยเรา2คนจะเข้าขายใช้แรงงานเด็กป่ะเนี่ย น้องชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
0: ครับเรียนอยู่โรงเรียนชั้นอะไรล่ะ
2: ประถมศึกษาปีที่3
0: ดังๆหน่อยโรงเรียนอะไร
2: อัสสัมชัญคอนแวงลบบุรี
0: อ้าวอัสสัมชัญคอนแวงลบบุรีครับปออะไรนะชั้นอะไรนะ
2: ประถมศึกษาปีที่3
0: อ๋อเรียนเก่งไหมล่ะเนี่ย
2: เก่ง
0: ไอ้ดีคีคุยมันใครวะเนี่ย
1: ยกหางตัวเองเนี่ยนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราลองท่องชินบัญชรให้ฟังหน่อยดิชินบัญชรหน่อยชินบัญชรอ่ะสิชินบัญชร
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: จ้า
2: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนะกาโมระเพธนังอัตถิกายเอกายะยายะเทวังปิยตังสิตวะอิติปิโสภะคะวะ ยามะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมาระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชนาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหะนังจัตตุสัจจะสัพพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทะโยพุทธาอัฏฐวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังวัฏเกเตมุนิสรา
0: อ่ะได้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมโอ้ยไอเลยเนี่ยมันจัดรายการแค่นี้เนี่ยจะไปกินเอ็มเคอีกแล้วเนี่ยมันร้ายจริงๆเนี่ย
2: บอกตอนไหน
0: นี่เลยครับเนี่ยคุณผู้ฟังผมนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยที่มันเอาเด็กไปมือไปป้ายฝุ่นใช่ไห
1: ม
0: ไปป้ายฝุ่นแล้วก็ไปทานู่นทานี่ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กมันเข้าไปขโมยของอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะผมนึกถึงไอ้คนข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้หนีเมียไปเที่ยวผู้หญิงอ่ะดิจะกลับบ้านแล้วมีเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้กลับไง
1: มาให้กลับ
0: พี่จะรีบไปไหนโอ้โหไม่ได้แล้วคนที่บ้านคอยเดี๋ยวมันจะด่า
1: เป็นห่วงคนที่บ้าน
0: มันดุโอ้ยรู้ว่ามาเที่ยวผู้หญิงอย่างเงี้ยมันได้หรอกโ
1: อ
0: ้โหพี่จะรีบกลับไปไหนสักหน่อยนึงเนาะ
1: เป็นไง
0: แหมยังอ้อๆอยู่เอางี้นะเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วน้องเอาแป้งมาใส่มือพี่หน่อยดิใส่มือแป้งเต็มเลยนะ
1: ใส่แป้งอ่ะ
0: มาตอนเช้าก็กลับบ้านเลยทีเนี้ย
1: ม
0: ึงไปไหนมาไอ้แก
1: ว่าอย่างงั้นเลยถือดาบด้วย
0: ไม่ได้ถือดาบวันนั้นอ่ะเพราะว่ากลับแจ้งไง
1: กลับแจ้ง
0: มึงไปไหนมา
1: อ๋อ
0: ไปเที่ยวผู้หญิงมาผู้หญิงนอนกลางคืน มึงไม่ต้องมาโกหกกูเลยมือมึงเปื้อนแป้งเงี้ยมึงไปแทงสนุกมาแน่ๆ
1: โอ้หาผัวไปแทงสนุกอ่ะผัวนี่ฉลาดนี่มีประสบการณ์เนี่ยเอาตัวรอด
0: ข้างบ้านข้างบ้าน
1: โอ้ข้างบ้านเนี่ยเอาตัวรอดได
0: ้มาถึงบ้านฟาเซตปั๊บขอโทษจ้าแม
1: ่
0: ชงกาแฟลิต้าเอ็มไม่กินเลยอ่ะจ๋าไหมล่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: เ
1: ว่ากันไป
0: ให้น้องก็แป้งใส่มือไงไอ้ผู้หญิงมันจะใส่ทำไมวะนะแต่เมียเขาเก่งไงเขารู้ไง
1: ผัวชอบเล่นสนุก
0: มึงไปเที่ยวผู้หญิงที่ไหนไม่ต้องมาโกหกกูมึงแอบไปเล่นสนุกรอดไป
1: แทงเกิน6หลุมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ดูนะ
1: หลุมมันมีแค่6ใช่ไหมโต๊ะอ่ะ
0: แม่บ้านไม่ได้ดูไอ้ห่าวมันหายไปไงเมื่อวานสั่งซื้อกันเยอะนะ80นะ
1: อ
0: ยู่80ได้รับแล้วมั้งบัดเนี้ย
1: ก็รับประทานกันไประ
0: วังหัวใจนะ80ยังห้าวอยู่นะพ่อเน
1: า
0: ะอ
1: ย่าไปหักโหมมัน
0: ขนาดนี้ไม่ต้องกินไบโอแล้ว
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารโปรตีนของเขาอยู่ในตัวดูแลกัน
0: ที่บ้านประแชบเนี่ยพิโลกเนี่ย
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: พบปืนหายจากระบบไป 2,255 กระบอก
1: ปืนอะไร
0: ชาวบ้าน300รายถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ครับ
1: ปืนไง
0: ปืนกลางดงควันปืนนี่แหละ
1: ที่ห้องประชุมพระนเรศวรมหาราช
0: ชั้น7ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
1: เป็นไงเลย
0: นายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
0: ร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังตรวจพบความผิดปกติของการออกใบอนุญาตอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอเมืองพบว่าปืนที่หายออกจากระบบจำนวน 2,255 กระบอก
1: หายไป
0: ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในประเทศครับ
1: เกิดที่พิษณุโลกเนี่ย
0: สืบเนื่องจากการตรวจสอบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนในช่วงปี 63-69
1: ครับพบว่า
0: ผู้ได้รับใบอนุญาตในซื้ออาวุธปืนกับป.3เนี่ยนะเป็นปืนกับส่วนบุคคลเนี่ยนะแต่ไม่มีเอาปืนไปขึ้นป.4ไงไปจดทะเบียนไง
1: อ้าว
0: ได้ตังค์ได้ใบป.3เลยไปซื้อแล้วก็จริงๆแล้วซื้อแล้วต้องเอาปืนมาที่อำเภออีกนะเพื่อออกป.4คือทะเบียนน่ะ 2,255 ฉบับครับซึ่งเป็นความผิดปกติแล้วก็มีพฤติกรรมว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ
1: หรือลายมือของเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะ
0: เพื่อใช้ในการจัดหาอาวุธปืนโดยมิชอบ
1: ต่อมาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
0: ก็เปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควครับ
1: เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุด
0: ประกอบด้วยร้านจำหน่ายปืนอาวุธปืนย่านประตูผีบ้านพัก ผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลปากโทกและก็ตำบลงิ้วงาม
1: เพื่อค้นอาวุธปืนที่หายไปจากระบบไป
0: ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาตป.3ครับ
1: ป.3เนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการสอบสวนพบข้อมูลว่ามีการนำรายชื่อประชาชน
1: ผู้นำท้องถิ่นกว่า300รายเนี่ย
0: ไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตป.3โดยมีผู้มีชื่อบางส่วนไม่เคยทราบเรื่องนะ
1: และไม่มี
0: ความประสงค์จะซื้อปืน
1: ไม่มีความประสงค์จะซื้อปืน
0: ยังพบว่ามีการนำทำนาเอกสารลายมือนะไปใช้โดยไม่รับอนุญาต
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: และขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเวลาไปขอป.3เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแต่ละท้องที่เนี่ยเขาก็จะมีต้นฉบับไว้ใช่ไหมล่ะและผู้ที่ได้ไปขอป.3แล้วก็เอาใบป.3เนี่ยไปร้านปืนปืนเห็นว่าร้านปืนเห็นว่ามีใบป.3มาจริงเขาก็ออกใบ
1: ป.4
0: ยังไม่ออกไม่ได
1: ้ยังไม่ได้
0: เป็นออกใบซื้อขายแล้วก็สำเนาใบป.3หนีบมาให้เราแล้วเอาปืนมาเนี่ยกลับมาที่อำเภอเพื่อมาขอป.4พอได้ป.4ปั๊บก็เอาปืนมาไว้บ้านเก็บไว้อย่างดีนะจะใช้เป็นของไว้ดูเล่นมีที่ระลึกก็ได้
1: นาน
0: แยกกระสุนแยกซองกระสุนออกต่างหากใส่กรอบอย่างดีไว้ดู
1: อ
0: ีนี้ขอป.3ไปอ่ะแต่ไม่มีป.4ไม่กลับมาขอป.4ไง
1: ไม่ขอแล้ว
0: เขาก็เลยสงสัยอ่ะดิ
1: มันนอกระบบไปยังไง
0: ไอ้ป.3มันไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันไปซื้อกันหรือเปล่า
1: ป.4ไม่มีอ่ะ
0: เพราะว่าทางร้านขายปืนก็ไม่ได้ส่งรายชื่อมามันต้องส่งด้วยนะว่าขายปืนไปมีใบป.3เลขที่เท่านี้ทับเท่านี้เท่านั้นประมาณนั้นนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แต่เย็นนี้4 โมงเย็นเจอกันที่วัดไรนะจ๊ะ
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730 วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19 ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: ฟอร์กัสฟอร์กัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011ฟอร์กัสฟอร์กัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
9: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
8: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
9: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
9: 0812901691
8: 0812901691

0: 4โมงเย็นนะ
1: วันนี้ไปกันที่ตลาดนัดวัดไ
0: หลจ้าปุ๋ยก็บอกได้เลยนะจ้า
1: บอกกัน
0: จ
1: ะได้เตรียมขึ้นรถไป
0: วันนี้เขาจะเอาสักตันครึ่งตันก็รีบด่วนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลุงช้างจะไปด้วยตัวเองเลย
1: ไปส่งให้เลย
0: ทีมงานไม่อยู่ต้องไปเองล่ะ
1: ส่งให้
0: ส่งให้ถึงมือถึงบ้านถึงหัวไร่ปลายนากันเลยทีเดียว มีข่าวเศร้าๆมาแล้วเนี่ย
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: แม่สิ
1: แม่
0: ขี่รถจักรยานยนต์มีลูกซ้อนท้ายไปด้วยลูกสาว2คนนะไปเสยท้ายรถบรรทุกอ่ะ
1: แล้วลูกสาว2คนเนี่ย
0: เสียชีวิต
1: เจ้าตัวก็เจ็บสาหัสด้วย
0: เหตุเกิดแถวโทษนู่นจอหอนู่น
1: จอหอนี่โคราชเ
0: นี่ยนครราชสีมาเนี่ยตำรวจสภ.จอหอโคราช
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
0: ที่หน้าสำนักงานไปรษณีย์เขต3นครราชสีมาเนี่ยนะ
1: ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดโคราชเนี่ย
0: ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นขาออกตัวเมืองนครราชสีมา
0: ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพเนี่ย
1: พบร่างผู้หญิงไทยวัยกลางคนเนี่ย
0: และก็เด็กหญิงรวมแล้ว3รายสภาพมีบาดแผลชะกันเลือดไหลจำนวนมากนอนทับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
1: ทะเบียนโคราชเนี่ย
0: ห่างออกไปเล็กน้อยเพราะรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบ
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
0: จอดอยู่แล้วก็มีร่องรอยเฉี่ยวชนด้านท้ายฝั่งขวาครับ
1: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ต้องช่วยเหลือที่ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: ขอบคุณนะกู้ชีพฮุก31ด้วยนะจุดจอหอให้การช่วยเหลือ ประสานรถโรงพยาบาลมหาราชราชสีมาแล้วก็โรงพยาบาลเซนต์แมรี่มารับช่วงต่อ
1: จากการสอบสวนก็ทราบบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: รถบรรทุกกำลังเลี้ยวเข้าศูนย์ไปรษณีย์
1: จากนั้นรถจักรยานยนต
0: ์ซึ่งมีนางสาววิตรีอายุอนามกว่า50ปีเป็นคนขับ
1: พร้อมกับลูกสาว2คนคือนางสาว
0: สาริยาอายุ22ปีแล้วก็น้องแตงโม
1: อายุ3ปี
0: นั่งซ้อนท้ายมุ่งหน้ากลับบ้านเหลือระยะทางประมาณ3กิโลจนถึงบ้านอยู่แล้ว
1: ก็พุ่งชนท้ายเป็นเหตุให้ลูกสาว2คนเสียชีวิต
0: ส่วนแม่บาดเจ็บสาหัสครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่จะได้เร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: โอ้แม่คุณเอ้ย
1: ลูกสาว
0: 22อีกคนหนึ่งมึง3ขวบ
1: เสียชีวิต2คนเลย
0: นี่ถ้าสาวิตรีฟื้นขึ้นมาสงสัยใจคงจะ
1: เสียใจอะนะ
0: เสียใจไปจนถึงวันตายเนี่ย
1: ตัวเองก็เจ็บสาหัสด้วย
0: ใช่
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารฮะ
1: ไม่น่าขี่พาลูกออกมาเลยเนาะ
0: จะเข้าบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ย
1: ไม่น่าเข้าบ้านเลย
0: โอ้ยระวังหน่อยนะแม่มึงเอ้ยพ่อมึงแม่มึงขี่รถฮะระวังระวังเขาไม่ชนเราเลยนี่เราไปชนเขาเนี่ย
1: ชนท้ายเขาพอดีเขาจะเข้าไปสนีรถไปสนีก็ไม่น่าเข้าที่ไปสนีเลย
0: ถ้าไม่ไปเข้าไปสนีเราก็จะส่งของกันได้ไงล่ะ
1: น่าจะเลยไปสักหน่อยเยอะนะ
0: เลยไปก็นู่นเลยทะลุไปอีก
1: เอาถึงคราวเนาะ
0: ถ้าเป็นที่ไปสนีลพบุรีเนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บก็ไปซอยอุตุไว้นะไปโผล่นู่นหน้าบ้านเขาโชเล่นะ
1: โอ้ไปออกได้เลย
0: ใช่เคยไปนี่เคยหนีเมียบ่อยนี่เซนเน็ต
1: สบายใจคล่องคล่อง
0: ก็เรียกซอยอุตุใช่ไห
1: ม
0: บางคนก็เรียกซอยไปสนีนะ
1: มันมีคนละซอยไปสนี
0: ซอยซอยอุตุถึงที่หลังซอยไปสนีถึงก่อน
1: นาน
0: แต่มันก็ไปเจอกันเส้นนั้นน่ะเส้นเส้นเทศบาลไทยไต่สามใช่ไหมไต่สอง
1: แล้วไปหน่อยก็ซอยยิกๆกัน
0: ชอบหนีเมีย
1: หลายซอย
0: คุณนี่นะเข้าใจคิดนะ
1: ว่ากันไปว่ากันไป
0: ว่าชอบขับไปบ้านขังเมียจะเหลือเกินจากการที่เป็นดีเจชื่อดังสู่คนเร่ร่อน
1: ก่อนถูกต้ม
0: จับโยนสระน้ำสวมเบญจสิริ
1: เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: น้ำไอ้สระน้ำบ้านสวนเบญจสิริเราดิพลิกชีวิตคนเคยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักจัดรายการวิทยุ
1: นักจัดรายการด้วยไง
0: ครับ
1: โอ้
0: อย่างเราก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นดีเจนะ
1: ดีเจปีดาก็เป็นดีเจ
0: ปีดาก็เป็นดีเจเราไม่ได้เป็นดีเจเราเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเป็นนักจัดรายการบางคนมาโอ้ยดีเจช้างไงนะคุณอะไรเนี่ย
1: ทวีศักดิ์
0: ครับ
1: หรือต้อมเหรอ
0: หลังจากจับชายโยลงน้ำจนเสียชีวิตที่สวนเบญจสิริพื้นที่สน.ทองหล่อต้อมอ้างว่าทะเลาะกันเพราะว่าผู้ตายเกิดอาการคุ้มคลั่ง
1: เอาไม่อยู่นะ
0: มักชอบทำอนาจารนักท่องเที่ยว
1: ทำอนาจารนักท่องเที่ยว
0: ทำให้ตนไม่พอใจ
1: พอไม่พอใจ
0: อยากให้มานอนภายในบริเวณสวนอีกขณะเดียวกันก็ทราบว่าผู้ตายคือนายวิชัย
1: เป็นยังไง
0: อายุ39ปีเป็นชาวกำแพงเพชร
1: เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชน
0: เป็นนักแสดงตลกมีชื่อเสียงในจังหวัดกำแพงเพชรอะ
1: ไ
0: ร
1: แล้วก็เป็นอะไรนะ
0: เจ้าของ TikTokช่องชัยสะบัดช่ออ
1: ๋ออ๋ออ๋ออ
0: ่านะครับ
1: นาน
0: ล่าสุดเมื่อวานผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของวิชัยผู้เสียชีวิตไปพบกับนายแป๋วอายุ78ปีเป็นปู่ของนายวิชัยอ่ะ
1: ปู่ว่าไงปู่อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ปู่อยู่ร้านกระบือไง
1: ร้านกระบือน่ะนะ
0: บอกว่าหลานชายเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม
1: หลานชายเนี่ย
0: ตอนที่อยู่ที่นี่เป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นจิตอาสา
1: แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์สิ่งใดๆ
0: ใครจะให้ประชาสัมพันธ์อะไรก็ทำให้หมด
1: อยู่ให้
0: ระยะหลังไม่ค่อยได้กลับบ้าน
1: เพราะว่าอะไร
0: ไปมีครอบครัวทำงานอยู่ที่อื่น
1: ตนเองก็ไม่เชื่อว่าหลานชายเนี่ยเป็นคนเล่ร่อนนะ
0: เห็นเพียงแค่ข่าวออกมาก็ตกใจแล้วก็ไม่เชื่อเลยครั้งสุดท้ายกลับมาหาพ่อก็บอกว่าจะไปเป็นรปภ.ที่กรุงเทพมารู้ข่าวทีเห็นว่าไปทำอนาจารแล้วก็ถูกทำร้าย
1: ตนเองยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย
0: เพราะหลานชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นเพียงแต่ว่าช่วงหลังมันเนี้ย
1: เป็นยังไงจะหายออกไปแล้วก็ไปดื่มเหล้าเนี่ย
0: อาจเป็นเพราะปัญหาชีวิตเยอะก็ได้นะครับตอนมีชื่อเสียงโด่งดังใช้เงินไม่บรรยาบรรยังไงที่ผ่านมานักจัดรายการวิทยุมีชื่อเสียงในพื้นที่อำเภอพังกระต่ายหลานกระบือและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
1: ตนเองก็ไม่ได้เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด
0: แต่ก็มีหลวงพ่อที่วัดต่างตำบลในการอุปถัมภ์คำจุนจนหมดเรียนมา
1: เรียนมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณพ่อก็เดินทางไปรับศพลูกชายแล
1: ้
0: ว
1: ไปรับศพนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเนี่ยนะ
0: ที่พังกระต่ายก็มีตัวแทนเราขายอยู่นะถ่ายทิปโอสถนี่ผมไม่รู้จักเนี่ยต้องถามคุณหน่อยนะคุณหน่อยเขาเป็นนักจัดรายการมีตัวแทนแล้วอยู่ที่นั่นนะเขาชื่อดีเจชัย
1: ดีเจชัย
0: ตอนที่วิทยุชุมชนกำลังฮิตกำลังดังเนี่ยโอ้รายได้ดีพวกเนี้ย
1: สมัยนั้นเนี่ย
0: เหลิง
1: ชุมชนเนี่ยนะ
0: เงินดีก็เหลิงเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวกลับมานะ
1: นาน
0: แล้วจะอย่าลืมนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหน
1: ฟังกันยาวเลย
0: ฟังกันยาวเลยจ้าน
1: าน
0: เดี๋ยวกลับมานะจ้าร
2: ักไปห่วงใยไปดูแลร่างกายด้วยโปรมิทออยสมุนไพรลงชา
3: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: สั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
7: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่น่านและอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
3: สถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและเคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่

0: ี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าฟื้นฟูพื้นที่เก็บกู้สิ่งกีดขวางและเปิดเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งดำเนินการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากดำเนินการล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนการปรับปรุงบ้านพักและห้องน้ำให้แก่ทหารผ่านศึกสูงอายุเพื่อตอบแทนคุณความดีที่เคยเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่37ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายและภาคส่วนต่างๆกระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: มณฑลทหารบกที่37ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายส่วนราชการอำเภอเวียงชัยเทศบาลตำบลเมืองชุมและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพลทหารอินปันกองตาทหารผ่านศึกนอกประจำการบาดชั้นที่4อายุ79ปีณบ้านเลขที่59หมู่11ตำบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายซึ่งครอบครัวมีความยากจนประสบปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงห้องน้ำชำรุดทรุดโทรมการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุและครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งกันและพร้อมตอบแทนคุณความดีของเหล่าวีรบุรุษที่เคยสละหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าว
5: หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
6: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริ งๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ที่3แล้วจ้า
1: ฟังกันให้ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยอีกชั่วโมงนี่ชั่วโมงเดียวแล้วนี่เนี่ย เอาอีกชั่วโมงได้ไหมอ
1: ีกชั่วโมงนึงเลยแถวเลย
0: เมื่อสักครู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4
1: ว่าไง
0: ส่วนหน้าเนี่ยนะเขาบอกว่ามีรายงานว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน
1: ์ว่ายังไง
0: ตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร
1: ์อ้าว
0: ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้น
1: นราธิวาสเนี่ย
0: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้ว
1: ว่าไง
0: พบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเหตุการณ์เนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
1: เขาไม่ได้ยิงลงมา
0: ดังนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์จึงไม่สอดคล้องกัน
1: สำหรับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: คร
0: ับ ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: อ้าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะเผยแพร
1: ่โดยเฉพาะเหตุการณ์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะ
0: เพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน
1: ซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิด
0: และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได
1: ้
0: ก็บอกว่าอะไรนะต้องฟังให้ได้สับจับอย่าจับเอามากระเดียดใช่ไห
1: ม
0: เขาไม่ได้ทำเลยสักหน่อย
1: หาว่ายิงจาก
0: ครับ
1: ข้างบนใช่มั้ย
0: มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาพี่น้องกดไปที่1341นะ
1: โดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับใกล้บ้านนี่แหละ
0: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนะคิดได้ยังไงวะนะ
1: ปืนมันตกไปยิงถูกเด็ก
0: ไม่ใช่ของเล่นๆนะไอ้ประเภทยิงปืนอากาศสู่พื้นดินเนี่ยนะครับอ้าวเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้แผ่นดินไหวอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไหวที่ไหนอ่ะ
0: ยุ่นปี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยนะ
0: 5.9 ศูนย์กลางอิบารากิเขย่าสะเทือนถึงโตเกียวเชียว
1: โอ้ญี่ปุ่นนี
0: ่ไม่ถึงเราเนาะ
1: แผ่นดินไหวบ่อยนะ
0: ก็ญี่ปุ่นเขาแน่นอนอยู่แล้ว
1: ผมนึกไม่ไปเกิดญี่ปุ่นเลยอยู่เมืองไทยสบาย
0: แต่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะ
1: ได้
0: เอาลองพูดดิ
1: ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวอ่ะ
0: แผ่นดินไหว
1: 5.9 ลิตรเนี่ย
0: ครับจุดศูนย์กลางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิ
1: ลึกลงไป
0: 70กิโลอ่ะถ้าอยู่ลงลึกลงทะเลเป็นไงล่ะ
1: โอ้โห
0: สึนามิอ่ะดิ
1: เป็นได้เลย
0: รวมถึงในพื้นที่ไซตามะชิบะและก็โตเกียว
1: โตเกียวด้วย
0: ถ
1: ึ
0: งเมืองหลวงอ่ะนะส่วนในพื้นที่จังหวัดคานางาวะอิบารากิโทจิงิกุมะวัดแรงสั่นสะเทือนบนตึกสูงได้บรรดาหน้าที่ระดับหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ภายในอาคารสูงจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได
1: ้รู้ได้รู้ได้
0: เขาแผ่นดินไหวจนเขาชินแล้วเนาะคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่มีวินัยดีมาก
1: ระเบียบวินัยเขาดี
0: ขนาดเรียกว่าบ้านปามบ้านตึกรามบ้านช่องพังโครงการอาหารโลกยูนิโก้ไอยูนิเซฟอะไรพวกเนี้ยเขาไปช่วยเหลือเนี่ยนะเขายังเข้าแถวกันนะ
1: เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ฝึกคนมันตั้งแต่เกิดไงถ้าบ้านเราก็ละรัดคิวกันในวุ่นไปหมด
1: ขนาดเอารองเท้าวางไป
0: เออเข้าคิวรองเท้าวางได้ป่ะเรา
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนไทยก็รู้จักเข้าคิวแล้วนะ
1: อ้าวดีแล้ว
0: ดูซื้อตั๋วรถไฟ
1: ตนเอง
0: ซื้อตั๋วรถไฟเป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: เข้าคิวเป็นแถว
1: อืม
0: ทุกอย่างต้องเข้าคิวหมดอ่ะไปหาหมอก็เข้าคิว
1: นาน
0: ไปวัดความดันเข้าคิวมั้ยล่ะ
1: ก็ต้องเข้าคิวอ
0: ่
1: ะนะความดันเนี่ย
0: ไปรัดคิวพวกกำมองตั้งแต่เท้าถึงหัวเนี่ย
1: มายังไงเนี่ย
0: ใช่
1: อ
0: ้าวงานกฐินให้เขาหน่อยบ่อยๆหน่อยในลืมมาว่าชั่วโมงแรก
1: กฐินธรรมคีนะท่านที่จะทำบุญทำกฐินอะไรก็ว่ากันไป
0: ตั้งจิตอธิษฐานจิตให้ที
1: วันที่ 1 พฤศจิกายน
0: ครับ
1: กฐินธรรมคีที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม 7 พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายนวัดเทพอัมพัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนก็วัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกระดาษทำการแสดง
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของ
0: สำนักสงฆ
1: ์ที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
0: ทำจำปานี่แหละคร
1: ับตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ทำได้ทุกวัน
0: บางคนก็ซื้อ
1: ไทยทิพย์โอสถ
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็600
0: ฝากทำบุญด้วย400
1: มีฝากมาด้วย
0: เออถ้าก็ทำบุญไปเท่าไหร่นะ410บาทเลยนะ
1: กระปุกหนึ่งเราก็จะทำบุญไป5บาทให้กับท่านนะ
0: ครับ
1: อืม
0: จะได้มีที่จอดรถเวลาไปทำบุญนะเน
1: า
0: ะ
1: นานวัด
0: สงบดีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: สำนักถงถ้ำจำปา
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาใครจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าที่สารกลางเลยนะทุกจังหวัดนะครับก็บริจาค กันได้เครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดเกี่ยวกับบ้านเรือนประชาชนพี่น้องวัดวาอารามสถานที่ราชการจังหวัดน่านที่อำเภอปัวก็อย่างที่ลพบุรีเนี่ยก็ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือจะไปที่ร้านค้าสวัสดิการ PXหน้าสนามกอล์ฟจอมพลป
1: อ
0: หน้ามทบ13สายเฉพาะปักจันนั่นแหละหลังปั๊มปตท.เข้าไปในปั๊มปตท.นั่นแหละนะไปร่วมบริจาคกันได้นะครับ
1: บริจาคการทำบุญกัน
0: ครับผม
1: ที่ไหนอ
0: ่ะอันนี้ที่บอกปัวเปื้อนมากครั้งที่4สร้างสีสันการทุ่งนาเอาวอลเลย์บอลเล่นในโคลนน่ะ
1: อ้าวแล้วไม่เหนื่อยแย่
0: สปอร์ตทัวริสต์นะครับเหนื่อยที่เล่นชายหาดยังเล่นได
1: ้
0: นี่เป็นแลนด์มาร์คเลยนะ
1: ไปเที่ยวกันปัวเปื้อนมากแ
0: น่ครับที่อุทัยธานีก็มีงานนุ่งโจงห่มสบายเหมือนลพบุรีเหมือนกันนะเนี่ยปลายเดือนสิงหาคมจำวันที่ไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งมาหรือพอดีผมไปเห็นโฆษณาอยู่
1: โอ้จังหวัดอุทัยยัง
0: ไ
1: ง
0: ไปเที่ยวกันนะนี่มาแล้วกรมนภาค4
1: ว่าไงอยู่เนี่ย
0: เปิดรายละเอียดสรุปสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้รวมทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันเน
0: ี่
1: ย
0: โ
1: อ้ไม่ไหม
0: คงต้องลงรายละเอียดไปเนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดละมั้ง
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: 51
0: เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์
1: จังหวัดยะลานี่18เหตุการณ์เนี่ย
0: มีรายละเอียดเยอะนะครับมี1อำเภอชะแนะ4เหตุการณ
1: ์
0: อำเภอศรีสะคร
1: อำเภอหนึ่งสาขาหนึ่งเหตุการณ์เน
0: ี่ยอำเภอแหวง
1: 1เหตุการณ์
0: อำเภอบาเจาะ
1: 3เหตุการณ
0: ์อำเภอเมืองนราธิวาส
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอจะไอร้อง
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอระแงะ
1: 5เหตุการณ
0: ์อำเภอสุงไหงโกลก
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอตากใบ
1: 2เหตุการณ
0: ์อำเภอยี่งอ
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอรือเสาะ
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอสุงไหงปาดี
1: 1เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: 2รายด้วยกันเนี่ย
0: จังหวัดปัตตานีจำนวน11เหตุการณ์แยกเป็นอำเภอแหวง3เหตุการณ
1: ์อำเภอยะหริ่งก็2เหตุการณ
0: ์อำเภอหนองจิก
1: ก็3เหตุการณ
0: ์อำเภอสายบุรี
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอทุ่งยางแดง
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอโคกโพ
1: 1เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: อำเภอยะลาก็18เหตุการณ์เนี่ย
0: จังหวัด
1: จังหวัดยะลาเนี่ยนะ
0: คุณจะยุบจังหวัดซะแล้วเหรอเนี่ย
1: เอาบางทีเขาก็ยุบได้จังหวัดเป็นอำเภอเยอะในประเทศไทยเนี่ย
0: เล็กหน่อยจะเป็นอำเภอบางขามจังหวัดบ้านหมี่อะไรเงี้ยนะ
1: ยุบไปเถอะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: ยุบไปเลย
1: เป็นตำบลยะลาไปเลย
0: ที่ยะลาก็จะมีอำเภอทานโต8ครั้งบันนังสตา6ครั้ง
1: ลามันก็2เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
1: มันจะสงบได้ยังไง
0: ครับ
1: ประเทศไทยเนี่ย
0: ก็เอาผู้นำศาสนาที่เอียงทิศทางไปทางฝ่ายนู้นนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้สอนอย่างนั้นสักหน่อยสอนไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียนกันนะ
1: นาน
0: ใช่ไหม
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเตะกับยาบิง2เม็ด
1: บำรุงสายตาดวงตานะ
0: หรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: เนี่ยราคาเดียวกันโปรมิกออยนะดีแคร์
1: 2กระปุก690บาทเนี่ยนะ
0: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้ไบโอดีอ
1: ่
0: ะ
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: จ้าก
1: ระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ยนะ
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ยนะ
0: แถมปีกระปุกหนึ่ง
1: อันนี้แถมตัวมันด้วยนะ
0: แม่ไม่ห้าวมาใหม่ๆไม่น่ากินเลยผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เสียงหายอีกแล้วเนี่ย
1: เสียงจะแห้งเนี่ยนะ
0: นี่เขาไปสกัดจับเคตามีน285กิโลนี่ลุงโชเล่
1: ถูกนำมาพักเอาไว้ที่บริเวณข้างถนนที่โคราชเนี่ย
0: เตรียมจะส่งต่อแล้วไม่รู้จะส่งไปไหนเนี่ย
1: โอ้มาทิ้งออยะไว้เนี่ยนะตำรวจเนี่ย
0: ตำรวจเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก
1: ทางด้านสายลับเนี่ย
0: ว่ามีกลุ่มค้ายาเสพติดนำการทำการส่งมอบยาเสพติดที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา
1: ข้อมูลก็ดีก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางด้านตำรวจสำนักงานข่าวกรองอบน.เนี่ยนะ
0: ซึ่งสนที่กำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการ
1: การสังเกตการตามเส้นทางที่ได้รับแจ้งจากสายลับเนี่ย
0: ครับผม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก
0: ็กระจายกำลังค้นหาพบถุงดำวางอยู่บริเวณริมถนนไม่มีชื่อข้างริมถนนไม่มีชื่อนะ
1: ข้างอบต.หนองว้าเนี่ยนะที่ตำบล
0: บัวลาย
1: เอาจังหวัดอ
0: ำเภอบัวลายตำบลหนองว่า
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ยาเสพติดว่าประเภท2เนี
0: ่
1: ย
0: เคตามีน
1: เรียกเคตามินนะ
0: ใช่ไหมลักษณะเป็นผนึกสีขาวนะ
1: อยู่ในถุงพลาสติกนะแบบกดปิดเปิดเนี่ยนะ
0: ปิดเปิดดึงเป็นกรึบกรับเนี่ยน้ำหนักรวมในถุงก็ประมาณ1กิโลกรัม
1: ถุงละ1กิโลกรัมเนี่ย
0: บรรจุในกล่องกระดาษสีน้ำตาลห่อหุ้มโดยถุงพลาสติกสีดำ
1: จำนวนทั้งหมด15กล่อง
0: กล่องละ19กิโลอ่ะ
1: โอ้รวมของกลางทั้งหมดเนี่ย
0: ชั่งแล้วได้285กิโลครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการซุ่มรอ
0: ซุ่มรอกลุ่มบุคคลที่จะมารับยานี่แหละ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: กระทั่งถึงเวลา4ทุ่มครับ
1: ก็ยังไม่พบว่ามีบุคคลหรือขบวนการมารับยาเสพติดเนี่ย
0: มันไม่มาแล้วมั้งมันรู้แล้วมั้ง
1: ถอยกำลังออกไปก่อน
0: มันคงรู้แล้วไอ้เสือถอย
1: หลังจากนั้นนำของกลางไปเด
0: ้ครับ
1: ไปที่ดูเนี่ยภาค2
0: ครับ
1: พอแกะเนี่ย
0: พอมาถึงทำการตรวจนับจากนั้นก็นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.บัวลาย
0: ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ก็ตรงไปที่สภ.พื้นที่อ่ะนะ
0: ทำลายวันไหนบอกเลยนะจะบอกปีดาไปรออยู่ใต้ลม
1: ไปรอเขาทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปดมกลิ่นไง
1: ปีดาเขาไม่เกี่ยวเขายุ่งกับยาเสพติด
0: เขายุ่งกับยาไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: นั่นแหละไปซื้อก็เขาได้นะวันนี้ก็วัดไรอ่ะนะ
0: วัดไรวัดไร
1: วัดไร
0: วัดไร
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: แ
0: ม่ชั่วโมงนี้บอกชื่อตัวแทนร้านค้าขายไทยทิพย์โอสถหน่อยได้ไหมล่ะ
1: อ้าวไปที่สุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านปานามาสมุนไพรในวัดป่าเลไล
1: ไปซื้อกัน
0: อนันต์เวชภัณฑ์สามชุก
1: หม
0: อชมพูสะพานตะแลศรีประจัน
1: สุพรรณบุรี
0: ลุงลิ้มคอวังบางประมา
1: สุพรรณบุรี
0: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
1: สุพรรณบุรี
0: จ้า
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชท่ารถบกส.สิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาโอสถและก็ร้านอุดมเวชอยู่หน้าตลาดวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่ลิจันอำเภอท่าช้างครับ
1: ลบบุรี
0: สิริชัยเพชรไม่ใช่สิริชัย
1: ลบบุรีลบบุรี
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านร้านอะไรล่ะร้าน
1: ที่ลบบุรีเนี่ยนะ
0: ร้านเจริญเภสัชข้างวังนรายร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนาราย
1: นาน
0: ร้านกรุงหลอดบ้านโคกระเทียมเมื่อวานแกสั่งฟอกัสเยอะเลยแกไปกินเองบ้างรู้นะ
1: ไปให้ก็ยังอ
0: ่
1: ะ
0: ให้แล้วให้แล้ว
1: ไปซื้อได
0: ้ครับร้านเฮียคิด
1: ทาโคกเซ็นเตอร
0: ์ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: บันมีบันมีอ่ะ
0: บันมีรีแซโอสดนี่สั่งไปเยอะเลยนะวันนี้ส่งให้แล้วนะ
1: เออ
0: แล้วโคมลงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตอุยาฟาร์มาซีโคมลง
1: หลายร้านเนี่ย
0: นำเวทโอสดอยู่หนองม่วง
1: แล้วก็
0: ร้าน
1: ชายบดานน่ะ
0: ชายบดานก็มีร้าน นารายณ์เภสัชร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายณ์สมบูรณ์โอสถอยู่ท่าหลวงกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
1: พัฒนา
0: ป้าสวองซอย4สายจตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตู
1: ม
0: ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8ครับ
1: บ่อ8เนี่ยนะ
0: บ่อ8นิคมสร้างตัวเองไงนะ
1: อืม
0: แล้วก็ไปสระบุรีสิ
1: สระบุรี
0: สุร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไ
1: ห
0: ้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับ
1: เอาไปนครสวรรค์บุรี
0: มีบุรีเขาด้วยเนาะร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน ี่ส่งไทยแคลพัดไปแล้วนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านรวมยาทรถบกส.ตาคลีแล้วก็ร้านเจ๊ตุ๊กกอกพระลิมเป่งหวดนะไปซื้อกันได้
1: ซื้อกัน
0: ชัยนาท
1: ชัยนาทเ
0: ด้สุภชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีทรงร้านโพทองโอสถที่หันคาร้านหมอไซทองโอ้โหเมื่อวานหลังใหญ่เลยนะส่งไม่ให้อ่ะ
1: เอาไปแล้วนะ
0: ชื่อร้านเวทโอสถเดี๋ยวอยู่โพนังดำตกนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีครับ
1: เอาไปที่อุทัย
0: อุทัยธานีหนองช้างเภสัชผู้สีศูนย์หนังสือตลาดหนองช้างแล้วก็ร้านยาบุญชัยที่ทับทันนะ
1: อยุธยา
0: ร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: อยุธยาเนี่ยนะ
0: จ้า
1: อ่างทอง
0: อ่างทองไม่ต้องบอกแล้วมั่งเจ๊หมูเนี่ย
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: มีทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับป่าโมกไปร้านเจ๊หมูป่าโมกไปร้านพี่ตำรวจปากทางกับวัฒนาชุมนุมสามโก
1: ้
0: ร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้เดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันปตท.สร้างใหม่ข้างทางเข้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: อันนี้ที่ที่อ่างทองใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณหยุดได้ผมพูดบ้าง
0: อ่ะ
1: ไปที่จังหวัดนู่นนะชุมพร
0: โอ้โหไกลจัง
1: ร้านที่100
0: มีตั้งร้านหนึ่ง
1: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: กรุงเทพและปริมณฑลไม่มีนะ
1: แต่ผมก็ประกาศได้ชุมพรไปซื้อกันนะ
0: คุณจำแม่นจังเลย
1: โอ้จำแม่นเลยจังหวัดชาวชุมพรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาซื้อกัน
0: ซื้อกัน
1: เออ
0: นี่ตำรวจทางหลวงไปรวบหนุ่มขับรถเก๋งสวมทะเบียนทำให้หญิงเจ้าของตัวจริงจิตหลอนเลยโดนใบสั่งเพียบเลยเนี่ยทำไมบ้านฉันโดนใบสั่งอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย
1: เพราะมีคนสวมทะเบียนรถใช่ไหม
0: รถเป็นสวมทะเบียนไง
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นยังไงเนี่ย
0: ตำรวจสอบสวนกลางภายใต้คำนวณการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายเนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเนี
1: ่ย
0: นะพอกำลังตำรวจเนี่ยนะจับกลุ่มนายณัฐวัฒน
1: ์อายุ53ปี
0: อีตาคนนี้เป็นคนสุรินทร์ครับแต่ไม่ได้กินสุรา
1: ของกลาง
0: รถเก๋ง MG รุ่น MG4 Electric สีเทาม
1: าติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
0: ติดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทะเบียนของตัวเองอะเนี่ย
1: ทะเบียนกรุงเทพปลอมเนี่ยนะ
0: ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขกรุงเทพจำนวน2แผ่นพบอยู่ที่เก็บของด้านท้ายรถจับกลุ่มที่บริเวณสถานีอนามัยโคกแร
1: ่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0: สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานางสาวพรพันธ์เป็นคนปทุมธานีแจ้งว่า
1: ได้รับความเดือดร้อนไปอย่างมาก
0: ตำรวจขาฉันจิตหลอนแล้วนะเนี่ย
1: เครียดจนจิตหลอนเนี่ย
0: รถเก๋งไฟฟ้า MG ของอีชั้นเนี่ยทะเบียน4ขอไข่รอเรือ9868กรุงเทพเดี๋ยวของตนเนี่ยถูกสวมทะเบียนแน่ๆจอดอยู่กับบ้านแต่โดนไฟโดนใบสั่งฝ่าฝืนกฎจราจรเพียบ
1: หลายใบด้วยกันในพื้นที่สารใต้เนี่ยนะ
0: จนตนก็ไม่เคยไปที่นั่นเลยนะ
1: และช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย
0: ไปแจ้งความมาที่ตำรวจของหลวงนี่แหละค่ะ
1: ปทุมธานีเนี่ยนะ
0: ต่อมาทางตำรวจทางหลวงก็ได้สั่งการในตำรวจทางหลวงกองกับ6เนี่ยนะ
1: รีบไปสอบสวนแล้วก็จับกุมทะเบียนรถสวมทะเบียนเนี่ยนะ
0: เสร็จแล้วเมื่อวานก่อนเนี่ย21สิงหาคมเนี่ย
1: ตำรวจได้รับแจ้งว่า
0: ไอ้รถคันที่สวมทะเบียนกำลังเดินทางออกจากอำเภอประสาทมุ่งหน้าเข้ากทม.
1: โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลขที่24
0: ผ่านอำเภอนางรองแต่มันไม่แวะกินข้าวขาหมูนะ
1: นางรองหนองกี่เนี่ยนะ
0: เจอตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ไง
1: พร้อมกำลังวางแผนจับกุมเนี่ย
0: กระทั่งรถไอ้คันเนี่ยมาถึงปุ๊บ
1: บอก
0: ตรงแยกไฟแดงสาคูด้า
1: ที่ตำบลทุ่งกระเด็นได้นะ
0: เพิ่งน้องกีใช่
1: เป็นยังไง
0: ปิ๊ดปี๊ดจอดหน่อย
1: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
0: โอ้ทีนี้ไอ้คนขับรถสารภาพแฮะ
1: พอถูกจับรับสารภาพข้อหา
0: ข้อหาเนี่ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไป สอบสวนที่โรงพักอีกทีนึง
1: ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนนางรองเนี่ยนะ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่า
1: เอาทะเบียนปลอมไปสวมแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
0: เจ้าของรถจริงเขาก็เดือดร้อนเนี่ย
1: โดนใบปรับมาเยอะเลย
0: เออใบหนุนหัวนอนได้เลยอ่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ผ่านไปที่โดนจับเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ใครอะทะเบียนปลอม
0: สี่โมงเย็นวันนี
1: ้ไปกันที่ตลาดนัดวัดไรนะ
0: นะจ๊ะ
1: ตำบลขาวตะบอง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

เวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691

0: ไปดูนู่นที
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: ที่พัฒนานิคมนะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ผมครับ
0: สองสามลายแล้วยังไม่ได้โทรกลับหาใครเลย
1: เดี๋ยวโทรกันไป
0: ต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงไม่มีเวลาพักสมอง
1: ก็ฟังกันยาว
0: มันจะส่งรายการให้ต่างจังหวัดอีกเนาะ
1: นั่นเตะ
0: อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ
1: เดี๋ยวโทรกลับทุกสาย
0: เขามีงานศพกันที่พัฒนานิคมนะ
1: ลพบุรีไง
0: เออกำลังไปในงานศพอยู่ๆชาวบ้านเห็นมีคนโบกมือเรียก
1: โบกเรียกไง
0: เดินเข้าไปดูทับช็อกไง
1: ช็อกเพราะอะไร
0: ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งขึ้นอืดเลยนะ
1: เอาแล้ว
0: ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งหนอนไตยั่วเยี่ยนอนเสียชีวิตปริศนาในรถ
1: รถหลังโบสถ์วัดเนี่ยนะ
0: จอดอยู่หลังโบสถ์นะ
1: ของวัดเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้13นาฬิกาบ่ายๆนะ
1: เป็นยังไง
0: พันตำรวจโทสันพบพลเรืองสารวัตรเวร
1: สภ.
0: พัฒนานิคม
1: เนี่ยนะ
0: รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถกระบะ
1: หายในต้นไม้เลย
0: ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์วัดแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อวัดจะไปทอดกฐินนะหน่อย
1: เออเพอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่วัดพัฒนาธรรมรามนะ
1: ไม่ใช่
0: มันอยู่ตรงข้ามกับร้านคุณจ๋านะ
1: เออไปซื้อกันได
0: ้ครับ
1: สินค้าของเราร้าน
0: แพทย์เวชโรงพยาบาลพัฒนานิคมไปอาสาสมัครไปนคร88ไป
1: ไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะ
0: มิตซูบิชิไททันทะเบียนลพบุรีครับ
1: จอดอยู่ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์ที่วัดเนี่ยนะ
0: ครับด่านประตูฝั่งคนขับเปิดอยู่
1: พบร่างผู้เสียชีวิต1ราย
0: เป็นชายสภาพเน่าเหม็นเจ้าส่งกลิ่นคลุกเคล้าโอ้คืออืด
1: มีหนอนตายเยอะเยี่ยเนี่ย
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่าการตายเขาตายเพราะอะไร
1: ก็นำร่างไปทำการชันสูตรพลิกศพ
0: ที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมก่อนเด้
1: อที่โรงพยาบาลพัฒนาเนี่ย
0: ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตพบโทรศัพท์1เครื่องวางอยู่หน้ารถ
1: ภายในกระเป๋ากางเกง
0: พบกุญแจรถยนต์2คัน
1: เจ้าหน้าที่รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ส่วนรถกระบะทางเจ้าหน้าที่ให้รถยกเอาไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพักพัฒนานิคม
1: แล้วก็ประกาศตามหาญาติเนี่ย
0: สอบถามพระภิกษุภายในวัดกล่าวว่า
1: เห็นรถกระบะคันนี้เข้ามาจอดนอนเป็นประจำเลย
0: ถึงไม่ได้ไปเข้าไปดูรถคันนี้มันจอดเป็นประจำแหละ
1: คันนี้วันนี้
0: ชาวบ้านมาจัดงานศพที่วัดภายในศาลาข้างโบสถ
1: ์เห็นว่าอ้าว
0: ลักษณะคล้ายก็มีคนโบกมืออ
1: ้าว
0: ก็เดินเข้าไปดูเนี่ย
1: ใครโบกอะนะ
0: ไม่รู้ใครเหมือนกัน
1: ปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ย
0: อ้าวมีคนตายอยู่ในรถเนี่ย
1: จึงได้ไปแจ้งกับพระภิกษุให้ได้ทราบ
0: แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจากทะเบียนรถแล้ว
0: ทราบทะเบียนรถในชื่อของคุณนิพนธ์อายุ61ปี
1: ก็เชิญญาติมาสอบปากคำเพิ่มเติม
0: แล้วก็นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: จังหวัดนครนายกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อ
0: เอาญาติใครพี่น้องใครแล้วนะ
1: ชื่อนิพนธ์นึกอ่ะเจ้าของรถเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่โอ้มาตายอยู่ที่วัดเนี่ย
0: เออนิพนธ์บุญประเสริฐอยู่บ้านเบิกเปล่าร
1: ู้จักเขาไงเรา
0: เอ้ารู้จักที่คนเนี้ยเป็นนักร้องเก่าใช่ไหมล่ะชาพิจิตรก็อัตจรหันกรัญยอของงง
1: งงใจ
0: ทางหลวงเอ๊ะทำถนนใหม่งบตั้ง9ล้าน9แสน 95,000 ล้านน
1: ่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: สงสัยก็ถนนมันดีอยู่แล้ว
1: แล้วไปทำใหม่ทำไม
0: จะทำมาทำใหม่ทำไมม
1: ันชาพิจิตรสงสัยไง
0: ไม่ต้องทำพิจิตรหลายจังหวัดก็เป็นเหมือนกัน
1: เป็นแบบไหนอ่ะ
0: ถนนดีๆเนี่ยขุดให้มันเสียแล้วก็ทำใหม่นะ
1: แล้วเขาไปขุดทำไมล่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: ถนนดีๆไปทำทำไม
1: เงินนี่จะไปใช้อย่างอื่นเนาะ
0: ผู้สื่อข่าวรับรายงานว่าแขวงทางหลวงกรมทางหลวงประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้าง
1: รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเนี่ย
0: ทางแอสฟัลต์หรือว่าถนนลาดยางนี่แหละ
1: ถนนพิจิตรสะพานหินทางหลวงเนี่ยนะ
0: หมายเลข113หลักกิโลเมตรที่81บวก400
1: เอางบเท่าไหร่งบเท่าไหร
0: ่ 9.95 ล้านอ่ะ
1: 9ล้านกว่าไง
0: เออเกือบ10ล้านน่ะ
1: โอ้โห
0: จะทำทำไมมันถนนมันยังดีอยู่แล้วพ่อมึงแม่มึง
1: ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้น
0: เออง
1: งงง
0: หากออกมาจากสะพานหินเพื่อจะทำพิจิตรจะมาพิจิตรผ่านสี่แยกสิริวัฒน์จะเจอถนนคอนกรีต
1: พอสุดถนนคอนกรีตอ่ะ
0: ถนนลาดยางก็มีอยู่แล้ว
1: โอ้
0: สภาพมันยังดีอยู่อ่ะ
1: ยังดีอยู่ไง
0: เออชาวบ้านเขาถามดิ
1: ตั้งคำถามว่า
0: เพราะเหตุใดฉนัยใหญ่เล่า
1: จึ
0: งต
1: ้
0: องปรับปรุงใหม
1: ่
0: โดยถามไปยังปปช.พิจิตรสตง.พิจิตร
1: เอ
0: ามาตรวจสอบหน่อยสิ
1: สตง.ด้วยไง
0: เออพ่อมึงแม่มึงมาตรวจสอบหน่อยทางด้านรัตนาเพชรไทยกรรมการชมรมสตองจิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดพิจิตรบอกว่า
1: เปิดเผยบอกตนในฐานะชาวพิจิตรเนี่ยนะ
0: อยากถามแขวงทางหลวงว่าถนนพิจิตรสะพานหินทางหลวงหมายเลข113นั้นน่ะ
1: ถนนมันก็ยังดีอยู่นะ
0: เหตุไฉนใหญ่เล่าต้องมาทำใหม่
1: ก็เสียดายงบประมาณเป็นอย่างมาก
0: เพราะแทนที่จะเอางบประมาณไปทำเส้นทางอื่น
1: นั่นนะสิ
0: ที่มันพังตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ไม่ไปทำ
0: ทำไมไม่ทำล่ะพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: มาทำถนนที่ดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ให้มันดีขึ้นไปไง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะจะหมดเวลาแล้วนะ
2: จ
0: ้าเดี๋ยวโทรกลับจ้า
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: เยอะแยะไปหมดเลย
1: งง
0: เป็นใครก็สงสัยนะ
1: งงใจ
0: ทีหลังพวกเราก็ต้องสงสัยกันมั่ง
1: สงสัยอะไรอ่ะ
0: ถนนหน้าบ้านเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: เมื่อไรจะเป็นคลองไม่สิมึงซื้อเรือมาใหม่เนี่ย
1: แหมนึกถึงอดีตนายกเก่าขุดถนนได้เป็นคลองขุดคลองเป็นถนนไง
0: หลวงคึกฤทธิ์อ่ะนี่นั่นเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่23เนี่ยนะ
1: ย้ำเสียอำเภอด้วยนะ
0: เฝ้าระวังติดตามการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ
1: เขาจะมีแจ้งเตือนด้วย
0: ครับนี่ครับชาวต่างชาติเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: กลายเป็นโจรเนี่ยดิ
1: มิจฉาชีพเน
0: ี่
1: ยนะ
0: เป็นมิตรเลยนี่มาจากอเมริกานะ
1: โอ้มาไกลเหมือนกันเนี่ย
0: เออลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่ก็ห้ามใช้คัตเตอร์ฟันคอตำรวจกลางกรุงเลยครับ
1: โอ้นี่มาแย่งอาชีพคนไทยเน
0: ี่
1: ย
0: มาแย่งอาชีพอะไรวะ
1: มิจฉาชีพเนี่ยนะเขามีอนุรักษ์ไว้คนไทยวะ
0: ตำรวจจากสน.พระพาชัยได้รับแจ้งว่าม
1: ีชายชาวต่างชาติลักทรัพย์เลย
0: เหตุในพระลักในร้านสะดวกซื้อ
1: สาขาพดุงด้าวนะ
0: จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบครับ
1: เมื่อไปถึงแล้วเป็นงานตำรวจไปเนี่ย
0: ร้อยตำรวจโทรประสานสมคเนรองสารวัตรจราจรสน.พระราชวัง
1: ขี่รถจักรยานยนต์ตรวจพื้นที่นะ
0: ขี่รถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุพอดี
1: พอดีเลย
0: เพราะว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นซึ่งหน้าถึงเจ้าตัวก็ระงับเหตุ
1: หลังจากมีประชาชนแจ้งแล้ว
0: พยายามไล่ติดตามผู้ก่อเหตุครับ
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมา
1: ฟันเข้าบริเวณคอของตำรวจเนี่ย
0: ครับจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าไปทางห้างเสือป่าพลาซ่า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล6ก็ไป
0: ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สน.พระพาชัยทีเนี้ย
1: สน.
0: จักรวรรดิ
1: ระดมกำลังไล่
0: ตรงนั้นมันเป็นแหล่งรวมสน.รวมกันพอดีไง
1: ใกล้ๆกันนะ
0: เออไล่ๆมนุษย์ต่างชาติเขาเนี่ย
1: มา
0: จับกุมได้พร้อมยึดมีดคัตเตอร์ของกลาง
1: แล้วมาทราบชื่ออะไรล่ะ
0: ชื่ออเล็กซานเดอร์ทรอยโลเปส
1: อายุ29ปีเป็นคนอเมริกา
0: เออ
1: แม่ดีเน่ไปอเมริกานี่แต่คนนี้มาประเทศไทย
0: อเมริกาอเมริโกยนี่แหละพอจับกุมได้ผู้ต้องหายังให้การวกไปวนมานิดๆบุกนิดๆจะแชร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ไม่ให้การร่วมมือเท่าที่ควรนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าอาจจะอยู่ในอาการเมานะ
1: เอานำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล
0: พบสารเทตามินแอมเฟตามีนนะครับ
1: ประเภท
0: ซึ่งเป็นสารพบในยาบ้าแล้วก็ยาไอนี่แหละ
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่เตรียมส่งตรวจเลือดแล้วตรวจยึดคืนยืนยันโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็พิจารณาดำเนินคดี
0: ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา
1: พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
0: แล้วก็
1: ทิ้งทรัพย์เนี่ยนะ
0: สองประเด็น
1: โอ้โห
0: พกอาวุธด้วยคัตเตอร์ถือประเวณอาวุธเลยนะ
1: พยายามฆ่า
0: เราถือคัตเตอร์ไปธรรมดาเนี่ยนะ มันก็คือคัตเตอร์เนี่ยแหละ
1: นั่น
0: แต่พอไปทำร้ายร่างกายคนปุ๊บกลายเป็นอาวุธนะ
1: เป็นอาวุธเลยไง
0: อ
1: โอ้มีแบบนี
0: ้ใช
1: ่แม่ไม่น่ามาแย่งอาชีพคนไทยเลย
0: ใช่
1: ลักทรัพย์สิ
0: สามมาจากอเมริกาข้ามน้ำข้ามทะเลมานะ
1: มาสร้างชื่อเสียให้กับอเมริกา
0: เออที่อเมริกาป่านี้เขาก็เบื่อนะทำกันแย่แล้ว
1: เออตอนนี้ก็เน่เน่เขาไปดังอยู่อเมริกาแล้ว
0: โอ้ไปขึ้นป้ายนะ
1: ขึ้นป้ายด้วย
0: ทาวเวอร์นั่นนะ
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: โอ้เน่เน่เน่เน่ไทยแลนด์ภูเก็ตอะไรนั่นนะ
1: ดังนะ
0: เออดังแข่งโชว์เล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์นั่นแหละอย่าหลานผมอ่ะนะเน่ๆหลานผม
0: อ่ะโทรหาลุงช้างครับที่หมายเลขโทรศัพท์0812901691 0812901691 วันนี้ผมมีข่าวดีเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์นะ
1: ว่าไง
0: เฉพาะวันอาทิตย์นี้นะครับท่านซื้อไทยแคลพัด2กระปุก500ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถม1กระปุกใช่ไหม
1: เขาแถม
0: เฉพาะวันอาทิตย์นี้นะครับถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะสั่งเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะครับซื้อ4แถม2ครับเนื่องจากว่า
1: ซื้อ4แถม2เลย
0: มีคนโอนเงินมาให้10,000ในห้างบอกลุงช้างเงินเดือนออก
1: ต่อไป
0: โชเล่ก็ออก
1: ออกแล้ว
0: คนละครึ่งไหมเรา
1: คนละครึ่งไงไทยพัดไง
0: ไทยพัด
1: สงสัยไม่ได้ใช้เดือนหน้าแล้ว
0: เอ้าไทยแคพัดนะเฉพาะวันนี้วันเดียวถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
1: บอกอยู
0: ่ซื้อ4
1: แถม
0: แถม2
1: แถมให้2ไม่ใช่ครบปลูกเดียวนะ
0: เออธรรมดาซื้อ4แถม1ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันนี้ซื้อ4แถม2วันนี้วันเดียว
1: ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกดีแหละ
0: อ่าเอ๊ะทำไมนินในห้างผมทำไมใจดีก็ไม่รู้เนี่ย
1: อ้าวเขาก็มีใจดีให้กับลูกน้องบางที
0: หนีคดีมากว่า14ปีเนี่ยอีก6ปีจะหมดเวรหมดกรรมอยู่แล้ว
1: ผู้ต้องหาวัย77ปี
0: แทงเพื่อนบ้านปมไก่ขี้ใส่รถอะ
1: โอ้เรื่องของปัญหาข้างบ้าน
0: หนีมา14ปีนะ
1: ไม่นานหนีไปเลย
0: ถ้าต่อไปอีกสัก6ปีแกก็80กว่านะ
1: ผมก็เสียเลยอ่ะ
0: ติดออกมากับเล่าถาเลยนะเนี่ย
1: เออ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: เป็นไง
0: ตำรวจไปจับกุมนายบุญส่งอายุ77ปี
1: ตามหมายจับของศาลจังหวัดมินบุรี
0: ลงวันที่15พฤศจิกายน2555ครับ
1: ปี55นะ
0: ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธมีดอาวุธไปในเมือง
1: หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
0: จับกุมได้ที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขตบางรักกรุงเทพ
1: ที่กรุงเทพเนี่ยนะ
0: สืบเนื่องมา14พฤศจิกายน55
1: นายบุญส่งได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้เสียหาย
0: มักมีปากเสียงทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำ
1: สาเหตุ
0: มาจากไก่ของผู้เสียหายมักจะเดินมาขับถ่ายใส่รถของนายบุญส่ง
1: เกิดความไม่พอใจกันเรื่อยมา
0: ทั้งวันเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายก็มีปากมีเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็เหตุการณ์ก็บานปลาย
0: ถึงขั้นลงไม้ลงมือโดยบุญส่งก็ใช้อาวุธมีด
1: แทงผู้เสียหาย
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หนีออกจากพื้นที่
1: พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: ขอศาลออกหมายจับไว
1: ้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมเนี่ย
0: ชุดจับกุมก็สืบสวนตามหาบุญส่งมา17ปี
1: จนกระทั่ง
0: 14ปี
1: จนกระทั่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลมาเจอกันเข้าม
0: ารับยาให้ไม่สบายไง
1: ตำรวจก็ไปจับกุม
0: วางกำลังเฝ้าสังเกตการกันทั้งพบตัวหน้าโรงพยาบาล
2: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่

0: 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
1: สื่อทางวิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวลืออ้างว่าประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พื้นที่บ้านกูมงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปพร้อมแจ้งว่าจากกรณีคืนที่ผ่านมาหน่วยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทำการบินลาดตระเวนทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจริงแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินในการควบคุมพื้นที่และป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสร้างความรุนแรงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเพื่อค้นหาความจริงฉกรนราธิวาสจะจัดกำลังร่วม3ฝ่ายฝ่ายปกครองตำรวจและทหารลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดที่ประชาชนแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในวันนี้และจะรีบแจ้งผลการตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบต่อไปโดยเร็วที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่องรอยจากเหตุระเบิดส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟแตกร้าวเสียหายภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสียหายอย่างละเอียดโดยจะเปิดเส้นทางอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยโดยผู้โดยสารมีแผนเดินทางในเส้นทางดังกล่าวควรตรวจสอบข้อมูลการเดินรถจากการรถไฟก่อนเดินทางและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดติดตามสรุปผลประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเช

0: เทศโชติกุลค่ะ
1: การจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับซึ่งทั้ง36ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น4โถโดยโถที่1จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงสุดและโถที่4จะเป็นทีมอันดับที่ต่ำที่สุดทางนี้จากการจัดโถอ้างอิงจากคะแนนค่าสามประสิทธิ์สโมสรยูฟ่าที่คิดคะแนนสะสมจากผลงาน5ฤดูกาลหลังสุดและแต่ละทีมจะถูกจับให้พบกับคู่แข่งโถละ2ทีมรวมทั้งหมด8ทีมและจะไม่สามารถจับมาเจอกันกับสโมสรจากประเทศเดียวกันได้นอกจากนี้เมื่อจบรอบลีกจัดอันดับทีมอันดับ 1-8 จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับ 9-24 จะไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เพลย์ออฟเพื่อแย่งสิทธิ์เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปด้านแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนียังคงสร้างสถิติส่วนตัวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปประจำฤดูกาล 2025-2026ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลอสุงเกียรติเป็นสมัยที่2ในอาชีพของดาเตวัย33ปีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมยิง36ประตูในเกมลีกพร้อมกับทำสถิติสุดโหดยิงรวม61ประตูจากทุกรายการให้กับทีมเสือใต้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากความสำเร็จทั้งนี
2: ้ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
4: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
5: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
6: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
7: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะเราเริ่มกันที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายพัฒน์พงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะให้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับระดมบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือให้มีการเตรียมรถบรรทุกรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองและจุดเสี่ยงน้ำท่วมดินสไลด์พร้อมเปิดทางระบายน้ำและแก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายทันทีค่ะโดยให้มีการประสานจังหวัดอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเส้นทางได้ทันสถานการณ์เองนะคะและพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจังหวัดน่านที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนโดยกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไปตรวจสอบถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอุ่นใจได้เลยค่ะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยพร้อมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตอย่างปลอดภัยค่ะทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักคนปลอดภัยก่อนเร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับปกป้องโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะนั่นก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านเฝ้าระวังวัดภูมินค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญกรมศิลปากรเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดๆที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดมพลังศาสนาวัฒนธรรมช่วยประชาชนเตรียมถุงยังชีพสมณบริขารและสิ่งของจำเป็นพร้อมระดมองค์การทางศาสนาขออภัยค่ะพร้อมระดมองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะสำรวจความเสี่ยงทั่วจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจะประสานจังหวัดปภ.อปท.วัดชุมชนและเครือข่ายนะคะเพื่อเฝ้าระวังศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพร้อมจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและจุดที่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะคนปลอดภัยก่อนนั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนจะต้องควบคู่กับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงอาคารหรือโบราณสถานนะคะแต่คือผู้คนชุมชนและวิถีชีวิตที่ร่วมกันสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกจังหวัดในทุกพื้นที่นะคะในขณะนี้ท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานทหาร ารเนี่ยหน่วยทหารในพื้นที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีการเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ระดับน้ำพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำจะลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงจะต้องเจอฝนนะคะในช่วงนี้ร้อยละ 70-80 ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3เองก็มีการดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมค่ะเต็มร้อยนะคะที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แต่การช่วยเหลือประชาชนค่ะก็จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะต้องเรียกว่าหน่วยทหารติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมกับปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยการอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์เดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูจังหวัดนะคะน่านรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะแล้วก็กลับคืนสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้นะคะรายการของเราก็มีวิธีป้องกันสัตว์มีพิษหนีน้ำค่ะเช่นการไม่ให้งูตะขาบแมงป่องเข้าบ้านนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีช่วงของน้ำท่วมฝนตกนะคะสัตว์มีพิษเนี่ยก็อาจจะหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านของเราเราควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มืดอับชื้นนะคะแล้วก็กองสิ่งของป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ตู้ค่ะเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนนะคะตัดหญ้าแล้วก็กำจัดวัชพืชรอบบ้านสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนที่เราจะใช้งานค่ะห้ามใช้มือเปล่าจับหรือเขี่ยสัตว์นะคะหากพบงูตะขาบหรือแมงป่องเนี่ยก็ให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งผู้เชี่ยวชาญช่วยจับนั่นเองค่ะในกรณีที่เราถูกกัดหรือว่าถูกต่อยในตรงนี้นะคะเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็อยู่นิ่งลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะล้างแผลเบาๆด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนะคะรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้าหากว่าถูกงูกัดหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลเลยนะคะแล้วก็ห้ามดูดพิษด้วยห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงและที่สำคัญนะคะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมอย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะในวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมงานนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนเป็นการเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รู้สิทธิ์ผู้บริโภคผ่านงานศิลปะและประสบการณ์จริงที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนนี้นะคะจัดขึ้นโดยสภาองค์กรของผู้บริหารเพื่อสะท้อนปัญหาและประสบการณ์จริงของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันผ่านงานศิลปะในรูปแบบสตอรี่นะคะภายใต้แนวคิด เราต้องไม่ยอมจำนนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและชวนให้ประชาชนกล้าที่จะตั้งคำถามกล้าพูดและกล้าส่งเสียงเมื่อพบการละเมิดสิทธิภายในนิทรรศการก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานของศิลปิน2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณบุญเชิดเข็มเงินถ่ายทอด4ประเด็นที่สภาผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนผ่านภาพสตอรี่บอร์ดจากฐานชาโคสะท้อนรากของความไม่เป็นธรรมและชวนให้สังคมเลือกว่าจะปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือลุกขึ้นสปีกอัพและไม่ยอมจำนนค่ะท่านที่2นั่นก็คือคุณจารินีเมธีกุลหรือว่าลุงเปิ้ลนะคะนำเสียงจากผู้บริโภคกว่า150คนที่ได้มีการพูดคุยรับฟังเรื่องราวความรู้สึกและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะเพื่อเปลี่ยนทุกเสียงที่ลุกขึ้นพูดให้กลายเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะสำหรับสปีดอัพนะคะคือพื้นที่ของการลุกขึ้นพูดพื้นที่ของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนเพราะสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและทุกเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการรับฟังงานนี้จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่18แล้วค่ะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนทุกท่านทุกท่านค่ะมาร่วมเรียนรู้สิทธิของตนเองผ่านงานศิลปะและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงพร้อมส่งต่อพลังของคำว่า Speak Up เพื่อสังคมที่เคารพสิทธิและความเป็นธรรมของผู้บริโภคกันนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปกันที่การฝึกซ้อมย่อยครั้งที่1และ2ของการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่17สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากันค่ะการดำเนินการซักซ้อมการฝึกซ้อมย่อยในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความสง่างามของกระบวนเรือพระราชพิธีการฝึกซ้อมทั้ง2ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะสำหรับการกำหนดการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนะคะนั้นครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกจังหวะของฝีพายคือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจกำลังพลกองทัพเรือทุกนายพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังและความสามารถเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคงดงามสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังการเห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยได้ยินแล้วจะต้องมนทุกคนนะคะดิฉันก็คือหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าการเห่เรือคือศิลปะชั้นสูงที่มีการผสานเสียงขับขานร้อยกองเข้ากับจังหวะพายเพื่อควบคุมความพร้อมเพรียงของฝีพายและรังสรรค์ความงดงามกองกังวานเนื้อสายน้ำความสำคัญของการเห่เรือเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมและราชสำนักไทยใช้บอกจังหวะเพื่อให้ฝีพายจ้วงพายพร้อมกันถ่ายทอดความเพลิดเพลินและลดความเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยรับฟังสารคดีตอนการเห่เรือเพื่อสัมผัสความงดงามของเสียงต้นเสียงและลีลาในขบวนเรือไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

การให้จังหวะแก่ฝีพายให้พายตามจังหวะทำนองเพื่อให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงกันที่เรียกว่าการเห่เรือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคคำประพันธ์สำหรับใช้เป็นแบบอย่างของบทเห่เรือเก่าที่สุดที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาบเห่เรือบทพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือที่ออกพระนามกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏหลักฐานการนำบทเห่เรือทั้งที่มีมาแต่เดิมและประพันธ์ขึ้นใหม่มาใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆสืบมาเมื่อเรือพระที่นั่งทรงเริ่มออกจากฉนวนประจำท่ามาเข้าขบวนพนักงานต้นเสียงเห่ก็จะขึ้นต้นเกริ่นเห่เป็นทำนองตามเนื้อความในโครงสี่สุภาพจึงมักเรียกว่าเกริ่นโครงเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อจบเกริ่นโครงเรือพระที่นั่งทรงก็เข้าที่และพร้อมเคลื่อนตามขบวนได้พนักงานนำเห่จึงเริ่มการเห่ตามทำนองได้แก่ช้าละวะเห่มูลละเห่และสวะเหช้าละวะเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหช้าเป็นทำนองที่ใช้เริ่มต้นการเหมีจังหวะท่วงทำนองไพเราะถือเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในขบวนทุกลำไปพร้อมกันอย่างช้าช้าโดยบทเหที่ใช้ทำนองช้าละวะเหคือกาบยานี 2-3 บทแรกของกาบเหเรือ

0: ง
1: มูลเหตุหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหเร็วเป็นการเหในจังหวะกระชั้นกระชับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในตำนานเหเรือว่ามูลเหคงหมายถึงการเหเป็นพื้นใช้ขณะพายเรือทวนน้ำต้องพายหนักแรงจึงพายจังหวะเร็วขึ้นและใช้เหทำนองเร็วการเหทำนองมูลเหนี้เป็นทำนองที่ใช้ขณะเดินทางไปเรื่อยๆเป็นทำนองยืนพื้นพนักงานเหจะร้องตามบทเหเป็นทำนองแล้วฝีพายจะรับตลอดมูลเหจึงเป็นทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายพาขบวนเรือไปจนเกือบถึงที่หมาย
0: พระเอ๋ย

สวะเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายพนักงานนำเหและพลพายจะต้องจำทำนองและเนื้อความให้แม่นยำเพราะต้องใช้ปฏิภาณคเนระยะทางและใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเหที่ยากที่สุดแต่แสดงความสง่างามของขบวนเรือได้เป็นอย่างดี

0: การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่กอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเหที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบเนื่องมาจากอดีตถึงปัจจุบันสมัยนับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดิน
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมศิลปากรค่ะไปต่อกันที่โรคระบาดในช่วงนี้กันบ้างนั่นก็คือโควิดค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียซึ่งถ้าหากมีอาการป่วยเหล่านี้นะคะหรือว่าตรวจพบเชื้อควรที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการพักรักษาตัวอยู่บ้านแล้วก็แยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าไปทำงานขณะที่ป่วยอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นเนี่ยต้องออกจากที่พักก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนอกจากนี้นะคะการพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแล้วค่ะยังช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นด้วยนะคะทางด้านของนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะสามารถรักษาได้แต่ยังมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและหญิงตั้งครรภ์ค่ะรวมไปถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยควรที่จะสังเกตอาการของตนเองด้วยหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะแยกตัวจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นทันทีแล้วก็เข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนั่นเองค่ะและกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำประชาชนช่วงนี้ดูแลสุขภาพอนามัยโดยการหมั่นล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวลดการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงและหากมีอาการรุนแรงหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอาการของตนเองก็ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422เน้นย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์1422นั่นเองค่ะไปต่อกันที่นโยบาย Quick Win นะคะของรัฐบาลที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของพี่น้องประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นการระบายรถบนถนนมิตรภาพที่จะช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวนั่นเองค่ะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเปิดใช้เส้นทางทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 12:00 น.นั่นก็คือเที่ยงวันต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 24:00 น.นั่นก็คือเที่ยงคืนซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมนั่นก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวนี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570นี้เลยค่ะกรมทางหลวงเองเขาก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดสายทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปนี้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะใช้ ช่องทางไหนได้บ้างนะคะเส้นทางไหนกันได้บ้างเส้นทางแรกนั่นก็คือขาออกจากกรุงเทพมหานครสามารถใช้เส้นทาง M6 จากด่านบางปะอินวิ่งไปลงด่านปากช่องถนนธนรัตน์หรือจะวิ่งต่อเนื่องยาวไปถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวกค่ะเส้นทางที่2ขากลับเข้ากรุงเทพมหานครเนื่องจากมีงานก่อสร้างทางฝั่งขาเข้าช่วงปากช่องมวกเหล็กนะคะยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นการเดินทางจากปากช่องจึงต้องใช้ถนนธนรัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพวิ่งมาเข้าที่ด่านมวกเหล็กเพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะเส้นทางที่3นั่นก็คือจุดเข้าออกที่เปิดให้ใช้งานได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องนะคะในกรณีที่วิ่งเข้า M6 ที่ด่านปากช่องจะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งหน้าไปสีคิ้วหรือเมืองนครราชสีมาเท่านั้นค่ะเส้นทางที่4จุดพักรถที่เปิดให้บริการจำนวน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือจุดพักรถทับกวางที่บริเวณกิโลเมตรที่65ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมีห้องน้ำและเครื่องดื่มให้บริการนะคะแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ใช้เส้นทางใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาจุดเข้าออกการใช้เส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือข่าวสารนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปิดทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีหลายประเด็นที่ต้องติดตามคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ยังต้องติดตามความคืบหน้าหลังคนร้ายก่อเหตุป่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกัน51เหตุเจ้าหน้าที่เคอร์ฟิวคุมเข้มพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานล่าตัวผู้ก่อเหตุและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องโดยสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ภาคเหนือช่วง 23-24 สิงหาคมนี้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากด้านรัฐบาลประสานกลาโหมระดมทหารช่างเครื่องจักรหนักเสริมปภ.ผลักดันภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวให้แล้วเสร็จใน7วันพร้อมอัดงบ100ล้านบาทให้จังหวัดน่านเดินหน้าสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนประเด็นสวมบัตรสีชมพูยังต้องติดตามหลังผู้ว่าชัชชาติสั่งเดินหน้าตรวจสอบเข้ม50เขตเร่งรัดเจ้าบ้านชี้แจงภายใน30วันกระทรวงดีอีเตรียมเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมนี้หลังเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบเข้าระบบโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จริงสิ้นเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัด26สิงหาคมนี้ไต่สวน5พยานรวมทั้งเลขากกต.ปมบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเลือกตั้งสั่งงดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงอนุญาตให้แค่คู่ความเข้ารับฟัง25สิงหาคมนี้รัฐสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่2เริ่มต้นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างเป็นทางการพรรคฝ่ายค้านเล็งถล่ม4ประเด็นหลักเช่นการทุจริตสอบท้องถิ่นและปมไทย AI Passportศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช. 3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้วางกรอบระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณา1ปี28สิงหาคมนี้ที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยหลังมีกรณีคนต่างชาติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎหมายไทยสร้างความเดือดร้อนไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้งโดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยและยื่นหนังสือกับสภ.ป่าตองไปแล้วและกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มสุกที่28สิงหาคมนี้10โมงเช้าเป็นต้นไปไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางยกระดับเดินทางสู่ภาคใต้แก้ปัญหารถติดถนนพระราม2หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม
4: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของนันอนันต์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197 กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับญาติเพียงญาติยาครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายท่านนะฮะอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานกับครอบครัวทำข้าวปลาอาหารหรือพูดคุยกันดูหนังฟังเพลงฮะดูทีวีร้องคาราโอเกะหรือจะฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพื่อความสุขกายและสุขใจหลายท่านก็เดินทางไปไหว้พระขอพรหรือไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับลพบุรีก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่หลายทางเนาะก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อศาลพระการนะครับหรือจะไปท่องเที่ยวนะใกล้ๆบริเวณนั้นนะนั่นก็คือว่าปรางสามยอดนะปรางสามยอดเคยอยู่บนหลังแบงค์500ใช่ไหมปรางสามยอดเนี่ยวัดวารามต่างๆในเขตพื้นที่ลพบุรีก็หลายที่นะครับหรือจะมาท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักก็ยินดีฮะช่วงนี้ฮะนะก็มีหาดทรายเทียมด้วยนะฮะก็มาเหมือนไปเที่ยวนะฮะชายทะเลเลยแต่ว่าน้ำไม่เค็มเท่านั้นเองฮะเพราะเป็นน้ำในเขื่อนป่าสักนะฮะหรือท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าอ่างสับเหล็กบอกอ่างสับเหล็กเนี่ยมีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นมีการใช้ประปาแล้วแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีท่อ PVC หรือมีท่อเหล็กประการใดเขาใช้ท่อดินเผานะครับส่งน้ำมาจนถึงวังนารายณ์ระยะทางก็ประมาณ10กว่ากิโลฮะตก20กิโลเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตัวเองหรือโคกตูมนี่แหละนะเป็นการเชื่อมต่อนะฮะก็เป็นอันว่าไปท่องเที่ยวกันบอกหลายท้องที่หลายจังหวัดก็มีที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะจังหวัดอ่างทองเนี่ยวัดเยอะมากโบราณสถานมากมายหรือจังหวัดสิงห์บุรีฮะพระนอนจักรศรีนะครับชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่ามีที่เที่ยวอีกเยอะนะฮะหรือจะไปกินปลาเผาฮะแม่ลาปลาเผาฮะขึ้นชื่อฮะเขาบอกว่าปลาช่อนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่แม่ลาปลาเผาแม้กระทั่งว่าจังหวัดต่างๆที่เขาจะมาปลานำปลาช่อนเผาเนี่ยนำมาจากแม่ลานะครับซึ่งราคาจะแพงแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเวลาปลาเผาฮะเขตนั้นจะมีโอ้โหนะเป็นปลาช่อนเผามากมายแต่ว่าไม่ได้มีปลาช่อนเผาอย่างเดียวหรอกนะครับก็จะมีอาหารการกินอย่างอื่นเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทยๆของเรานี่แหละนะก็ไปทานกันนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันเขตสิงห์บุรีและชัยนาทบอกสวนนกเนี่ยน่าท่องเที่ยวมากแล้วก็มีที่วัดวาอารามต่างๆเยอะฮะเยอะมากเลยและขาดเสียไม่ได้ไปนะไหว้หลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าด้วย เดี๋ยวไปจะเห็นที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านไปขอเลขเด็ดนะวัดทรงเสวยฮะวัดทรงเสวยเนี่ยมีเขาเรียกตุ๊กตาเด็กฮะจำชื่อไม่ได้แล้วสินะฮะก็ไปขอเขาได้เลขเด็ดมาหลายงวดคนก็ถูกกันมากมายหรือไปอุทัยธานีเนี่ยมี ที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีอาหารที่จังหวัดอื่นไม่มีคือปลาแรดฮะปลาแรด
ชื่อเขาจริงๆฮะไม่ได้เรียกว่าปลาเขานิสัยไม่ดีหรอกนะฮะแต่ว่าเป็นปลาที่รสชาติอร่อยมากสุภสิทธิ์เคยไปทานครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็ไปไหว้วัดเขาเรียกวัดของหลวงปู่ฤาษีริงดำริงดำนะปู่ฤาษีริงดำนะฮะก็ไปไหว้พระขอพรที่ตำบลน้ำซึมนะฮะก็ไปไหว้กันมีที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นเขตอุทยานป่าซึ่งขณะนี้เขาคงปิดอยู่อ่ะห้วยขอขาแข้งซึ่งมีเรื่องราวของเสือที่เอาเจ้าที่ลากเอาไปกินเนี่ยไม่ได้กินทั้งตัวนะแต่ว่าเขาบอกว่ามาวิจัยแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานอนลาบนะทำให้เสือเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนาะไปท่องเที่ยวกันหลายที่หลายทางพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะเมืองเก่าแหละพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับมีที่ท่องเที่ยวมากมายกาญจนบุรีนครปฐมนะฮะที่ท่องเที่ยวเยอะที่ฟังรายการตรงนี้ทุกสถานที่ทุกจังหวัดเลยทีเดียวเอ่ยเสียงเรียงนามไม่หมดอย่านะอย่าว่าสุภสิทธิ์เนาะให้ท่องเที่ยวกันเพื่อมีความสุขส่วนมากคนจะไปทำบุญสุนทานกันและไปขอพรกันโดยเฉพาะเลขเด็ดเนี่ยอดสิไม่ได้ฮะหลายท่านก็ไปขอเลขเด็ดกันมาขอให้สมหวังดังใจทุกๆท่านนะให้ถูกทั้งหวยรัฐบาลและหวยเอกชนเลยนะครับ รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่าน2ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังทั้ง2ชั่วโมงจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถหมุนคลื่นไปเจอกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบนคลื่นวสป.711กิโลเฮิรตซ์นะครับนั่นคือ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นเรียกภาษาบ้านเราอีก1ชั่วโมงเป็นว่าในภาคกลางวันนี้สุภสิทธิ์จะเจอกับญาติเพียงญาติยา3ชั่วโมงในวันอาทิตย์วันนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงแต่ต้องไปนับบวกกับอีกคลื่นวสป.711นั้นอีก1ชั่วโมงนะครับแต่กลางคืนมีทุกค่ำคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเรื่องราวนะของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นตำบลหนองแวงนะครับซึ่งเป็นเขตที่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก่อนหน้านี้ตาเฮียงได้ไปถวายที่ดินเพิ่มเติมให้กับวัดเนี่ยถึง21ไร่นะฮะก่อนหน้านั้นแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจนกระทั่งป้าดาและก็ทายาทเนี่ยมาทวงถามแต่ว่าป้าดาเนี่ยเป็นคนที่ออกหน้าส่วนลูกเนี่ยก็คงจะปากสู้ป้าดาไม่ได้ละ ก็เลยให้การสนับสนุนนะแต่มีตัวบทกฎหมายมีการตัดสินกันมาแล้วหลายศาลนะครับว่าที่ดินที่ตายเฮียงนั้นตกกับวัดแล้วนะครับก็แม้ว่าจะมีข้ออ้างตามกฎหมายต่างๆนั้นคือยังไม่เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อจากตาเฮียงเป็นของวัด 100% แต่ว่าทางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะก็คือว่าเป็นการส่งมอบนะเป็นเจตนาที่ยืนยันถ้าตามภาษากฎหมายคือตกเป็นของวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการต่อสู้กันหลายศาลจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ดินแถบนั้นผ่านมาหลายปีมากก็เพิ่มมูลค่าขึ้นเป็นพันๆล้านจนมีคนคำนวณว่าไปตก 3,000 ล้านแล้วถ้าไล่หลังไปสมัยนู้นก็คงจะไม่นะฮะไม่แพงจนถึงขนาดนี้แต่วันเวลาและความเจริญมันไปครอบคลุมพื้นที่ตรงนั้นให้เกิดมูลค่าสูงมากทำให้ลูกหลานเนี่ยอยากได้คืนก็ต้องต่อสู้ทางตัวบทกฎหมายกันต่อไปแล้วก็ศาลตัดสินมาหลายครั้งแล้วตอนหลังก็มีการละเมิดนะทีมงานป้าดาก็เอาถังเรียกว่าอะไรท่อน้ำฮะท่อคอนกรีตเนี่ยไปกว้างนะทางเข้าออกวัดแล้วก็มีปูนแผ่นเนี่ยไปเทฮะไปเทใส่ท่อน้ำนะท่อคอนกรีตนะทำให้ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้ายอีกนะครับมีผู้ร่วมขบวนการ
หลายคนจนกระทั่งมีคนหนึ่งดูในคลิปเนี่ยไปอ้างเบื้องสูงด้วยนะฮะเป็นอันว่านะครับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่อนคลายแล้วก็จะได้ความจริงแต่ต้องเคารพตัวบทกฎหมายกันทุกท่านนะครับสุภาษิตจะไม่ตัดสินตรงนี้นะครับจะให้ตัวบทกฎหมายและศาลเป็นผู้พิพากษาจะได้เข้าใจตรงกันและทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนนะฮะทั้งฝ่ายโจทก์จำเลยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องยอมรับคำตัดสินนะครับถ้าเราไม่เคารพศาลแล้วบ้านเมืองนั้นจะไม่สงบนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุดหนึ่งศูนย์ภัยบำรุงกายยิงชัยเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงดูแลเบาหวานกำดันไขมันด้วยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนผู้แพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยสมรรถภาพที่เสื่อมถอยแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยแล้วก็ท่านหญิงท่านชายอายุอนามมากขึ้นกระดูกผุกระดูกพุนนะก็ไปบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสด่วนกว่าวัยเป็นยาอายุพัฒนาด้วยทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทสูตร1สุภาษิตไลวิชันกระปุกสีแดงนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะสุนภัยถึง85ชนิดเลยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดนะความเสื่อมโทรมที่มาก่อกินตามร่างกายของเรารวมทั้งบรรเทาการปวดเมื่อทั่วสารพางกายชาปรือมือปลายเท้านะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนเป็นตะคริวเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเหินไม่สะดวกสบายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินกระดูกทับเส้นประสาทหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของการขับถ่ายอุจจาระแข็งนั่นคือท้องผูกเป็นผลดึกไปกล่อมอาจมอุจจาระนี่แหละให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่อ่อนไปและไม่แข็งไประบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับนี่คือสุดยอดสุนภัยแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับดีทุกสิ่งดีทุกอย่างทำให้สมองจำใสนะร่างกายดีชีวิตมีสุขนะก็บอกว่ากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยตามร่างกายนะครับดีที่สุดแล้วนะถือว่าร่างกายดีทำให้สมองดีผิวพรรณดีดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถูกมากดีมากกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วท่าน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยเกาต์รุมาตอยสุภาษิตแนะนำให้ทาน2ส่วนร่วมกันเพราะมันปวดลึกเจ็บลึกแล้วก็หลายท่านนอนเป็นผักเลยหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ปวดคอปวดเข่าทุกทรมานมากๆนะครับทาน2สูตรรวมกันเลยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4กระปุกแถม2ได้6กระปุกเลยยัดเพียงยัดยาครับ 1,400 บาททานทั้ง2ตำรับเนี่ยได้ตัวยาถึง115ชนิดเพราะสูตร1เนี่ยมีทั้งหมด30ชนิดและสูตร2มี85ชนิดได้สุนภัยทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถประจำครัวเรือนประจำบ้านเรือนของท่านแข็งแรงปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นหนักหนาสาหัสก็ทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดด้วยสุดยอดสุนภัยทั้ง2ชนิดนี้สูตร1บำรุงร่างกายสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็อยากให้ท่านนะสั่งนะฮะกระปุกเดียวแล้วก็ส่งแล้วนะเสียค่าจะส่ง50 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี4กระปุก1,0002กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับใหญ่ท่านได้ทานอย่าได้ลองซื้อไปแล้วแบ่งกันทานก็ได้นะ
จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่าน6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสุภสิทธิ์ขอรับประกันส่วนวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยหมอพยาธิเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านพิษรักพิษณุโลกสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: หลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วมันดีทุกสิ่งดีทุกอย่างเลยก็เพราะสารสกัดเนี่ยเพราะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหลายท่านสายตาดีนะถ้าเกิดหนังหนาสะอาดต้องทานวิซอนนะแต่ก็ช่วยได้นะครับมีน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมก็บอกทำให้หลอดเลือดสะอาดมากนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารสกัดจากถังเช่านี้สุดยอดบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกสารสกัดจากโกจิบุรีบำรุงสายตาเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ก็ดูแลเคลือบข้อเข่าในจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับเบต้ากลูแคนจากยีสต์ต่อต้านอนุมูลอิสระนะสารก่อมะเร็งนะต่อต้านสารสกัดจากเม็ดงาดำเนี่ยนะดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยปวดข้อปวดเข่าบำรุงผิวพรรณกระชายดำในบำรุงเลือดให้มีพละกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงสารสกัดเจียวกุหลาบเนี่ยโอ้โหทำให้ระบบร่างกายนี่ดีมากยอดเยี่ยมแคลเซียมแมกนีเซียมทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกไม่ แข็งแรงไม่เปราะไม่หักง่ายมีแอลคานิทินแอลกูตาไทม์อุกแอลกูตามีนนะฮะทำให้ผิวพรรณดีฮะผ่องใสแล้วก็ให้ร่างกายกระชับนะฮะขับไขมันรีดไขมันนะฮะสารสกัดจากใบเป็ดกล้วยส่งเสริมความจำแอลอาร์จินินแอลกูตาไทโอนนะผิวดังนีออนเลยนะผ่องใสสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยบำรุงสายตาโสมเกาหลีเห็ดลินจือก็รู้อยู่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดีเลิศประเสริฐสีมีรูทีนวิตามินซีวิตามินเอใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมแล้วก็ยังใช้สารสเตียรอยด์แก่โคไซให้กับวิตามินแต่ดีเลิศประเสริฐสีอร่อยด้วยดีด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันอย่างดีแท้แน่นอนนะชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 แล้วก็วิสซอนบีพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิสซอนครับตั้งแต่ผลิตมา10ปีในยะเพียงยะน้ำหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นของดีระดับพรีเมียมคือว่าหลายท่านเนี่ยนะบอกว่าซื้อวิสซอนต้องให้ไปบำรุงดวงตาเนาะไม่ต้องเอามาทดลองนะคือว่ามียะเพียงยะยาน้ำหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านยะเพียงยะยาทุกท่านเอาไปทานแล้วตาดีอย่าไกวเกวซื้อวิสซอนเนี่ยเพื่อดูแลดวงตานะฮะดูแลดวงตาโดยเฉพาะเลยนะฮะตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาททานให้ตาดีทานให้ตาหายนะครับตากลับมามองแจ่มใสเหมือนปะตาหนุ่มตาสาวด้วยวิซอน2คำจำให้แม่นวิซอนวิซอนดูแลดวงตาแพ็คเกจอย่างดีนะครับบรรจุในกล่องในกล่องในฟอยล์ในซองอย่างดีที่สำคัญเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนครับสอบถามและสั่งซื้อทวีพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้าตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาปั๊บ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไปเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแฝดเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
3: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
2: อ
3: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให
3: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: คือการยืนยันว่ากาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับกลิ่นยั่วยวนใจหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขอบคุณพี่ไพฑูรย์จันทร์งามแล้วก็ป้าน้อมวิชานำด้วยที่มาบอกกล่าวเล่าขานว่าวิสซอนตาดีเมื่อทานวิสซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้15หยกหยกชายเมืองสิงห์แล้วก็16หย่อนหย่อนดวงใจเมืองสิงห์นะครับมาถึงชอยเมียขี้หึงทศพลหิวพานณโยงณพวงณนงครับ

เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับเพลินพรมแดนยอมตายเพราะความบ้าเป็นเพลงที่ฟังแล้วสนุกสนุกนะครับและไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีส

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับความปลอดภัย3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดด้านรองผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อช่วงสายวันนี้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพลฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุความไม่สงบกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเบื้องต้นพบว่าแรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างศาลาที่พักริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD และกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานรอยนิ้วมือแฝงรวมถึงหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเร่งขยายผลขณะที่อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดเร่งติดตามคนร้ายยอมรับด้านการข่าวได้รับแจ้งมาเป็นระยะคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดเหตุหลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยฝ่ายปกครองได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวานและได้เร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมกำชับกำลังชุดคุ้มครองตำบลให้เฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อความปลอดภัยพร้อมรักษาฐานที่มั่นและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนายนฤชากล่าวว่ากรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่การประกาศมาตรการเพิ่มเติมไปเป็นตามแผนของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกองทัพภาคเป็นหน่วยควบคุมสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้ยังต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สำหรับด้านการข่าวนายนฤชาระบุว่าฝ่ายปกครองได้รับแจ้งข้อมูลเป็นระยะและได้ส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติโดยประเมินว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการและกระจายกำลังในพื้นที่ค่อนข้างกว้างจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่องณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทหารกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาทหารหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธร

0: รฝางจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจตะเวนชายแดนที่334ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากหมู่บ้านแนวชายแดน
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เป็นบทเพลงที่คุ้นหูยอดเพลงยอดยามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเลยทีเดียวนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆความหมายดีมากๆคำแพงเนี่ยคนอีสานเนี่ยเขาจะเรียกแทนผู้หญิงที่เป็นอันที่รักนะฮะนั่นคือถ้าเกิดไปท่องเที่ยวเนี่ยมีคนเรียกเราว่าคำแพงเนี่ยจงยิ้มและก็ยอมรับมีคนหมายตาอยู่นะแซคชุมแพครับคำแพงครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบนที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลานะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยเจอท่านก็มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆมาบอกเก่าเล่าขานแล้วก็มีความรู้สึกดีๆนะด้วยความรักความปรารถนาดีความห่วงใยความคิดถึงมาส่งให้ยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะประสานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้เกิดความสุขความสำราญทำให้ท่านสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้แล้วก็มีความสุขอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ฝ่าฟันให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองให้กำลังแรงใจทุกท่านนะกำลังแรงใจเนี่ยไม่ได้ซื้อได้หาได้สีเงินสีทองมาแต่ประการใดยิ่งให้ยิ่งได้นะครับยัดเพลงยัดยาครับนอกจากจะให้กำลังแรงใจกับคนข้างเคียงแล้วก็ให้กำลังแรงใจกับตัวท่านเองนะครับสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นนะฮะเรื่องราวของชีวิตต้องสู้นะไม่สู้ก็ไม่ชนะเขาบอกโลกเราของทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาระมาตกกับตัวเราแม้กระทั่งการสู้รบในตัวกลางแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่ว่าขณะนี้น้ำมันก็ยังแพงอยู่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะฮะไม่น่าเชื่อเขารบกันอยู่ดีๆแต่ประเทศต่างๆเดือดร้อนรวมทั้งประเทศไทยด้วยรบเนี่ยก็ไม่ดีฮะมีการสูญเสียค่าฟันค่าแกงกันแล้วก็มีพิกลพิการมากมายเสียหายยับเยินฮะแม้แต่ว่าสงครามจะเสร็จสิ้นลงแต่ประการใดความเสียหายมากมายคำนวณเป็นเงินเป็นทองโอ้โหสู้กับแหลกลานอิหร่านนี่ก็โดนถล่มยับฮะสิ่งก่อสร้างต่างๆและก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ตายกันนะที่ไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสพิกลพิการแม้กระทั่งอิสราเอลนะฮะซึ่งสหรัฐนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้เบื้องหลังหรอกออกนอกหน้าคู่กันเลยถล่มอิหร่านเขาบอกการพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีมา47ปียัดเพ็ญยัดยาครับตอนนึงแล้วยาวนานมีสงครามเกิดขึ้นนะอิหร่านเนี่ยน่าเห็นใจอีกอย่างหนึ่งโดนสหรัฐเนี่ยเขาบอยคอตนั่นคือไม่ให้ค้าขายกับประเทศอื่นๆนั่นก็คือว่าสะสมนะเรื่องราวของเครื่องบินรบนะอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่มีการพัฒนานะครับเครื่องบินก็เก่ามากแต่ปรากฏว่าสหรัฐนี่ทันสมัยอยู่เสมอแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่โดนบอยคอตนั้นอิหร่านก็ซุ่มนะสร้างจรวดซึ่งมีอนุภาพสูงนะครับสามารถจะไปถล่มระยะทางนี้เป็นหลักพันกิโลพันสองพันกิโลเขาบอกว่าได้ถึง 4,000 กว่ากิโลแต่ไม่สามารถผลิตได้ระยะทางที่จะยิงไปได้ถึง10,000กิโลเพราะว่าอิหร่านนั้นนะจะยิงไปยังแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกานั้นไปไม่ถึงแต่ก็ทำลายล้างประเทศรอบนะฮะแถบทวีปกลางได้ทั้งหมดนะฮะคือซาอุนะฮะหรือดูไบเขตดูไบนะคูเวตอะไรตัวมีอะไรซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐเนี่ยอิหร่านก็ไปทำลายตรงนั้นและก็เรือรบสหรัฐเนี่ยบอกเรือลำใหญ่โตมโหฬารบรรทุกเครื่องบินบรรทุกนักรบนะรถลา
นะทำการรบเนี่ยมี 4-5 ลำจอดตรงนั้นแต่ละลำนี้บรรทุกนะทหาร 4-5,000 คนเลยทีเดียวก็ล่องลอยอยู่ทะเลอาหรับตรงนั้นนะครับซึ่งพร้อมจะนะเล่นงานนะเล่นงานอิหร่านแต่ว่าถึงจุดนะถึงจุดตรงนี้แล้วประเทศต่างๆที่อยู่ในอาหรับนั้นนะครับก็ต้องไปอ้อนวอนสหรัฐบอกอย่าสู้รบกันเลยเดี๋ยวอิหร่านมายิงจรวดใส่ประเทศเขาต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายเนาะก็ทำให้ช่วงนี้การปะทะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับผ่อนคลายลงนะครับเป็นว่าไม่รู้ว่าจะปะทุกันเมื่อไหร่นะแต่ภาวนาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยเพราะว่าส่งผลกระทบต่อน้ำมันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทำให้การอยู่ที่ฝืดเคืองและก็อาหารการกินค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยมันกระสูงขึ้นนะทำให้ประเทศไทยซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วกับหนักกว่าเดิมอีกนะครับด้วยความรักและห่วงใยและสร้างความเข้าใจกับญาติเพียงญาติทุกท่านครับชีวิตต้องสู้สู้ไม่ถอยนะฮะถอยก็ไม่ได้เนาะชีวิตของเราและให้กำลังใจตัวเองและก็ให้กำลังแรงใจนะทุกท่านเลยนะจากใจสุภสิทธิ์อนัตตสลาครับสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาและก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขอประกาศก่อนนะครับมีทั้งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายคอฟฟี่และก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองหรือร้านลุสสาวสมบัติเพศัตนะครับมีจำหน่ายทุกอย่างรับคนละครึ่งด้วย60-40นะฮะนั่นคือทางรัฐออกมากกว่าคือรายการไทยช่วยไทยพัฒนะครับไปซื้อได้นะที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินหรือป้าองค์ไกวัตันอิงป้าประหารร้านสุกิจเพศัตพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีขายดีทุกวันครับร้านสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงมีจำหน่ายทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านตองนาพนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแก่ตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสอนดูแลดวงตานะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นัดซื้อกันเยอะๆเลยนะครับยัดเพียงยัดยาครับหลายท่านบอกว่าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศไปแล้วยัดเพียงยัดยาก็โทรศัพท์มาที่สุภสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจฮะโทรมาสอบถามและสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเช็คเวลาวัน2วันก็ถึงแล้วมีทีมงานหนุ่มหล่อสาวสวยเนื้อม้าเร็วของเราจะส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นเป็นสารออร์แกนิกนั่นคือไม่มีสารเคมีไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารตารายปลูกในโรงเรือนอย่างดีปลอดภัยทุกประการมีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารตารายผลิตด้วยความมาตรฐานโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999ของใกล้จะหมดนะฮะหรือนะฮะของที่อยากไปทดลองก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้นะครับหรือไปตามร้านที่สุภสิทธิ์ประกาศไปแล้วนั้นหรือก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมาเลยนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะอธิบายขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่านะเอาไปทานแล้วสมคำล้ำลือสมคำโฆษณาเพราะว่าแต่ละวันนั้นยัดเพียงยัดจะโทรศัพท์มาบอกเก่าเล่าขานว่าทานสูตร1สูตร2แล้วดีเลิศประเสริฐสีมากๆเลยเพราะว่าเป็นยาขึ้นทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือ
ุณสมบัติทางการรักษาอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าทานวิซอนแล้วก็ปรากฏว่าดีขึ้นตาดีขึ้นชัดเจนแหละทานแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วหมดเงินหมดทองมากมายมหาศาลตาก็ไม่ดีขึ้นพอมาทานวิซอนสักกล่องนะพอไปทานด้วยกล่องเดียวปรากฏว่าตาดีขึ้นแล้วก็บอกสุภาษิตว่าโอ้โหลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจมานานรู้อย่างนี้ทานซะแต่นานซะก็ดีแล้วจะต้องไม่เสียเงินสีทองมามากมายมหาศาลแบบนั้นบอกแล้วของดีต้องลองนะไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแม้ว่าจะไปทานที่อะไรที่ไหนมาก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเราจะได้ไม่ไปหลงกลอีกเนาะมาทานวิสอนเถอะแล้วจะรู้ว่าดีนะครับก็4กล่อง 2,700 นะกล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีส่วนสูตร1สูตร2นั้นกระปุก2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทนชัยกาแฟใครไม่เคยดื่มอยากให้ดื่มนะฮะแล้วจะรู้ว่าดีได้ครบถ้วนได้ร่างทองกลับมาเลยกับสารสกัดระดับพรีเมียม24 in 1ปลอดภัยอร่อยด้วยดีด้วยได้ร่างทองกลับมาได้สารสกัด24ชนิดระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวดื่มทุกวันดีทุกวันไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ดื่มดีทุกโรคนี้ดื่มได้นะกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับย้ายเพียงยาครับซื้ออย่างละกล่องอย่างละกระปุกรวมกันมาก็ได้สุภาษิตพร้อมจะส่งให้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีประสบการณ์ย้ายเพียงยาเอาไปทานมากมายมหาศาลแล้วก็ได้ผลสมคำล้ำลือสมคำโฆษณาสุภาษิตจึงพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำว่าเป็นของดีนะไม่โกหกไม่จกตาอย่างแน่นอนนะครับสุภาษิตขอรับประกันนะครับขอบคุณพี่มารีนนาคสุขญาติเพลงญาติยาที่เหนียวแน่นและก็ลูกค้าเก่าเจ้าประจำดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟมิได้ขาดตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณวัชรีเฉลยโสมตะวันโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาตามปกตินี้คุณแม่ก็ดื่มมาเป็นประจำอยู่แล้วส่วนคุณวัชรีทำงานอยู่โรงงานบอกวันหนึ่งเดินต้อง 20,000 กว่าก้าวฮะดูแลคุมไซต์งานนะฮะเป็นโรงงานที่โรจนะนะฮะบอกว่าต้องมีตัวช่วยต้องเอากาแฟเทนชัยกาแฟเป็นตัวช่วยแถมยังมีเวลามาร้อยพวงมาลัยได้สวยๆงดงามมากโอ้พวงมาลัยที่เขาขายกันเป็น100 200 300เนี่ยคุณวัชรีขายเพียง50บาทเท่านั้นสวยงามมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆในสุภาษิตจะซื้อทุกวันเลยล่ะนะครับขอบคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบอกดื่มกาแฟยี่ห้ออะไรก็ไม่ประทับใจเท่ากาแฟเทนชัยกาแฟเพราะมันได้ผลเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่ากินถูกดื่มถูกกับกาแฟเทนชัยกาแฟตามปกตินี้คุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่เนี่ยก็ผิวพรรณดีมีออร่าอยู่แล้วล่ะนะปรากฏว่าดื่มไปแล้วยิ่งมีออร่าใหญ่เลยฮะนะอายุอนามมากแล้วนะวันเวลาทำร้ายร่างกายความสวยสดงดงามของพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งจะมีลูกชายฮะน้องเลมอนเฮนรี่ฮะเลมอนเฮนรี่เนี่ยสนิทสนมกับสุภาษิตเพราะว่ามีฝีไม้ลายมือทางการตีระนาดเครื่องเล่นดนตรีไทยรู้สึกว่าจะเก่งทุกอย่างเลยช่วงนี้ไปโชว์ฝีมือที่ประเทศอเมริกานะครับได้เงินทองมากมายเนาะนะเป็นมีลูกมีหลานมีเลแล้วล่ะนะแต่ก็เรียกว่าสาว 2,000 ปีเลยพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไม่ได้ขาดนะครับส่งไปให้แล้วนะครับคุณวรรัตน์สายพินครับตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาดื่มไม่ได้ขาดด้วยกันกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าเล็กโกมลวัฒน์นะโอ้ทานวิสอนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วบอกตาดีขึ้นชัดเจนอย่างแน่นอนรับประกันครับตรีณรงค์ชโยอ่างทองวิสอน1กล่อง900บาทครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองบอกสุภาษิตไม่ค่อยได้ประกาศให้พี่เลยแต่ว่าช่วงนี้มาประกาศให้บ่อยแล้วล่ะ
นะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มิได้ขาดพี่เขาก็ทานวิสซอนด้วยนะอยู่พระพุทธบาทสระบุรีครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโคสะเพื่อเมืองอ่างทองมิได้ขาดเช่นเดียวกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่คุณพี่สิริพรป่าขจรตะวันราชน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยานี่เชื่อมั่นมากกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็พี่ทวีอินสุ่มตะวันวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทนะฮะวัดสิงห์นี้ก็มีวัดหลวงปู่สุขวัดประขามเท่านะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทนะบอกแข็งแกร่งแข็งแรงฮะแล้วก็ร่างกายดีมากคุณประนอมหงทองโพม่วงพันสามโคอ่างทองสั่งสูตร1สุภาษิต4กระปุกสูตร2รุ่งฝาสูตร2กระปุก 1,400 บาทพี่วงดีเพียงแกล้คุณพี่วงดีเพียงกล้าตะบนคลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่วันนี้วิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในภาคกลางคืนครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับมนต์แคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอส่งมอบพยาธิเพลงญาติๆที่รักและเคารพทุกท่านวรรคหนึ่งตนใดขาดหายผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยสิ่งแหบสิ่งแห้งนะครับเป็นมา 2-3 วันละบอกเป็นบ่อยเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยญาติเพลงญาติๆทุกท่านครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงการยุ่งมันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
1: จ้ะ20กระปุกกันนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุงประสาทด้วย
1: มันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ล
0: ู
1: กกันเลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
1: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอ
0: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ขอบคุณป้าสาดวงจันทร์อินด้วยนะครับซึ่งทานที่จริงทานทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ขาดเสียไม่ได้สูตร1สุภาษิตเลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองสัมภาษณ์ป้าบุญเหลือทับน้ำปรากฏว่าท่านทานทั้งวิสอนและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำนะครับ

เมื่อช่วงเช้านะพูดคุยกับป้าเล็กบางขันหมากนะครับป้าขันหมากก็เข้ามาป้าเล็กบางขันหมากก็เข้ามาสอบถามเรื่องราวของวัดป่าอดุญญารามนะครับที่จังหวัดขอนแก่นที่พิพาทกันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสมควรไหมว่าที่ดินนั้นจะเป็นของวัดนะครับซึ่งป้าดาเป็นคนที่โหมกระหน่ำทวงคืนแทนทายาททั้งหมดนะครับก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปเนาะถ้ามาไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยหรือมาเอาความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งมาตัดสินเนี่ยไม่ได้เราต้องดูองค์ประกอบอย่างครบถ้วนมิฉะนั้นก็ทะเลาะกันวงแตกทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่ประการใดแต่ทำให้รู้ว่าเจ้าของมรดกนะครับตาเฮียงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน21ไร่ที่มอบให้กับวัดอดุลป่าอดุลยารามนะซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เจริญมากที่ดินตรงนั้นราคาแพงมากสุภสิทธิ์เคยไปอยู่ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะซึ่งไปพักโรงแรมใกล้ๆแห่งนั้นนะครับก็จะเห็นว่าแถบนั้นจะเริ่มรุ่งเรืองหมดแล้วที่ดินคงจะราคาแพงขึ้นนะครับก็ทำให้ลูกหลานปัจจุบันนั้นเสียดายอยากได้ที่ดินคืนแต่มีช่องว่างของตัวบทกฎหมายนิดนึงคือยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของวัด 100% แต่ว่าตามตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์และก็ตามเจตนารมณ์ของคุณตาเฮียงนะครับในการยื่นการมอบตรงนั้นมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคณะสงฆ์นะถือว่าเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่บัดนั้นนะครับก็คือว่ามีข้อต่อสู้กฎหมายนะถ้าศาลตัดสินกันมาหลายรอบแล้วนะครับไปอุทธรณ์ฎีกาถึงขั้นจะยื่นฎีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแต่ว่าไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เคืองระคายต่อพระบาทนะต่อพระองค์ท่านเลยอยากให้ยุติกันนะครับคือให้ฝ่ายบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมาประมีประนอมนะมาดูลูกหลานว่าทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรกันยากจนข้นแค้นหรือเปล่านะครับทำให้อยากได้แผ่นดินตรงนี้และเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยต้องดูแลลูกหลานก่อนนะให้ลูกให้หลานก่อนแม้ว่าจะซาบซึ้งในรสพระธรรมด้วยประการใดก็ดีแต่อย่านะฮะมอบให้หมดนะต้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานบ้างไม่มากก็น้อยที่เหลือนั้นก็อาจจะถวายวัดก็ได้นะ21ไร่เนี่ยลูกมีกี่คนก็แบ่งไปเลยครับลูกมี8คน9คนก็แบ่งไปคนละ2ไร่ที่เหลือก็มอบให้กับวัดจะได้ไม่มีปัญหามาจนปัจจุบันเนี่ยซึ่งตาเฮียงอาจจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะแต่ว่าเวรกรรมก็ตกกับลูกกับหลานนะครับก็เรื่องราวเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือว่าคุณยายเนื่อมนะฮะเมื่อนานมากแล้วฮะหลายสิบปีแล้วที่มอบให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันคือ3ก๊อปอันพายซึ่งมีเนื้อที่700กว่าไร่ซึ่งเยอะมากคุณยายเนื่อมนะไปถวายวัดก็ดูแลไม่ได้เพราะห่างจากตัววัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องใช้เงินใช้ทองดูแลรักษาและเยอะแยะมากมายก็เลยขายมั้งและการซื้อก็เปลี่ยนมือมาหลายคนฮะแล้วก็มีการใช้ตัวบทกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนะกรณีธรณีสงฆ์มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่กล่าวกวัญกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนาะจำเป็นอุทาหรณ์ไว้สำหรับญาติเพียงญาติทุกท่านนะจะมอบอะไรให้ใครนะจะทำบุญเนี่ยทำได้ถือว่าดีแล้วล่ะแต่ก็เป็นห่วงเป็นลูกเป็นหลานคนที่เป็นลูกเป็นหลานมอบทรัพย์สินให้เขาด้วยนะก็จะได้เขาจะได้อยู่ได้ในภาวะปัจจุบันเพราะว่ามีลูกเขาแต่ละคนมีอายุอานามทั้งนั้นนะฮะก็มีหลานนะก็
อยากให้เขาเหล่านั้นนะจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนะอะไรก็แล้วแต่เนาะจำเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยสำหรับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวให้ยกกรณีของยายเนื่อมนะแล้วก็คุณตาเฮียงเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือที่นำมาบอกกล่าวเล่าขานกันนะแล้วพูดคุยกันตรงนี้นะไม่มีข้อสรุปเนาะก็ดูการดำเนินไปดูการตัดสินไปของเรื่องราวนะครับของว่าเหตุผลกลใดนะครับและจะลงเอยกันอย่างไรนะครับก็คือเรื่องราวนะการทำบุญนะก็ได้สุขกายสุขใจนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องห่วงลูกของหลานด้วยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่เราเห็นป้าดาที่ออกโรงแทนลูกทุกคนของตาเฮียงนั่นเองครับมาฟังกันต่อเลยเต่าภูสินกับเพลงที่ชื่อว่ากลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอส่วนผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาสามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ในช่วงที่จัดรายการได้เช่นเดียวกันนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับยายเพียงยาถามถึงกันเข้ามาสำหรับเพลงนี้เต่าภูสินกับปวารีพรพิมลตะกลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านนะครับหวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพลงญาติยาไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไม่อิ่มยังไม่หนำใจไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกคลื่นหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในชั่วโมงหน้านั่นเองนะครับส่งท้ายคลื่นมทว13ลพบุรีด้วยไผ่พงษ์สะท้อนกับเพลงที่ชื่อว่ารอเด้อคนดีจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงาน
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
11: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุติดตามคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีต่อกันที่กทม.สนธิกำลังชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนตรวจแฟลตดินแดงหลังพบทุจริตย้ายต่างด้าวบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านจำนวนมากขีดเส้นเจ้าบ้านแจงเหตุผลภายใน30วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: กรุงเทพมหานครสนธิกำลังกับหน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วยสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานเขตดินแดงและชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนลงพื้นที่แฟลตดินแดงบริเวณซอยประชาสงเคราะห์11ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของเขตดินแดงเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาพบความผิดปกติในบ้านพักที่มีผู้อาศัยเกิน16คนเข้าข่ายต้องสงสัยโดยมีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูรหัสขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านรวม49หลังคาเรือนทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว3หลังเมื่อวันที่21สิงหาคมตรวจสอบเพิ่มเติม21หลังและวันนี้ตรวจสอบอีก29หลังสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็นหลายสายเพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยและเพื่อนบ้านเพื่อนำเข้าข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อที่จริงเป็นลายหลังคาเรือนหากพบบ้านใดไม่มีผู้พักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงจะติดบัญชีหนังสือเชิญเจ้าบ้านหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยต้องเข้ามาให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นดินแดงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคาร
7: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสี

0: แดงฟ้าสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ข้ามพี่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดกระสนก็จริงพี่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่า

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCapนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วก็ต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิ้วไหลนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAPนิ้วไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะน้ำทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกขณะในอำเภอยืนยันเอาอยู่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
4: สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชมพูยังส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ราบลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกน้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มขณะน้ำขึ้นพีคสุดวันนี้คุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
5: หลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ได้หลากลงสู่ลุ่มน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20สิงหาคม2519ที่ผ่านมาแล้วเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มจนปัจจุบันน้ำลดลงแล้วแต่ปริมาณน้ำทั้งหมดได้หลากมาถึงตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มลุ่มน้ำชมพูจึงเรียกใหม่ว่าคลองเนินกลุ่มนายวรวงศ์พงษ์สบุตรนายอำเภอบางกระทุ่มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางอำเภอบางกระทุ่มได้มีการประกาศเตือนว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ชุมชนตำบลเนินกลุ่มจึงมีการวางกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าไว้แต่เมื่อกระแสน้ำแรงเกินคาดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำได้พัดแนวกั้นกระสอบทรายบริเวณหมู่10พังลงน้ำได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่รอบๆและบริเวณวัดเนินกลุ่มทันทีระดับน้ำกลางวัดเนินกลุ่มสูงประมาณ65เซนติเมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากปัจจุบันอำเภอบางกระทุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมใน2ตำบลคือตำบลเนินกลุ่มและตำบลวัตยมและวันนี้ปริมาณน้ำจากอำเภอเนินมะปรางได้น้อยลงแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่น้ำในคลองเนินกลุ่มพีคสูงสุดโดยพยายามจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านผ่านพื้นที่อบต.ป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำชุดนี้ให้หมดไปได้เพื่อความไม่ประมาททางอำเภอบางกระทุ่มยังต้องเฝ้าระวังน้ำต่อไปอีกจนกว่าจะหมดฤดูฝนก็น่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้สุรเชษฐ์มังกรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยย้ำต้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและหลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงจำเป็นต้องคงทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเร่งระบายน้ำและสูบน้ำท่วมขังเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าสถานพยาบาลและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันขอให้กรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเพื่อให้มีการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะรวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้09476199
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: 2,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
12: กองทัพบก
13: อ
7: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: 3 2 1 Sell
18: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภาร

0: 7ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนใต้กลางดึกคืนเดียวรวม51เหตุมีประชาชนบาดเจ็บ2รายขณะช่วงเช้าเกิดเหตุระเบิด3จุดเดิมอีก2ครั้งเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดเท่านั้นด้านแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบขณะที่ชก.นราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวนราธิวาสทั้งจังหวัดถึง 6:00 น.เพื่อความปลอดภัยประชาชนเปิดทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่ยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปแจ้งเป็นภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์บินสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินควบคุมพื้นที่ป้องกันคนร้ายสร้างสถานการณ์เพิ่มอธิบดีปกครองเผย3เหตุป่วนจังหวัดชายแดนใต้ยันการข่าวมีรายงานเป็นระยะพร้อมยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดระเบิดพร้อมกันหลายจุดประสานทุกหน่วยล่าตัวผู้ก่อเหตุการรถไฟแจ้งปิดทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวพบหมอนรองกีดแตกร้าวเสียหายจากเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ประเมินความเสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนืออีสานกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมชี้หากงบจังหวัดไม่พอมีงบสำนักนายกสำรองอยู่กำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงส่วนสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายสอบตเร่งช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีพร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงกระทรวงมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารย้ำประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกกรุงเทพปูพรมตรวจแฟลตดินแดงหลังพบสอทุจริตย้ายชื่อแรงงานต่างด้าวถือบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านสวมสิทธิผิดปกติถึง49หลังคาเรือนขีดเส้นเจ้าบ้านแจ้งเหตุผลภายใน30วันDSI สอบ5พยานสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่นศรีสะเกษพบข้อมูลซักทอดอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยโยงรับเงินวิ่งเต้นสอบผ่านเร่งขยายผลกลุ่ม VIP ในกรุงเทพกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดคนขับทิ้งรถก่อนอาศัยความมืดหลบหนียึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดพร้อมเร่งขยายผลปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดกรมศิลปากรสำรวจพระอุโบสถวัดภูมินโบราณสถานสำคัญจังหวัดน่านพบโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยรอยแตกร้าวและการทรุดตัวที่พบเป็นรอยเดิมจากอุทกภัยปี68ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมระทึกกลางดึกญี่ปุ่นแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ลึก70กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิบารากิเขย่าแรงถึงโตเกียวมีผู้บาดเจ็บ
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
3: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก อยากได้สั่งเลย094

0: 764-761-9922 094-761-9922 ยาแคปซูลเทาเวนอนตราดีพอก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอนตราดีพอกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCapนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะฮะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้09476199
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภู

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มี

0: โรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: จากคาดชื่อเพลงคิดถึงใจจากคาดครับต้นฉบับก็คือคุณดำรงวงทองครับจากค่ายเพลงพันธุ์ราเรคคอร์ดขับร้องเอาไว้ AI มาคอปเปอร์ก็ต้องให้เขา AI นะเขาเก่งอยู่แล้ว สวัสดีครับผู้ฟังครับก็เรื่องราวของข่าวจบเพลงแล้วก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายๆได้ทุกๆโรคครับแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานปอดหัวใจหลอดลมหรือจะเป็นเรื่องของตับหรือจะเป็นเรื่องของไตโดยเฉพาะท่านที่ฉี่ลุกขึ้นฉี่กลางคืนบ่อยๆแล้วฉี่ก็ไม่ค่อยสุดได้นะ2รอบ3รอบฉี่ก็ไม่ค่อยจะสุดครับนี่แหละครับน้ำมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันรวม9ชนิดสลัดสกัดเย็น 100% ดูแลกันแทบจะทักทุกสัดส่วนของร่างกายเลยบำรุงสายตาสมองความจำปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมบำรุงปอดเลือดลมสารพัดด้วยน้ำมันทั้งหมด9ชนิดครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเราจำหน่ายให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับยังไงก็ช่วงนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ารีบหน่อยก็ดีครับรีบหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นเดี๋ยวเราจะมีรอให้บริษัทเขาส่งโปรโมชั่นเข้ามาครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับสนใจสอบถามได้ที่0817577474 0817577474ครับนิดาโพเขาทำโพออกมาครับปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยเขาถามใครสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพรายได้ทั่วประเทศรวมจำสิ้นทาง 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลมาถามถึงประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินพบว่า 62.75% ครับการทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับที่คนให้ความมั่นใจ 62.75 ครับกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนครับจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะสมัยนั้นท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยจาก 62.75 รองลงมาคือ 55.88 เราบอกว่าการถูกกล่าวหาคดีหัวสวนั้น42.29 ระบุว่าการโดนสสตรวจสอบคดีเขากระดง 37.33 เป็นความผันผวนว่ากันครับเรื่องทำผันผวนโรงงานพลังงานคือถ้าถามเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสอบโกงการสอบท้องถิ่นเรื่องที่2ก็เรื่องของคดีหัวสวเรื่องที่3ก็ตรวจสอบคดีเขากระดงเรื่องที่4ก็คือความผันผวนในราคาพลังงานคือก็มันเป็นเรื่องของการบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลว่ากันครับเป็นเรื่องประเทศเป็นเรื่องของระดับประเทศทั้งนั้นนะครับอ้าวก็เป็นผลสำรวจนะครับผลสำรวจจะจริงจะเท็จอะไรประการใดก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันครับเมื่อสถานการณ์ทางภาคใต้เมื่อคืนวานก็51จุดพร้อมกัน 3-4 จังหวัดเนี่ยนะครับนายกถกฝ่ายความมั่นคงและสั่งใช้กฎหมายเด็ดขาดเหตุ3จังหวัดใต้แม่ทัพภาคที่4โทรรายงานครับ นายกตรีประชุมความมั่นคงนานกว่า1ชั่วโมงฟังแม่ทัพภาคที่4รายงานสถานการณ์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน2ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกุลนายกตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามและรับฟังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอทุผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรนายชัยสิทธิ์นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยนอกจากนี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยทันขึ้นเครื่องโดยขึ้นเครื่องในเวลา 9:35 นาทีซึ่งก็ไปที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านก็มีรองนายกรออยู่แล้วนะครับนั่นคือทางด้านของท่านยศชนันอยู่ในพื้นที่ตลอดตั้งแต่วันแรกนะครับครับลงไปก็นายกก็บอกขอขอบคุณท่านรองนายกยศชนันเลยที่ดูแลสถานการณ์ของจังหวัดน่านได้อย่างดีทีเดียวนะครับจนเวลา 9:35 นาทีครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลก็เดินทางถึงจังหวัดน่านทางด้านของนายสุริยะจึงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์ธรรมบัตรรัฐกระทรวงมหาดไทยโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์รอต้อนรับชาวคณะที่ลงมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนายกคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนครก็ตอน 10:37 นาทีโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ซึ่งอยู่ติดตามในพื้นที่อำเภอจังหวัดน่านตั้งแต่วันแรกเลย19สิงหาคมรอต้อนรับที่ท่าอากาศยานน่านนครทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สระกลางจังหวัดน่านจากนั้นช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำเย็นจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านของนายกตรีก็ทางด้านของนายกตรีก็กล่าวขอบคุณท่านรองนายกยศชนันท์ที่อยู่ในพื้นที่ตลอดดูแลเรื่องการสร้างถนนหนทางดูแลเรื่องของเอาทหารร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาประมาณ700นายมาช่วยกันบูรณาการต่างๆนะครับเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุเอาว่ากันเถอะครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของสสชนพัฒน์หลังจากชี้แจงข้อกล่าวหาแล้ว DSI จ่อส่งฟ้องครับพบอัยการ24สิงหาคมปมเว็บการพนันฟอกเงินครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศขยายผลการสอบสวนคดีเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์นาคสวดส.ส.สงขลาเขต4พักกระทำโดยสอบสวนเป็นคดีพิเศษ2สำนวนได้แก่คดีแรกกรณีเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทพบเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์นาคสัวสส.สงขลาพัก4เขต4พักกระทำครับจากการปฏิบัติการตรวจค้นของ DSI เมื่อ5มีนาคมเจ้าหน้าที่ DSI ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน10จุดใน4จังหวัดประกอบด้วยสงขลา5จุดนนทบุรี2จุดปทุมธานี1จุดกรุงเทพมหานคร2จุดเพื่อตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายเว็บการพนันตามหมายจับศาลอาญาจำนวน26หมายพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาทิเช่นอสังหาริมทรัพย์กระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอันผ่านเป็นต้นรวมมูลค่าแล้วกว่า10ล้านบาทครับ ป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับในคดีนี้ DSI ได้ส่งสำนวนคดีพร้อมกับความเห็นสั่งฟ้องต่ออัยการคดีพิเศษพร้อมติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาส่งฝากขังศาลอาญาไปแล้ว2รายคือนางสาวนารีรัตน์กับนางสาวสิริวรรณซึ่งทั้งหมด26หมายจับโดยทั้ง2รายนั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฟอกเงินและเหตุที่ได้มีการสมคบกันก็ร่วมกันฟอกเงินร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันเป็นอ้างยี่ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ24รายยังอยู่ระหว่างหลบหนีตามหมายจับโดยเจ้าหน้าที่ระบุยังคงกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกระทั่งต่อมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกเป็นคดีพิเศษเพื่อสอบสวนคดีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์นาคสวดสอสอสงขาเขตสีพักกาตามโดยตรงเนื่องโดยอัยการสูงสุดเห็นว่าในคดีดังกล่าวก็มีความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาสั่งให้นายชนพัฒน์ได้แก่ความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา209ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผิดพรบ.ป้องกันปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อนายชนพัฒน์ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ DSI ตามที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งก็ได้เข้ามาให้ปากคำชี้แจงข้อกล่าวหานั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องนัดหมายนายชนพัฒน์นาคสวดเดินทางมาพบพนักงานอัยการคดีพิเศษในจันทร์ที่24สิงหาคมนี้สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษครับเป็นการแยกคดีพิเศษออกมาจากสำนวนคดีแรกเนื่องโดยนายชนพัฒน์นาคสวดปรากฏว่ามีช่วงนั้นอยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ทำให้พนักงานสอบสวนจะเป็นต้องแยกสำนวนออกมาเพียงรายเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเวลาในการส่วนของสำนวนคดีที่มีการจับกุมตัวนางสาวนารีรัตน์ผู้ต้องหารายแรกแล้วฝากขังไปเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเรื่องของเว็บการพนันครับเว็บการพนันไปอีกประเด็นข่าวหนึ่งครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้ภูผาวิปโรคุณซื้อหรือยังเขามีโปรโมชั่นให้คุณได้เลือกซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อหรือยังครับถ้ายังไม่ซื้อรีบไปซื้อแล้วก็เขาจะแถมจนกว่าของจะหมดครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงาน
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย
4: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: สรุปเหตุการณ์ในสถานการณ์ภาคใต้เมื่อคืนนี้นะครับ22สิงหาคมรวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานีทั้ง11เหตุการณ์ระยะยะลาอีก18เหตุการณ์ซึ่งก็กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดรายละเอียดสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51เหตุการณ์นะครับตอนเช้ายังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับ 9:55 นเกิดเหตุการณ์ระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสาย4056ในพื้นที่บ้านควนหมู่6ตำบลสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเส้นทางรถไฟพบร่องรอยระเบิดเส้นทางรถไฟ1จุดในพื้นที่บ้านมะรือโบหมู่1ตำบลมะรือโบดกอำเภอระแงะตรวจสอบโดยบินโดรนเป็นหมอรถไฟได้รับความเสียหาย2ท่อนจึงต้องปิดเส้นทางรถไฟเส้นนี้นะครับก็บอกระเบิดซ้ำจากจุดเดิมก็มีนะครับซึ่งเมื่อคืนเช้าก็ได้รับรายงานว่ามีเกิดขึ้นอีกนะครับเอาเป็นสถานการณ์ที่ป่วนอยู่ในขณะนี้นะครับ51เหตุการณ์นี้เขาเหมือนจะรวมทัวร์กันเลยนะรวมตัวกันเพื่อจะทำร้ายประเทศไทยของเราเลยเขาก็อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับทางด้านของประเด็นข่าวครับก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นเรื่องของ ชายชราฉุนเพื่อนบ้านเปิดวิทยุเสียงดังและจุดไฟเผาเอาคืนสุดท้ายโดนรวบที่ไหนในประเทศไทยไหมเนี่ยอ๋อมาเลเซียเอาแล้วไปครับไม่ได้อ่านข่าวจุดเปิดวิวเสียงดังก็ไม่ได้ฟังร่วมกันไงเขามีน้ำใจให้ฟังเพราะฉะนั้นเขามีร่วมใจให้ฟังก็ฟังร่วมกันเราก็ไม่ต้องเปิดไงครับเปิดข่าวผมแล้วต้องเปิดดังๆถึงจะมันถึงจะรู้เรื่องถึงจะสนุกอย่างนั้น ครับกลับมาที่ทางด้านของประเด็นข่าวจากทางด้านของไทยรัฐบ้างนะครับทางด้านของไทยรัฐก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวเรื่องของยาบ้ายาเสพติดกันต่อครับไปที่ทางด้านอำเภอฝางเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจโดยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้กับสภ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่พันตรีประดิษฐ์ติ๊บมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร้อยม.4กองกำลังผาเมืองตชด.334ฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนในจึงตั้งด่านสกัดกั้นตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านห้วยบอนหมู่13ตำบลเวียงอำเภอฝางครับต่อมาก็มีรถต้องสงสัยขับดองแดงดองแดงก็มาให้ตรวจประมาณสัก100เมตรเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่ารถคันดังกล่าวทำการกลับรถย้อนกลับขึ้นไปในเส้นทางเดิมจนถึงบริเวณบ้านห้วยบยมซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยบอนตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่และติดตามถึงลานกีฬาเห็นบุคคลลงจากรถคันดังกล่าวไม่ทราบเพศและอายุวิ่งลงจากรถหลบหนีเข้าไปในป่าหญ้าข้างทางเมื่อหลบเข้าไปป่าหญ้าข้างทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามติดตามแต่ในพื้นที่ด้านข้างป่าและหมู่บ้านคนร้ายใช้ความมืดและความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้ครับตรวจสอบในรถมีรถ Honda CRV ทะเบียนเชียงใหม่คนในรถพบยาบ้าจำนวน3ล้านเม็ดครับจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางและต่อมาทำการขยายผลติดตามจับตัวนายอนันต์นายอนันต์เนี่ยอายุอานามแก33ปีหมู่5ตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของรถคันดังกล่าวด้วยและจะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับนี่โอ้โหทีนี้เอากันรวยเลยถ้าไม่โดนจับก็สบายใจไปแต่ถ้าโดนจับก็โอ้โห3ล้านครับติดคุกกี่ปีอ้าวหากินแบบสุจริตไม่ได้ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเป็นอย่างงี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่พ้นในการถูกจับกุมนะครับจะเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่ค้ายาบ้ายาเสพติดผมไม่เห็นรอดสักคนหนึ่งนะครับจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้คุณดูแลหรือยังกลับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4คนแรกพอหลังจากนั้นขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดอาจารย์โทษก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดได้เลยครับประหยัดลงไปได้กับสตุ้งสตังตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สนใจจะซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ยืนหยัดอยู่ได้20ปี29ปี30ปีก็ปีนี้ที่นั่งพูดอยู่หน้าไมโครโฟนนั่นแสดงถึงศักยภาพคุณภาพของสมุนไพรไทยๆเราที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้นะครับขอบพระคุณทางด้านของ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและยังเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยด้วยก็คือ AND Lutina จึงกลายเป็นทั้งบำรุงสายตาทั้งบำรุงร่างกายด้วยเอาส่วนผสมทั้ง2ชนิด2ยี่ห้อเอามารวมกันไว้ในแคปซูลเดียวกันครับสนใจที่จะสั่งซื้อ AND Lutina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3บำรุงสายตาบำรุงร่างกายซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะจำผิดจำถูกกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหน้าขาวขาวฟอกหน้าฟอกตาก็ได้ แต่ถ้าสบู่สระผมนี่ฟอกหน้าฟอกตาไม่ดีเลยไม่เข้ากับงานกลับสบู่สระผมนี่ราดน้ำหัวแล้วก่อนให้หน้าให้เส้นผมเราชุ่มแล้วก็เอาสบู่นี่แหละละเลงบนหัวเราเลยฟองมันจะออกมาเหมือนเราใช้แชมพูสระผมเลยครับพอนวดหนังหัวหนังศีรษะของท่านแล้วพอสมควรแล้วถึงแก่เวลาก็ราดน้ำออกคุณจะมีความรู้สึกว่าโล่งสมองโล่งหัวเลยนะครับแล้วมันจะช่วยเรื่องของผมหลุดร่วงกลัวหัวจะล้านใช่ไหมแล้วก็เรื่องของทางด้านรังแคแล้วก็เรื่องของอะไรที่เขาเรียกว่าเชื้อราบนหนังศีรษะครับตัดปัญหาได้เลยครับสบู่สระผมของเราทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังกับการขนยาบ้ายาเสพติดเนี่ยโอ้อ่านไม่เว้นแต่ละวันอ้าวก็ได้ไปทีก็คิดว่าถ้ารอดก็รวยนะครับถ้าไม่รอดก็ต้องติดคุกครับส่วนใหญ่จะไม่รอดซะมากกว่าจะติดคุกซะมากกว่านะครับอ้าวไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องราวของข่าวทางด้านของไทยรัฐไทยรัฐก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของไปเรื่องของเพราะเหตุน้ำท่วมบอกจมน้ำหายไป29วันเพิ่งจะพบศพหนุ่มวัย34ปีเส้นแม่น้ำยวมหลังจากพยายามลงไปเก็บท่อนไม้ญาติๆทำใจไว้แล้วคิดว่าคงไม่พบศพอีกแล้วครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอก 9:30 น. 30 นาทีเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าพบศพติดอยู่ริมตลิ่งบ้านทุ่งแพมอำเภอแม่เสรียงจน 10:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าตาฝั่งแพทย์จากโรงพยาบาลแม่เสรียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ยมรีบไปที่กระเด็ดครับตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายโดยไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลใบหน้าหรือใบตาได้รับการยืนยันจากญาติของบุคคลที่สูญหายว่าเป็นนายรังสิตครับวัย34ปีผู้สูญหายที่ลงไปเก็บท่อนไม้ในแม่น้ำยมและถูกน้ำดูดจมหายไปเมื่อ24กรกฎาคมญาติเตรียมนำศพไปเป็นกุศลครับ25กรกฎาคมนายวรศักดิ์ท่านนายอำเภอแม่เสรียงได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนายรังสิตที่เป็นบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญหายซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปขณะที่ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้มีรายได้น้อยจนกระทั่งมาพบศพว่าทั้งที่ญาติทำใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่เจอศพครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับมันกระทบไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านนักศึกษาวัย20ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากเสร็จฝึกงานเสียหลักพุ่งลงข้างทางเสียชีวิตซะอีกครับเรื่องของอุบัติเหตุครับกลับจากฝึกงานเป็นนักศึกษาวัย20ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและสภาพแวดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุครับ2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับทางตำรวจสภ.เถินจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแฉลบลงข้างทางมีผู้เสียชีวิตในหมู่12ตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับประสานแพทย์ของโรงพยาบาลเถินพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปสำรวจตรวจสอบพบศพนายวิชากรนามสกุลขอสงวนไว้แค่20ปีชาวตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางนอนเสียชีวิตพร้อมหมวกกันน็อกที่สวมใส่ได้รับความเสียหายด้วยครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ล้มคว่ำอยู่ด้วยนักศึกษาวัย20ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากฝึกงานเสียหลักพุ่งลงข้างทางเสียชีวิตสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นไฟเลี้ยวกระพริบจึงจอดรถลงไปตรวจสอบก่อนพบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่ริมถนนเลยรีบแจ้งจากการตรวจสอบพบว่านายวิชากรเป็นนักศึกษาวิทยาการอาชีพเถินอยู่ระหว่างฝึกงานที่ศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งหลังเลิกฝึกงานประมาณสัก 19:00 น.ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางกลับที่พักก่อนประสบเหตุรถเสียหลักแฉบลงข้างทางและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นตำรวจได้ตรวจสอบพลิกศพแล้วมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยตำรวจจะตรวจสอบพยานหลักฐานและสภาพแวดล้อมประเด็นจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุต่อไปนะครับแต่เข้าใจว่าแกคงจะอะไรเขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุเองนะครับไปต่อก็ด้วยเรื่องราวของข่าวกันต่ออีกข่าวสองข่าวนะครับไปที่ ไปที่ศรีราชาชลบุรีครับศรีราชาชลบุรีเมื่อวานนี้ทางตำรวจแหลมฉบังศรีราชาชลบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในห้องพักพื้นที่หมู่10ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาชลบุรีก็เดินทางไปสำรวจตรวจสอบนะครับเป็นบ้านพักหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่พบชายอายุสัก50เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำจึงกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบครับจากการสอบถามนางสาวอรนงเพื่อนบ้านทราบว่าผู้เสียชีวิตเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถหัวลากแต่ระยะหลังมีอาการเจ็บป่วยจากหลายโรคจนต้องลาออกจากงานและพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนครับแล้วมีอาการเจ็บป่วยหลายโรคด้วยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวอีกแล้วสาวบัญชีม้าครับแก๊งบัญชีม้าคาสิโนเขมรหลอกเหยื่อรับงานโปรโมทสินค้าสูญเงินแสนตำรวจสน.เพชรเกษมบุกรวบสาววัย26ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีหลังจากหนีหัวซุกกระสุนจากระยองสารภาพถูกเพื่อนหลอกไปทำงานคาสิโนที่กัมพูชาแต่กลับบังคับเปิดบัญชีม้าสแกนหน้าแลกเงินค่าบัญชีเพียง 2,000 บาทนำไปหลอกผู้เสียหายโอนเงินทำภารกิจโปรโมทสินค้าเสียหายกว่า 103,000 ตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์พบตกเป็นเหยื่ออีกกว่า20รายครับตำรวจสน.เพชรเกษมครับโดยท่านพันตำรวจเอกประโมทจันทร์บุญแก้วภูมิกับสน.เพชรเกษมร่วมกันจับนางสาวไอระดาวัย26ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยทุจริตโดยหลอกลวงเป็นผู้สนับสนุนการร่วมกันนำความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับก็กระทำความผิดจับได้บริเวณหมู่2ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสืบเรื่องมาจากผู้เสียหายได้รับข้อความอินสตาแกรมนะครับชักชวนให้ทำงานเสริมโดยการโปรโมทสินค้าและได้ค่าตอบแทนโดยส่งลิงก์มาให้และผู้เสียหายก็เข้าไปได้ครั้งแรกโอนเงินไป500บาทเพื่อทำการโปรโมทสินค้าได้ค่าตอบแทนมา683บาทครั้งที่2โอนไปอีกในระบบ 1,000 บาทได้ค่าตอบแทนมา 1,730 ครั้งที่3โอนไปอีกเป็นบัญชีระบบ 10,000 บาทพอโปรโมทสินค้าแต่ในระบบแจ้งว่าไม่สามารถถอนเงินได้อีกเนื่องจากทำผิดโปรโมทไม่ผ่านให้โอนเงินเข้าไปเพิ่มอีกโดยโอนเข้าไปเพิ่มทั้งหมด 138,050 บาทเข้าทางมาแล้วเข้าทางมาแล้วครับระบบก็ยังไม่สามารถโอนเงินค่าโปรโมทสินค้าได้อีกให้โอนเข้าไปเรื่อยๆจนเชื่อว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเลยทักไปยังสแกมที่ชักชวนก็ไม่สามารถติดต่อได้ก่อนจะเข้าแจ้งความครับมันหลอกไงหลอกให้โอนเข้าไปก่อนแล้วได้ตกเบ็ดก่อนครับเอาเหยื่อล่อก่อนพอกินเหยื่อหุบปุ๊บได้ละติดละอ้าวนางสาวไอระดาแจ้งว่าตนได้รับการชักชวนจากเพื่อนไปทำงานคาสิโนที่ฝั่งกัมพูชาตนจึงตอบตกลงไปเนื่องจากอยากหางานทำพอไปถึงดันกลายเป็นว่าให้เราไปเปิดบัญชีและทำการสแกนหน้าโดยเปิดบัญชีทั้งหมด3บัญชีได้ค่าเปิดบัญชีบัญชีละ 2,000 บาท 2,000 บาทรวดเปิดเสร็จตนก็กลับมาฝั่งไทยโดยการตรวจสอบเคส ID การแจ้งออนไลน์พบมีผู้เสียหายกว่า20รายครับอย่างดีนะกลับมาได้แต่กลับมาไม่ได้ก็เป็นปุ๋ยอยู่ทางฝั่งปอยเป็ดนี่แหละครับคุณผู้ฟังเอามาซุกสวนปาล์มอยู่ไงเราเข้าพรรษากุฏิไม่อยู่จับพระมาซุกอยู่สวนปาล์มครับตรวจสอบขอดูใบสุทธิที่บอกไม่มีแต่เช้าขึ้นไปบิณฑบาตตำรวจสภ.ชะเมาครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านท้องที่หมู่19ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเกรงว่าจะเป็นพระปลอมขอให้ตำรวจมาตรวจสอบครับแล้วไปตรวจสอบก็จริงๆพบผู้ชายอายุวัยสัก 40-50 แต่งกายเป็นพระสงฆ์นั่งใต้ต้นไม้ดูเคร่งขรึมจ้ะนะสอบถามชื่อพระโน้ตบ้านอยู่อำเภอพระพรหมนครศรีธรรมราชแต่พูดจาวกวนจึงขอตรวจสอบไปสุทธิแต่ไม่สามารถแสดงได้ไม่มีอาตมาไม่ได้พก เป็นพระต้องพบเหมือนมีบัตรประจำตัวจึงนำตัวไปโรงพักเพื่อประสานกับญาติเบื้องต้นทราบว่านายโน้ตเป็นอดีตพระศึกมานานแล้วน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวชด้วยชอบห่มจีวรพระแล้วออกบิณฑบาตเหมือนพระตัวทั่วไปเจ้าหน้าที่จึงทำการถอดจีวรพระแล้วก็ดำเนินการทำขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับไม่ต้องไปให้หลวงพ่อศึกอย่างนี้ต้องศึกเองได้เลยไม่มีปัญหานะครับอ้าวจากทางด้านของท่านที่ป่วยเกี่ยวกับเรื่องความดันเบาหวานเรื่องหลอดเลือดหรือหลอดลมหลอดเลือดหัวใจตีบหรือจะเป็นพวกกระดูกข้อต่อผิวพันปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสายตาสมองความจำไม่ดีครับกินตัวนี้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% โดยเฉพาะผู้ที่เข้าห้องน้ำกลางคืน2รอบ3รอบต่อมลูกหมากคุณเป็นยังไงอ่ะคุณรู้ไหมน้ำมันสกัดเย็น 100% รวม9ชนิดครับที่จะให้คุณรับประทานวันละ2เม็ดก็ได้วันละ4เม็ดก็ได้นะครับเช้าเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแล้วก็หลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับรีบซื้อครับรีบซื้อรีบหาซะก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมีโปรโมชั่นเข้ามาอีกนะครับ0817577474 0817577474ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ผู้ที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนฉี่ก็ไม่สุดเขาบอกฉี่ก็ไม่สุดครับเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากละนะครับใช้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับแน่นอนเลยสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับพร้อมทั้งทางด้านของ AAD ลูติน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต่อเบาหวานขึ้นตาต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกและยังมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปบำรุงร่างกายได้ด้วยครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาพาระกำลังเสริมพละกำลังตังทางเช่าหรือจะเป็นโสมอะไรทั้งหมดด้านของสมุนไพรเราใส่ไว้ในเม็ดแคปซูลของสบู่สมุนไพร AND เลยครับฟอกหน้าฟอกตาหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นการต้องปุ๋ยบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ545กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมใครที่กลัวผมร่วงหรือสระผมและกลัวผมร่วงมันร่วงจริงไม่ใช่น้อยร่วงเป็นกระจุกครับแล้วก็ยังมีรังแคยังมีทางด้านของผู้ที่เป็นเชื้อราบนหนังศีรษะครับสบู่สระผมก็จะช่วยท่านได้ครับเรื่องนี้ทั้ง3เรื่องสนใจสอบถามรายละเอียดมาที่ผมเนี่ยนะครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางกับสบู่สมุนไพรดีเจแล้วก็สบู่สระผมด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับช่วงนี้หมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ต่อพักกันแป๊บเดียวครับ
12: ไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
13: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่น สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474
14: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
14: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
15: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
15: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

0: าม
1: ตามสบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนโรงราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยยุคหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน0825912591ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบายใจตรงไปที่ตามสบายภาพยนตร
2: ์ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ละครชีวิต AI Cover ก็จะเพราะไปแบบนี้บอกไม่เพราะไม่ได้ต้องเพราะ AI ทำอะไรแล้วต้องเพราะให้ฟัง3เพลงก่อนเข้ารายการพอจบข่าวแล้วก็ฟังเพลงสาวสุพรรณแล้วต่อด้วยพ่อตาเรียกพี่แล้วก็ต่อด้วยละครชีวิตครับใครก็จะเปิดลูกทุ่งสมัยไหนไม่รู้ว่าผมเปิดสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยมันมีแต่ AI ทั้งนั้นก็เลยเอาให้ทันสมัยไปเลยก็คือเอาเพลงเก่าที่ร้องเก่าๆแล้วมาทำ AI ใหม่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินซ้ำไปจริงๆแล้วมันมีอยู่ครับมันมีอยู่แล้วก็คุณไม่ค่อยได้เจอกันเท่านั้นแหละไม่ค่อยได้ฟังกันเท่านั้นครับอย่างเช่นเพลงเนี้ยสาวงามเมืองพิจิตร

ครับแต่ละเพลงก็เลือกสรรเพลงเก่าๆมาทำดนตรีกันใหม่ทั้งนั้นตอนนี้นะครับเต็มหน้า YouTube เลยลองเปิดดูได้นะครับก็เป็นระบบ AI ที่จะหานักร้องจริงๆไม่มีดนตรีก็ AI ดนตรีก็ AI คนร้องก็ AI เพลงดังขึ้นมาจะเอาใครไปร้องก็เอา AI ไปร้องก็ไปไม่ได้ครับขอบคุณกับทางด้านของอาหารเสริมใครที่ตกกลางคืนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องนอนไม่หลับกระสายกระสับเพราะอะไรเพราะลุกขึ้นฉี่บ่อยครับลุกขึ้นฉี่บ่อย2รอบ3รอบแสดงว่าต่อมลุกมากไม่ดีแล้วน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับสนใจก็นอกจากจะได้ช่วยเรื่องของต่อมลุกมากยังช่วยเรื่องของความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจบำรุงเลือดครับบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองให้คุณหลับสบายลุกขึ้นฉี่ก็ฉี่แบบหมดไส้หมดพุงเพราะบางคนเนี่ยลุกขึ้นฉี่แล้วฉี่แบบเหมือนฉี่ไม่สุดนะครับเหมือนฉี่ไม่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านเป็นปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสั่งซื้อกันมาได้ครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอเบอร์เดียวกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับสบู่สระผมก็เป็นสบู่ที่จะช่วยให้รากผมแข็งแรงผมไม่หลุดร่วงง่ายๆครับแล้วก็ทำให้รังแคก็ไม่มีแล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อราบนหนังศีรษะก็หมดไปกับสบู่สระผมครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาเบอร์เดียวกับสบู่สุมไรดีเจหอมสดชื่น545กลิ่นนะก้อนต่อ1แพ็คเกจครับก็คือได้ดูแลเส้นผมได้ดูแลในเรื่องของผิวพรรณได้ทำให้คุณได้มีความสุขกับการอาบน้ำสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันกับสบู่สุมไรดีเจครับแต่ถ้าสบู่สระผมก็เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเวลาจะสั่งสบู่สระผมหรือสบู่ดีเจก็บอกให้ถูกนะครับเราจะได้จัดส่งให้0817577474 0817577474

แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับฟังเพลงกันเพลินๆแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเนาะส่งท้ายด้วยงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณเก่าๆแต่มาทำรูปแบบของ AI Cover ครับชื่อเพลงว่าหยิกแกมหยอกจบไม่จบแล้วแต่เวลาครับขอบพระคุณจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ดิฉันจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนะคะก็วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันใน3จังหวัดชายแดนถึง51จุดด้วยกันนะคะทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านี้นะคะก็สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งเข้าตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นการเน้นย้ำนะคะทั้งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะที่เพิ่งเดินทางกลับจากการไป เยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนะคะวันนี้ถึงขั้นที่มีการประชุมฝ่ายความมั่นคงนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปในพื้นที่นะคะตามกำหนดการก็คือไปที่จังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อไปให้ขวัญกำลังใจกับทหารนะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุนะคะที่มีการเหยียบกับระเบิดไปในขณะที่วันนี้นะคะนอกจากมีการสอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วมันก็ยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับส.ส.พรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาระบุว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะขึ้นบินเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีการมีเยาวชนนะได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่มีการลาดตระเวนวันนี้นะคะทางแม่ทัพภาค4ออกมายืนยันแล้วว่าข่าวที่มีส.ส.นะคะพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนนั้นระบุว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะขึ้นบินแล้วก็มีการยิงออกมานะฮะจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนะคะจนทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บนะคะแม่ทัพภาค4ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลาดตระเวนจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธนะในการยิงลงมาแต่อย่างใดนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตต่อเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันนะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: เลอา
2: สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จากสถานการณ์นะคะความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นพร้อมๆกันนะคะถึง51จุดด้วยกันนะคะทำให้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านี้นะฮะต้องสั่งการให้ทุกหน่วยนั้นเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น51เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะนะคะมีทั้งเหตุระเบิดยิงก่อกวนการเผายางรถยนต์เผาสิ่งปลูกสร้างเสาไฟฟ้ารถแบ็คโฮรวมถึงมีการลักรถกระบะของอบต.บง.นะคะก่อนที่จะหลบหนีไปจากพื้นที่ส่วนในจังหวัดปัตตานีนะคะเกิดขึ้น11เหตุการณ์พบว่าในพื้นที่อำเภอย่าหลังอำเภอย่าหริ่งอำเภอหนองจิกนะคะมีการเผารถของอบต.เผายางรถยนต์ยิงก่อกวนวางวัตถุต้องสงสัยและเหตุระเบิดบริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบางปูด้วยนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนนั้น เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุนะคะถ้าหากพบบุคคลสิ่งของยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะต่อมามีความพยายามที่จะติดตามรถต้องสงสัยค่ะแต่ก็พบว่ามีการถูกเผาทำลายนะคะแล้วก็สามารถยืนยันข้อมูลไปแล้วนะคะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เลย เบื้องต้นเองขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนั้นเนี่ยก็มีข่าวที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะสับสนทีเดียวนะคะและในวันนี้นะคะพลโทนรทิพย์โพนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะลงพื้นที่นะคะในจุดเกิดเหตุทั้งที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อไปดูจุดที่คนร้ายนั้นรอบวางระเบิดรถยนต์บริเวณกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองท่านแม่ทัพภาค4เองก็ร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะแล้วก็พบปะก ับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะศรีสาครด้วยนะคะสั่งการให้กองกำลังในพื้นที่และทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุมและเร่งรวบรวมหลักฐานสืบสวนขยายผลจากวัตถุพยานนะคะแล้วก็กำชับว่าหลังจากนี้จะต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะไปที่บ้านไอตืองอนะคะตำบลศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูที่จุดเกิดเหตุและเน้นย้ำให้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อมาไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อที่จะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่รับผลกระทบนะคะจำนวน3รายด้วยกันนะคะแล้วก็ติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายนั้นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนนะคะในระหว่างที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็บางคนก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขึ้นด้วยนะคะในขณะกันวันนี้นะคะมีส.ส.พรรคประชาชนนะคะได้ออกมาเรียกร้องจากฝ่ายความมั่นคงให้เร่งตรวจสอบกรณีที่มีรายงานว่าเยาวชนนั้นถูกยิงบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสนะคะแล้วก็บอกว่าเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นนั้นขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ก่อนเกิดเหตุถูกยิงนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าจะไปเกี่ยวพันกับเฮลิคอปเตอร์นะคะที่บินของทหารหรือไม่วันนี้กรมน.นะคะภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้วนะคะแล้วก็พบว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์นั้นปฏิบัติภารกิจจริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะคะไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์นั้นจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนนั้นตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในขณะที่พลโทนรทิพย์นะคะแม่ทัพภาค4ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยนะคะว่าไม่มีการใช้กระสุนอย่างแน่นอนหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างอิงถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าแม่ทัพภาค4บอกไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะในขณะที่วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะได้เรียกประชุมความมั่นคงนะคะเข้าหารือนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็มีทั้งฝ่ายปกครองทั้งหมดนะคะรวมถึงนะหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการนะคะให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการและส่งทีมเข้าดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วนะคะครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนะตลอดจน จะมีการทำงานในลักษณะเป็นทีมเดียวกันนะกับจังหวัดนะแล้วก็มีตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหารับทราบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานนะคะและได้รับผลกระทบจนถึงนะคะผู้รับผิดชอบจะต้องมีการวางกรอบเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จด้วยนอกจากนี้นะคะในระดับ3จังหวัดนะคะจะมีการตั้งทีมระดับจังหวัดขึ้นนะคะเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3จังหวัดในการรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าจะต้องทำงานเชิงรุกนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะต้องทำงานเข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนไปฝ่ายเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่เองนะคะในขณะเดียวกันสบต.ก็จะเปิดสายด่วน1880นะคะเพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยตรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็ย้ำเลยนะฮะว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายที่วิ่งเข้าหาหน่วยงานของรัฐแต่รัฐเองต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดเจนว่าแต่ละคนได้รับผลกระทบอย่างไรมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอยู่ในขั้นตอนตรงไหนติดขัดตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทั้งนี้การดูแลนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลฟื้นฟูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ตลอดจนจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของการซ่อมแซมความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและกิจการร้านค้าต่างๆนะคะไปฟังมุมของอธิบดีกรมการปกครองกันบ้างนะคุณณฤชาโคสาสิวิไรนะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เร่งให้หน่วยงานนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็วางกำลังในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดยะรานี่นะคะได้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดนะคะโดยให้ชุดคุ้มครองตำบลกำชับให้ความระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างพอสมควรทีเดียวอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าด้านการข่าวเนี่ยก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปที่หน่วยปฏิบัติการในส่วนของการดำเนินการเป็นเรื่องที่ถือว่ามีการเตรียมการในเรื่องของการกระจายข่าวในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลากำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรและยกระดับขั้นสูงสุดอย่างไรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการข่าวเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเอ๊ะแล้วการข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงไม่ทราบเลยว่าจะมีการก่อเหตุขึ้นพร้อมๆกันถึง3จังหวัดชายแดนด้วยนะคะในขณะที่ไปดูฝ่ายค้านกันบ้างนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วก็จนถึงมีเหตุลอบยิงส.ส.ในพื้นที่ก็พยายามที่จะเตือนรัฐบาลว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนโยบายของรัฐบาลในการใส่ใจแล้วก็ในการดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเป็นนโยบายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะมองว่าคณะที่มีหน้าที่ด้านการต่างประเทศการพูดคุยก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลต่อ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยึดแนวทางไหนนะคะนี่คือความวิตกกังวลนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองคุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้านว่าพรรคประชาธิปัตย์นะจะขอตั้งกระทู้สดต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมาชี้แจงถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระบุนะฮะว่าขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางมาเป็นผู้ชี้แจงนะคะในเรื่องนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความไม่สงบในพื้นที่ฝั่งภาคอีสานค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: จาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะได้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านนะคะแล้วก็กำชับให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนนะฮะแล้วก็มีการเบื้องต้นเองนะคะก็บอกว่าให้ทุกส่วนนะคะราชการเจ้าหน้าที่นั้นร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำก็คือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเร่งให้การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะฮะทั้งค่าเครื่องครัวเครื่องนึ่งห่มเครื่องนอนรวมแล้ว 6,700 บาทเป็นลำดับแรกให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพนั้นจะดำเนินการในลำดับต่อไปแล้วก็กำหนดให้สำรวจความเสียหายเนี่ยจะต้องให้เสร็จภายใน26สิงหาคมและจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภายในวันที่1กันยายนนะคะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปยังที่อำเภอน้ำยืนนะคะแล้วก็ต่อรถยนต์ไปที่บริเวณช่องอานม้านะคะเพื่อไปรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเหยียบกับระเบิดเป็นรายที่15ไปแล้วนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวกับกำลังพลด้วยน้ำเสียงที่สะเทือนใจนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุปรากฏว่านะคะมีทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำความเสียใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากแล้วก็มีความห่วงใยจึงหารือกับทางผู้บัญชาการทหารบกว่าเมื่ กลับจากราชการต่างประเทศแล้วจะมาขอพบกับกองกำลังทุกคนและตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เดินทางมาก็เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นบอกด้วยนะคะว่าได้เห็นทหารทุกคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นวีรกรรมของพี่น้องทหารที่ทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตก็เลยบอกตัวเองว่าตราบใดที่ยังทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่จะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีอยู่สนับสนุนให้ทหารของชาติมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสู้รบและปลอดภัยจากการประทะจากอริราชศัตรูนะคะก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้างทหารทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อใดที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่ดีเลยนะคะนอกจากความเป็นห่วงและกังวลนะคะต่อ ่อทหารทุกรายในที่อยากให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยค่ะไปดูการสำรวจความเห็นของนิดาโพกันบ้างนะคะวันนี้ไปสำรวจประเด็นที่ถามประชาชนว่าในกลุ่มตัวอย่างนะคะว่าสิ่งไหนที่จะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิภาพของรัฐบาลได้นะคะร้อยละ62นั้นระบุว่าเรื่องการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสถิตภาพของรัฐบาลเป็นอันดับหนึ่งค่ะรองลงมา 55% คือคดีที่ถูกกล่าวหาว่าหัวสว42%รองลงมาก็คือการโดนสสตรวจสอบในคดีเขากระโดงค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งไทยกัมพูชานะคะแล้วก็เบื้องต้นเองยังมีเรื่องของการจำกัดการถือครองอาวุธปืนนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสะท้อนถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความยั่งยืนต่อรัฐบาลนะคะมีไปถามจากกลุ่มตัวอย่างถึงความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อรัฐบาลนะคะ37%ระบุว่าไม่รอดแน่ๆนะคะอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะคะรองลงมา26%บอกว่ารอดแต่ว่าจะบอบช้ำมากนะและ17%บอกว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยนะคะส่วนมีการถามความเห็นของประชาชนถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปก้มกราบที่ตักของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตร41%ระบุว่าเป็นการแสดงความเคารพผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ค่ะและรองลงมา29%บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองเท่านั้นและ21%บอกว่าเป็นการเมืองที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะคะอันนี้คือการไปสำรวจความคิดความเห็นนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะเรื่องการล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นและข้อวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะมีขบวนการใหญ่หรือผู้ที่อยู่บงการเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือมีเครือข่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปยื่นต่อปปช.เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบาก

หนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วหน้าพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเช้านครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นรับพระราชทานชั้นเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งสวดในรอบเวลา 7:00 ถึง 17:30 นาทีเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และในเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระสงฆ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ได้มอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน47คนสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะบุคคลจากองค์กรภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือและวัดปฐมวนารามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดยานสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.พระเอกรัตนปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันจำกัดนายอภิเชษฐ์เกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประโยชน์และครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดจากจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติไทยการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดหนองเสือสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณีตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดก่อแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวราชโนปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากจะทรงส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้จากงานหัตถกรรมหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ยังสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาป่าไม้แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติคงความสมดุลของระบบนิเวศอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการป่ารักน้ำที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เช่นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลรวมถึงแนวปะการังเป็นต้นพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
และในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆตลอดจนนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวราชนุปถัมภ์จังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะได้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสัตว์ป่าคือชีวิตของพื้นป่าติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งผืนป่าไทยทุกจังหวะของผืนป่ามีชีวิตกำลังเติบโตเคลื่อนไหวและเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งสัตว์ป่าคือหัวใจที่หล่อเลี้ยงความสมบูรณ์ของผืนป่าและในบรรดาสรรพชีวิตทั้งปวงช้างคือสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินไทยผู้รักษาสมดุลของธรรมชาติและความทรงจำของชาติบนพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดทางภาคตะวันออกคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงน้ำพระราชฤทัยมุ่งมั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริคนเป็นจุดศูนย์กลางคนเป็นผู้ปกป้องป่าใหญ่ในอดีตคือป่าพนมสารคามอันยิ่งใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อ5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วแต่แล้วพื้นป่ากว่า5ล้านไร่ได้กลับถูกแผ่วถางทำลายมานานนับ10ปีกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าหลายชนิดไร้ที่อาศัยหลายชนิดสูญพันธุ์เมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่อพยพจากพื้นที่เขตห่วงห้ามในป่ารอยต่อ5จังหวัดพระองค์มีพระราชสวนีกับหน่วยราชการต่างๆเร่งช่วยเหลือทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่พร้อมจัดหาแหล่งน้ำรวมทั้งสร้างอาชีพแก่ราษฎรด้านการทำเกษตรกรรมตลอดจนฝึกงานศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริม
1: ป่าเดี๋ยวนี้เหลือน้อยมากแล้วทุกแห่งคนก็จะประชาชนก็จะเข้าใจผิดว่าไล่ประชาชนออกเพื่อจะปลูกป่างดงามอะไรเงี้ยเกิดมุ่งอยากมีป่าขึ้นมาแต่หาใช่อย่างนั้นไม่เมืองไทยเนี่ยมีป่าน้ำฝนเท่านั้นที่เป็นแหล่งน้ำจืดไม่งั้นไม่มีแหล่งน้ำจืดอยู่เป็นอันนี้เป็นเหตุให้ทางรัฐบาลต้องขวนขวายที่จะหาน้ำเลี้ยงประชาชนให้ได้แล้วก็ทีนี้พวกเราก็อาสากันว่าจะช่วยหมู่บ้านผู้ที่เสียสละออกไปจากป่าจะช่วยกันให้เต็มที่จะไม่ทิ้ง
0: สายพระเนตรอันยาวไกลพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงตระหนักว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจึงไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้หากไร้ความสมดุลระหว่างคนและช้างความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: ด
0: ี
2: ใจที่ทราบว่ายังมีช้างอีกตั้ง200เชือก
0: พระราชกรณียกิจในวันนั้นจึงไม่เพียงสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้และความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่าอย่างสมดุลลงในหัวใจราษฎรและหน่วยราชการในพื้นที่เท่านั้นหากได้นำไปสู่บทบาทหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ให้บรรลุเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว
3: ้ไล่ลงมาในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศเรานะครับ พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะครับมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหลายพันตัวนะครับตรงนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชได้มีโอกาสที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของช้างป่าขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับช้างป่าได้นะครับ
0: การสร้างแหล่งอาหารในป่าการฟื้นฟูถิ่นอาศัยช้างป่าการจัดการน้ำด้วยการสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอล้วนเป็นคำตอบที่ช่วยให้ช้างไม่จำเป็นต้องออกจากป่าพร้อมกันนั้นชุมชนโดยรอบก็ได้รับการส่งเสริมอาชีพเรียนรู้การอยู่ร่วมกับช้างอย่างเข้าใจจากความหวาดกลัวกลายเป็นความตระหนักรู้ความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือดังสะท้อนความสำเร็จภายใต้โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทยและดูแลช้างไทยไม่ให้ถูกทารุณโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่3แห่งคือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติแม่วะแม่วอกจังหวัดลำปางและจังหวัดตากพบว่าช้างสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองนะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับตรงนี้นะครับที่จะสนองพระราชดำริที่จะดูแลช้างป่าเหล่านั้นก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ช่วยกันตรงนี้ว่าร่วมกันสนองพระราชดำริในการดูแลตรงนี้ยังไงนะครับคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้เป็นความสำเร็จที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนและทั้งประชาชนนะครับในการที่จะดูแลสัตว์ป่าดูแลช้างป่าเหล่านี้ให้เขาคงอยู่ในป่าให้เขามีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมด้วยกันได้ครับ
0: สัตว์ป่าคือชีวิตของผืนป่าและผืนป่าคือชีวิตของแผ่นดินด้วยพระวิเศษทัศน์อันยิ่งใหญ่พระแม่แห่งผืนป่าไทยได้สว่างรากฐานให้คนช้างและป่าดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

0: วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะเทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดใกล้ล้นตลิ่งสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: เทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดอยู่ในระดับวิกฤตใกล้ล้นตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
20: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินสถานการณ์น้ำระดับวิกฤตสีแดงเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำบริเวณถนนซอยโรงจักรศาลเจ้าแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจะทะลุจุดวิกฤตเข้าสู่เกณฑ์ระดับเตือนภัยสีแดงซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้างโดยระดับน้ำลำห้วยแม่สอดต่ำกว่าตลิ่งเพียง27เซนติเมตรโดยแจ้งอพยพทันทีขอให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยผู้พิการและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางราชการกำหนดไว้โดยทันทีพร้อมเฝ้าระวังสูงสุดติดตามประกาศเสียงตามสายของผู้นำชุมชนและประกาศจากเทศบาลอย่างใกล้ชิดและห้ามทิ้งการติดตามข่าวสารจนกว่าจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ไปดูสกแวนรายงานจากจังหวัดตากครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งปฏิรูปการใช้พื้นที่สูงในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังพบปัญหาพื้นที่ต้นน้ำกลายเป็นเขาหัวโล้นจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
21: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยหลังได้รับรายงานการสำรวจทางอากาศบริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งประสบภัยฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรจนเกิดดินสไลด์และตัดขาดหลายหมู่บ้านโดยพบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายจุด

0: ความสำเร็จเท่านี้ทางกระทรวงมุ่งหวังสร้างสมดุลให้คนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดพร้อมเร่งจัดทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบเพื่อแยกแยะพื้นที่ทำกินและพื้นที่ที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำรอยในอนาคตวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ DSI เตรียมนำตัวส.ส.ชนพัฒน์ส่งอัยการคดีพิเศษพรุ่งนี้หลังแจ้งข้อกล่าวหาและชี้แจงครบถ้วนคดีเว็บพนันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมนำตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษในวันจันทร์ที่24สิงหาม
3: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

หนูมิเตอร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าวอนฟ้าห่มดาวนะครับหลายท่านเรียกเสริมไปเลยบอกว่าให้มันครบถ้วนวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ จะได้อบอุ่นกันไปเนาะส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะเพลงชื่อว่าวอนฟ้าห่มดาวนะครับหนูมิเตอร์อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับนานๆจะนำมาฝากกันทีสำหรับเสียงร้องของหนูมิเตอร์วันนี้สุภสิทธิ์ส่งมอบให้หวังว่ายัดเพลงจะอยากจะประทับใจนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับแต่ชัดเจนแน่นอนในย่านภาคกลางนะครับย่านเพียงยาติดตามรับฟังกันอย่างเนืองแน่นหนาแน่นบอกว่าหลายท่านดูทีวีไปด้วยฟังรายการวิทยุไปด้วยเก่งมากเลยแยกโสดประสาทได้นะครับหลายท่านบอกว่าสุภสิทธิ์กลางวันก็ฟังนะพอตกกลางคืนก็ฟังบอกทำไมอ่ะเวลามาสามทุ่มรายการเนี่ยมาถึงย้ายเพียงยาที่จะเปิดรับฟังสุภสิทธิ์ในสามทุ่มบอกเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีวิธีเก็บแรงด้วยนะพอทานข้าวเย็นบ้านเราบ้านเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านนอกเนี่ยบ้านทุ่งบ้านนาของเราเนี่ยประมาณ6โมงเย็นก็ทานข้าวกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะหลังจากนั้นพักผ่อนกายาเนาะคือเอ็นหลังสักระยะหนึ่งก็คือเกือบ3ชั่วโมงในยะเพียงยาครับหลายท่านก็ได้หลับหลายท่านก็ได้ตื่นนั่นคือตื่นมาฟังอีกทีก็สุภสิทธิ์มาแล้วก็คือว่าเหมือนมีนาฬิกาปลุกนะประจำตัวเลยถึงเวลาจะถึง3ทุ่มก็ตื่นมาฟังสุภสิทธิ์น่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับยายเพียงยาครับเราเจอกันในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราวคล้ายกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ก็เพลงหลากหลายสไตล์ส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าๆเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับและสุภสิทธิ์นะจดจำไม่ลืมเลือนคือญาติเพียงยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์โดยเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับและท่านบอกทำไมของสุภสิทธิ์ขายดีจังเลยนะของถูกละมั้งนั่นก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะใช่ฮะบอกเพราะว่าสุภสิทธิ์พูดจาดีด้วยมั้งนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่จะนะที่จะเป็นส่วนสนับสนุนในการจำหน่ายดีทุกสิ่งทุกอย่างและบอกอีกส่วนหนึ่งบอกว่าสงสัยว่าสุภสิทธิ์จะหน้าตาดีหล่อเหล่าเอาการนะสิเลยขายของดีบอกว่าสุภสิทธิ์ก็น่าจะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะไม่รู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวเลยนะสุภสิทธิ์แต่ว่ามีทั้ง3อย่างนี่แหละนะทำให้ขายดิบขายดีเนาะใครจะดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจและพึงพอใจที่ย้ายเพลงยาที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสถแม้กระทั่งกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพตรงนี้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าย้ายเพลงยาจำนวนมากมายมหาศาลนำไปทานนำไปดื่มนะกาแฟทินชัยคอฟฟี่ต้องเรียกว่าดื่มแล้วก็ได้ผลตอบรับมาและยัดเพียงยาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์ว่าได้ของดีคุณภาพสูงเป็นของดีที่ตามหามานานแสนนานแล้วล่ะมาเจอในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ
โฆษณาสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาแล้วก็มีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยและท่านทานมาแล้วทำให้มั่นอกมั่นใจได้ตลอดเวลาว่าได้ของดีมีคุณภาพสูงไปดูแลสุขภาพแล้วและท่านซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณย่าคุณตาคุณยายและคนที่ท่านรักและอย่าลืมตัวท่านเองขาดตัวท่านไปครอบครัวอลละเวงนะครับนี่คือผู้ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นหยุกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟชินชัยกาแฟและก็ที่สำคัญถ้าจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยจบเหฮะวันนี้มีญาติเพียงญาติยาทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับสรรพคุณทั้งหลายทั้งปวงสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้หนึ่งซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: พอรู้ส่วนผสมของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนไปแล้วหลายท่านก็โอ้โหนะสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยเนี่ยทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบอทจากประเทศสเปนเลยรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะเป็นสายพันธุ์ที่คนทั่วโลกที่ต้องการโคบอทอย่างดีแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้กับไวท์แทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยถ้ามันมีไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายหรือน้ำตาลเนี่ยทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นกำเริบเสื่อมสานดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวโรคภัยไข้เจ็บไม่กำเริบไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่ไปเพิ่มและลดน้อยถอยลงไปทำให้ระดับนะไขมันเลือดปกติ ความดันปกตินะครับนี่คือผู้ที่เอาไปดื่มและได้ผลไวให้ผลจริงและมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจใส่ตาดีผมนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรคอัลไซเมอร์ได้เลยมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันนะอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดที่บอกเก่าเล่าขานไปแล้วซองหนึ่งมันจุ15กรัมนะครับ1กล่อง250บาทจนบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิซอนครับผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้ไม่เด็ดนายเบนเนตต้องทานวิซอนนะครับทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยและท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นอะไรท่านจอประสาทตาเสื่อมได้ตาเสื่อมวันนี้มาทานวิซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอนทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนมีให้เลือกนะครับไม่ทานก่อนนอนก็ไปทานหลังอาหารเช้าแต่จะมีผลข้างเคียงคือทำให้หลับสบายดีและท่านบอกชอบเลยสุภาษิตเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับอยู่ด้วยทานไปเม็ดเดียวก่อนนอนหลับนะฮะแล้วก็3วัน5วันเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงตาก็ดีขึ้นน้ำตาไหลก็ดีขึ้นนะที่มองอะไรเป็นอย่างใยเป็นใยมังมุมเมคมดวงตาเนี่ยก็หายไปนะ3วัน5วันเท่านั้นเอง7วัน15วันตาเริ่มรอกนะทานเป็นประจำตาสวยวอมไม่ประประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นทานแล้วได้ดีได้ผลไวให้ผลจริงสมคำโฆษณาต้องยกให้กับวิซอนนะครับย้ายเพียงยัดยาครับแล้วก็สุภาษิตอยากบอกกล่าวเล่าขานสำหรับย้ายเพียงยัดยาที่ต้องการทานสมุนไพร 100% ต้องยกให้กับสุดยอดสมุนไพรบำรุงกาตราสุภาษิตเลวิชั่นครับนั่นคือมีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะส่งเสริมกำลังวังชาหญิงชายวัยกลางคนวัยทองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันไปทานแพทย์แผนปัจจุบันด้วยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ตรวจได้รักษาแล้วมาทานสุนไพร 100% สุภาษิตเลวิชั่นควบคู่ไปด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงวันนี้สมชายไม่อายสาวแน่นอนมาทานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมันเหี่ยวแห้งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ผู้สูงวัยก็โอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงเนี่ยต้องทานสุภาษิตเลวิชั่นหรือสุดหนึ่งกระปุกสีแดงสองแคปซูลก่อนนอนแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทนะครับรู้จักสูตร1เป็นที่เรียบร้อยแล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถสรรพคุณสูงมากเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดแล้วยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขหลายท่านนะครับที่ปวดตามร่างกายก็หายทุเลาโลบลงไปเมื่อทานสูตร2ลุงฟ้าโอสถนะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไปกล่อมอาจมที่แข็งไปหรืออ่อนไปให้ปกติทานแล้วก็ถ่ายนะท ทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาของเสียออกจากร่างกายนะครับถ่ายวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับทานรุ่งฟ้าโอสถนะครับก่อนอาหารเช้าประมาณสัก10นาที10ถึง15นาที3แคปซูลเลยเอาให้คลุ้มเอาให้ได้ผลครับแล้วก็ก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะรุ่งฟ้าโอสถบรรจุถึง60แคปซูลทานไปเลยจะได้หายจะได้ดีร่างกายจะได้ดีนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยต้องทาน2สูตรด้วยกันร่วมกันไปเลยนะครับหลายท่านใส่ไปทั้งตัวหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สารพัดมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุดยอดสุนภัยสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงครับทุกแพ็คเกจทุกรายการครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าจดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้ใน3ชั่วโมงนี้จดได้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับ0 8 3 6 9 31999นะครับจดอีกครั้งนะครับ0836931999พรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปก็สามารถโทรมาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับบทเพลงก่อนหน้านี้นางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับมาถึงเสียงร้องของสันติดวงสว่างทหารเกณฑ์คนจนและตามไปด้วยแฟนทหารเกณฑ์สุนารีราชสีมาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จ
1: ำไรไกลเที่ยวแล้วจ้ะจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งก็ซื้อเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะ20กว่ากระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเน
4: า
5: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยบทเพลงก่อนหน้านี้เจ้าชูบ้านไกลวัยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติเกลียดคนเจ้าชู้ครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
12: สว
7: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สักครู่มาติดตามค่ะ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดมอบหมายและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การเข้าถึงสิทธิของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีคุณสมบัติอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังคอยให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายกรัฐมนตรีมอบหมายสอบต.เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกรณีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอบต.ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยมีการนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดจนกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำให้เป็นทีมเดียวกันกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ไปตรวจ

0: พื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและมีมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อ้อมกอดเขมราชนะครับเขมราชเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นดินแดนแห่งความสุขนะครับเต๋าภูสินอ้อมกอดเขมราชส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลุกฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทนฉายคอฟฟี่ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับหลังจากจบชั่วโมงแรกไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาบอกต่อนะในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นะแต่จะไม่ลงรายละเอียดเหมือนชั่วโมงแรกนะครับนั่นคือหมายความว่าสรรพคุณนะและผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นเป็นสารออร์แกนิกนั่นก็คือว่าปลูกในโรงเรือนไม่ใช่สารเคมีนะครับจึงได้คุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับมาทำหยุกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟทินชัยกาแฟเนี่ยล้วนแต่ได้รับรองนะคุณภาพสูงเห็นผลไว้ได้ผลจริงและปลอดภัยนะสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาอย่างแน่นอนนะครับหลังจากจบชั่วโมงที่2ก็มีชั่วโมงที่3ต่ออีกนะครับญาติเพียงญาติยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านบอกว่าสูตร1สูตร2เนี่ยเอาไปทานร่วมกันดีมากหลายท่านก็จะสั่งสูตรใดสูตร1ไปก็ได้บอกประทับใจแล้วล่ะสุภสิทธิ์และที่สำคัญโปรแรงทะลุองศามากเลยนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะมีไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วจะปรับมาเป็น4แถม1นะครับย้ายเพียงยาโอกาสดีๆแบบนี้อย่าให้หลุดลอยไปนะครับช่วงนี้สั่งได้สั่งไว้นะครับเพราะว่าอายุนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะเก็บไว้ทานได้ถึง3ปีเลยทีเดียวเป็นของใหม่อยู่เสมอนะครับสูตร1บำรุงหน้ากายหญิงชายเวททองวัยกลางคนหรือสุภสิทธิ์เลวิชั่นนะครับหลายท่านมีเบาหวานกับน้ำไขมันทานควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญท่านชายเนี่ยนะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนั่นคือเบาะอากาศร่างกายของท่านไม่แข็งแกร่งแข็งแรงเสื่อมโทรมนะฉี่ลดขากางเกงอัดปัสสาวะไม่อยู่เป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็สูตร1เช่นเดียวกันท่านหญิงเข้าสู่วัยทองหลายท่านก่อนจะเข้าสู่วัยทองในเลือดจะไปหลุมจะมาเนี่ยวัยกลางคนก็ต้องทานนะครับเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีมีออร่าขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถสูตร1กระปุกสีน้ำเงินสูตร1นั้นกระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกอวยนังโกอวยนอนก็อวยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขท้องผูกเป็นแผลดึกต้องถ่ายนะปกติเมื่อทานสูตร2รุ่งฝาโอสถนะครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านปวดข้อปวดเข่าหลับไปแล้วความปวดความเมื่อยยังปลุกให้ท่านมาปวดต่อเนี่ยทานสูตร2รุ่งฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทำร้ายตับไตอย่างแน่นอนเพราะเป็นสูตรภัย 100% นะฮะสูตรภัยถึง85ชนิดนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2นะกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยบรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรงท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านศอกเข้าเปลี่ยนเพื่อมาพาหลายท่านปวดข้อปวดเข่าหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยทาน2สูตรร่วมกันเหมือนกับคุณตาประเรืองคลองสุวรรณนะฮะซึ่งท่านเมื่อก่อน
เมื่อตอนท่านอายุ93ปีฟังสุภาษิตและสั่งสูตร1สูตร2ไปทานปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้นะเข้าห้องน้ำต้องถัดไปนะครับนั่งเก้าอี้ไม่ได้ตกเก้าอี้ต้องนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้ทําโต๊ะคราวนี้หกมากกว่าครึ่งจานเพราะสั่นไปทั้งตัวเลยปรากฏทุกวันนี้สบายมากเดินเหินสะดวกสบายอาจจะมีไม้เท้ามาช่วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอายุเข้าร้อยปีแล้วและผิวพรรณที่เป็นฝอยฝีขี้มแมลงวันน่ะคนอายุมากขึ้นท่านผู้ฟังนึกออกไหมขี้มแมลงวันเนี่ยเต็มเนื้อเต็มตัวหมดปรากฏว่าผิวผ่องใสเนาะขาวมีออร่าขี้มแมลงวันก็หายไปผมที่ศีรษะเนี่ยขาวโพลนทั้งศีรษะเป็นดอกเหลาเดินเหินสะดวกสบายนะยิ้มแย้มแจ่มใสแข็งแกร่งแข็งแรงเมื่อทานทั้งสองสูตรรวมกันจนไปซื้อขนมนมเนยด้วยตัวท่านเองเขาบอกไปกลับนี่เป็นกิโลนะทีแรกสุภสิทธิ์นึกว่าไปสัก50เมตรกลับสัก50เมตรปรากฏว่าโอ้โหไปกลับเป็นกิโลฮะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นบันไดลงบันไดเมื่อก่อนนี้ลงไม่ได้อยู่แต่บนบ้านปรากฏว่ามานั่งที่พักผ่อนอยู่หน้าบ้านเนาะมีคนขับมอเตอร์ไซค์แซวตาประยุนแกยังอยู่อีกหรือเนี่ยคุณตาประยุนคอสุวรรณนาวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงบางประหันก็บอกว่ายังไม่รีบฮะเพราะว่าคุณตาประยุนคอสุวรรณนี่ทานทั้งสองสูตรนะอย่าประมาทไปนะคนที่แซวแกเนี่ยนะคนที่แซวคุณตาประยุนคอสุวรรณทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับไม่ขาดเลยนะครับแล้วก็วิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาเนี่ยสุภสิทธิ์เจอมากับตากับตัวเองเลยเมื่อก่อนนี้จากการใช้สมาร์ทโฟนมากๆคอมพิวเตอร์มากๆทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น10ชั่วโมงบอกคนเราไม่น่าจะไม่ควรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนวันละไม่เกินวันละ4ชั่วโมงให้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน5ชั่วโมงแต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเป็น10ชั่วโมงต่อวันตาข้างหนึ่งหรือไม่ขึ้นเลยข้างขวาสุภาษิตก็ตกใจโอ้โหนะก็ลืมนะว่าตัวเองนะมีวิสซอนอยู่บอกว่าโอ้วิสซอนมันแค่แบบว่ารักษาดวงตารักษาแต่นี่มันเป็นอาการใหม่คือตาลืมไม่ขึ้นข้างหนึ่งตกกระจายนึกว่าเราเกี่ยวกับระบบประสาทกลัวเป็นระบบประสาทสุภาษิตก็ไปคลินิกแรกเนี่ยบอกว่าลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งหมอยังไม่ทันตรวจเลยหมอบอกไปคลินิกนู้นเลยสุภาษิตก็ขับรถนะตาก็ลืมไม่ขึ้นข้างหนึ่งอ่ะขับรถไปอีกคลินิกหนึ่งสุภาษิตก็เข้าไปวัดเสร็จสับเรียบร้อยดูดวงตาเรียบร้อยหมดเสียค่าตรวจไป700บาทไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ700บาทแล้วก็นัดทำ MRI ฮะนัดทำ MRI ซึ่ง MRI เอกชนนะเอกชนเพื่อจะเอาผลนะมารักษาต่อที่คลินิกค่าตรวจเนี่ยก็ตกประมาณสักหมื่นกว่าบาท12,000บาทในระหว่างรอทำ MRI คือแบบว่าการตรวจแบบเข้มข้นระบบสมองสู่สายตาอะไรนะสุภสิทธิ์ก็กลับมาโอ้ยอย่างนั้นเอาวิสซอนเอามาทานก่อนดีกว่าก็ทานไปทุกวันวันละเม็ดเนี่ยเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาในหลายท่านที่มีวิสซอนอยู่จะรู้ว่าแกะมาทานนัด15วันสุภสิทธิ์จะทำ MRI พอถึงหมอนัดปุ๊บตาลืมขึ้นที่จริงมันลืมขึ้นแล้วตาดีแจ๋วก่อนวันที่10ก่อน15วันที่ถึงหมอนัดเลยไปถึงปุ๊บคุณหมอบอกแบบนี้ไม่ต้องไปทำแล้วหายแล้วดีแล้วตรวจแล้วบอกไปทำอะไรมาตาถึงดีขึ้นขนาดนี้ฉันนี่ว่าลืมไม่ขึ้นบอกทานวิสซอนดวงตาบอกว่าเออคุณหมอก็บอกว่าเออถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อีกเดี๋ยวจะแนะนำมามาทานวิสซอนคุณหมอก็ใจดีมากนะครับท่านมีเมตตานะท่านไม่ได้ปิดกั้นเลยนะครับแล้วก็แนะนำคนมาหลายคนแล้วมาทานวิสซอนนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับตรงนี้เป็นประสบการณ์และญาติพี่น้องญาติยาครับมั่นอกมั่นใจได้เลยว่าวิสรเป็นของดีมีคุณภาพสูงบริษัทเคนยิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมา10ปีแล้วญาติพี่น้องญาติยาดั้งมือดับแสนและไปทานลอตตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกแขกกับวิสรปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูมินได้ตาเสื่อมไว้วางใจวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทไม่แพงเลยถ้าเอาไปทานแล้วตาดีฮะถ้าเกิดว่าเอาไปทานแล้วตาเฉยกล่องละ100ก็แพงฮะตาไม่ดีขึ้นเนี่ยเอาไปเอาไปทานฮะทีละกล่องก็ไม่ว่าอะไรซื้อตามโปรก็ดีนะครับวิสอนสองคำจำให้แม่นครับแพ็กเกจยังดีในกล่องในฟอยล์นะฮะในแผงดูแลรักษาตัวยาอย่างสุดยอดนะเขาเรียกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ว่าสุภาษิตหรือชาวบ้านร้านตลาดจะติดคำว่ายายาแต่ว่าสรรพคุณนั้นก็ใกล้เคียงกันนะฮะเอาเป็นอันว่านะครับทานดีแล้วบอกต่อด้วยแล้วทานต่อด้วยนะครับท่านคือหมอคนแรกกับวิสอนวิสอนสองคำจำให้แม่นนะครับกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสุดงดงามแล้วก็กาแฟทินชัยคอฟฟี่นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้เนาะเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยสิสารสกัดจัดเต็ม24ชนิดนำสารสกัด24ชนิดเข้าสู่ร่างกายง่ายเนาะนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc ต้องชงกับน้ำร้อนนะชงกับน้ำเย็นไม่ละลายฮะชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขได้สารสกัด24ชนิดเข้าสู่ร่างกายดื่มฟินมีความสุขอร่อยด้วยส่งเสริมจากภายในสู่ภายนอกคุณพลบสมใจเซตาดีพรมนาขึ้นมีแบบเป็นกล้วยสกัดส่งเสริมความจำปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามขาวกระตามกระดูกก็หายไปมีเซอร์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาวตามกระดูกแล้วก็มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทีหรือจีสงเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนธรรมปีได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพลงยายาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกๆวันนะครับได้ทุกๆวันสอบถามให้สิ้นสงสัยและสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันนะครับและสุภสิทธิ์ก็จะนำรายชื่อของท่านมาประกาศให้ญาติพี่น้องญาติยาได้รับทราบเพื่อญาติเพียงญาติยาอยู่ใกล้บ้านท่านจะได้ไปถามว่ามันจริงมันได้ผลหรือเปล่านั่นเองนะครับเอาเป็นว่าหลายท่านบอกไม่ต้องประกาศหรอกก็ไม่เป็นไรฮะมีญาติเพียงญาติยาหลายท่านบอกไม่สะดวกที่จะประกาศคือว่าหลายด้วยเหตุผลของท่านนะสุภสิทธิ์ก็เคารพนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ทานทานเราจะรู้ว่าดีนะครับทุกอย่างเลยมากน้อยเราก็ส่งเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายดิบขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยขายเยอะมากทุกผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ส่วนลูกค้าของสุภสิทธิ์ก็ใจมั่นคงฮะนั่นคือฐานวิซอนกระว่าวิซอนดีกาแฟดีหลายท่านก็ไปทดลองสารพัดหมดแล้วต้องกลับมาทุกครั้งเลยวิซอนกาแฟเทนชัยกาแฟสุด1สุด2นี่แหละบอกว่าของดีคุณภาพสูงมีจริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรับ50ไม่ใช่คนละครึ่งเลยในนี้60 40เนาะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะรับด้วยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านนะป้าจุบ้านคอเนี่ยไปซื้อป้าหลายท่านไปซื้อกันร้านป้าเพลินป้าองค์สุกิจเภสัชพระรุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนิคมมีช็อกกาแฟร้านจิ้งวัดจันช่องแกตะครีนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชา
1: ว
0: อ
1: ยา
0: ด
1: ว
0: ส
1: ิ
0: ัก
1: ซ
0: เ
1: อ
0: จ
1: ร
0: ริ ญ
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้
0: ยังไม่
1: ถ้า
0: หม
1: อย่า
0: ด
1: งนั้นสั่งสัก2 ชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ผม
1: อ
0: ี
1: กช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้สั่งเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้า
2: ผม
3: ก็ไม่
2: ร่วงใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟ
2: ัง
3: ทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอา5 กล่องนะ5 กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ารับใช้นะจ๊ะ
5: ขอบคุณครับร้านเจ๊หมูป่าโมกนะยาเพียงยาของสุภาษิตไปซื้อกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะนับไม่ถ้วนดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเดี๋ยวกาแฟหมดเดี๋ยวกาแฟหมดยัดเพียงยาประทับใจเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟฮะกาแฟดีอร่อยด้วยและเห็นผลจริงๆนะครับและพี่ชาโอดนะฮะทานวิสันทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะซื้อโอ้โห2 โปรทีแรกก็นึกว่า2 กล่อง 2โปร 5,400 บาทนะสุภาษิตหลายท่านแซวอ่ะบอกโอ้โหสุภาษิตเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะพูดกับพี่ชโอดเนี่ยโอ้โหมันดีใจอ่ะคือว่าใครก็แล้วแต่เอาของสุภาษิตที่โฆษณาประชาพันธ์อยู่ไปทานแล้วมันได้ผลเนี่ยแล้วก็ซื้อกันต่อเนื่องเนี่ยลึกๆ ก็ชื่นใจนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นรองจริงๆแต่ว่าพอญาติเพียงยาวไปทานแล้วมันดีมันปลื้มอกปลื้มใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถก็ปลื้มทั้งนั้นแหละเดี๋ยวขอประกาศนะยาเพียงยาบางส่วนนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งก็สั่งได้นะครับคุณสงวนเพชรสถิตครับตนวังลึก3ชุกสุพรรณบุรีฮะอย่าบินเงินน้อยอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาซื้อน้อยนะก็ได้เราก็ส่งฮะแล้วก็ส่วนมากจะส่งให้ฟรีด้วย สูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทนะเดี๋ยวเผาประทับใจเดี๋ยวซื้อเยอะเองคุณสำราญนาคอิ่มตำบลสีบัวทองสวยหาอ่างทองวิศน์หนึ่งกล่อง900บาทคุณพี่อัญชลีพรฉิมสลายลูกค้าเก่าเจ้าประจำโตนบ้านร่อมท่าเรือพระนครสิทธิยากาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทโอ้รู้สึกว่าเนี่ยบ้านร่อมท่าเรือเนี่ยจะซื้อสุภสิทธิ์กันทั้งตำบลละมั้ง อำเภอท่าเรือเยอะมากนะครับหลวงพ่อธนูนะวัดเขาดินสามัคคีธรรมตำบลคลองเกตต้นคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทท่านฉันมาโดยตลอดนะครับญาติเพียงญาติยาครับมีโอกาสอย่างไรไปนะทำบุญถวายเงินหลวงพ่อบ้าง นะทำบุญช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพ่อนะพระธนูวัดเขาดินนะครับที่คลองเกตโคกสำโรงลพบุรีนะครับคุณพี่สมนึกกรีบเมฆบอกกาแฟยังเหลืออยู่หลายกล่องนะวันนี้สั่งวิสันกล่องก่อน1กล่องตะวันบางงาท่าวุ้งลพบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณพี่ชะลอน้อยแก้วตะวันบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสูตร2ลูกฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลเขตเทศบาล2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีฮะออกประกาศขายที่ดินด้วยนะใครจะซื้อเขาบอกก็อยู่ใกล้ๆกับสุ่มยักษ์นะรู้สึกว่าสุภสิทธิ์เห็นทาง Facebook อ่ะ5ไร่มั้งติดต่อผ่านสุภสิทธิ์มาได้นะไม่แพงไม่แพงพี่สมคนมีมากตัวนภัยใหญ่บ้านมีลพบุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทบอกว่าสุภสิทธิ์ไปซื้อก็ได้นะที่สุ่มยักษ์เลย2พี่น้องใช่ไหมยุ่งเพื่อสองพี่น้องสมบูรณ์ดีสุภาษิตบอกไปซื้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาทำงานมาจัดรายการไม่ทันฮะอยู่ไกลอ่ะแล้วก็กระตังโอ้โหนะก็แม่ไม่อยากจะบอกคุณพี่ฉลาวสุขมูลตำบลตลาดท่าโขลงอำเภอตำบลเขาสวครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทครับคุณพี่จำนงเฉลยรัตตนพิตะเพียนมหาราชพระนครสิทธิยาสูตร2 2กระปุกกาแฟ1กล่อง950บาทคุณพี่ทองคืนแจ่มสิริตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตำบลหาดอาสาสัพยาจังหวัดชัยนาทสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณป้าสายันสมพรตำบลโพนางดำออกสัพยาชัยนาทบอกที่อยู่ใหม่นะลูกชายมาอยู่กับลูกชายตาวติอยู่ตาครีกาแฟทินแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณผาสุกสว่างดาวตะวันเสนาอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิสัน1กล่อง900บาทคุณเอิญสิตายังตะวันบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบอกแล้วชาวบ้านร่อมเนี่ยมาเต็มกาแฟทินแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่วันเพ็ญคำเครือตะวันท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสัน1กล่อง900บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อสักครู่บทเพลงที่ชื่อว่าอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่อฮักมนแคนแก่นคุณมาฟังเพลงแก้กันนะครับเข้าทิพย์ธิดาดินกับเพลงที่ชื่อว่าน้องฮักเขาตอนอ้ายบ่อฮักครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: จะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่างๆที่สุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานแล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามีไม่กี่ร้านใกล้ร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นหลายท่านน้อยอดน้อยใจบอกว่าไกลๆบ้านไม่เห็นมาส่งบ้างเลย เดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยคือสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นี่แหละหลายท่านมี LINE หลายท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์หรือโทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์แล้วก็จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศขอเน้นย้ำอีกครั้งจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็หมดเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับเวียงนฤมลกับเบียร์พร้อมพงกับเพลงที่ชื่อว่าเรวัตะฮักนะลีลาวดีครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้ฟังให้มีความสุขความสำราญนะอีก1ชั่วโมงหลายท่านถามถึงทีมงานนายกนพงษ์ณรงค์ทศโซนหิมพานต์มีแน่ในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถาม
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0816 1780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่า ข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้าง

0: เบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวม.2นะครับเพลงนี้ย้ายเพลงยะถามถึงกันเข้ามาทุกวันสุภสิทธิ์ส่งให้ในชั่วโมงที่3เลยนะฮะไม่ทราบว่าย้ายเพลงยะที่ขอมาชั่วโมงแรกๆมาติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3นี้หรือเปล่าเป็นว่าสุภสิทธิ์ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพลงยะของสุภสิทธิ์หลายท่านก็บอกฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่หลับหลายท่านก็หลับตื่นนะก็เข้าอกเข้าใจเนาะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90เกือบ100กันทั้งนั้นอายุ50 60เนี่ย40เนี่ยนะก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าอายุเยอะๆนี่เยอะมากนะครับเป็นว่านะครับเป็นรายการที่ปลอบประโลมใจให้กำลังแรงใจย้ายเพลงยะยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่าดิฉันยังไม่แก่เลยยังหนุ่มยังสาวอยู่ฟังรายการตามตลาดนัดหรือตามท้องที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนอยู่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มานิยมฟังเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากๆนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนไพบรวงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วกับวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวมาบอกราคากันสักนิดนึงสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันเนี่ยบำรุงร่างกายยิงชายเวททองไวกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยทานควบคู่กับยาเบาหวานกับน้ำแข็งมันได้ด้วยเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะดีหลายประการดีหลายอย่างเตะปี๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยกันปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยเขาสู่วัยทองทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเลยเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันเดี๋ยวบอกราคาอีกครั้งนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับอยากท่านได้ทานเนาะแล้วก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติตาไว้วางใจวิสอนเป็นคำตอบสุดท้ายนะวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ย้ายเพียงยัดยาหลายท่านพอดื่มเสร็จสับเรียบร้อยโทรมาสุภสิทธิ์ใส่อะไรมาบ้างเนี่ยมันทำไมอร่อยจริงๆเนี่ยข้างกล่องก็จะบอกนะว่าใส่สารพัดเลยน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารสกัดจากทั้งเช่าสารสกัดจากโกจิปุรีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์โอ้ยงาดำสกัดก็ใส่กระชายดำสกัดก็ใส่สารสกัดจากเจลกุหลานแคลเซียมแมกนีเซียมแอลคาเนทีนกูตามีนแอลกูตาไทโอนใบแปะกล้วยสกัดเนี่ยโอ้โหบำรุงสมองด้วยอาจินินแกลูตาไทโอนจะหลายท่านจะรู้สึกว่าผิวพรรณดีขาวมีออร่าหลายท่านบอกว่าโอ้รู้สึกว่าร่างกายกระชับนะไขมันก็หายไปจากตัวหุ่นเพียวลมสมใจเลยมีสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนี่เป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีนและสารหลายตัวสกัดบำรุงสายตาด้วยนะครับบำรุงเล็บบำรุงกระดูกลูทีนวิตามินซีวิตามินเอนะครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในบำรุงสายตาและไม่มีน้ำตาลด้วยนะ
ใช้สารสเตียรอยด์แก้ปวดสายให้กับมันนั้นตายดีเลิศประเสริฐสีดีต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกล่องละ250บาทบรรจุ12คุณภาพสูงนะคับซองคับกล่องคับแก้วแน่นอนฮะญาติพี่ญาติยาวไปทานเถอะให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกๆวันหลายท่านในทานมากกว่า1ซองนะ2ซอง3ซองมีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทพรุ่งนี้ 7:00 น.เป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ทันเลยฮะ เข้าใจฮะรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีว่าสมองไปมือไม่ไปทำไงล่ะแต่ว่าสุภาษิตของทุกอย่างที่สุภาษิตมีและส่งไปให้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตอยู่ด้วยนะแต่หมายเลขบ้านมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนรับนะสิ0367802990เนี่ยที่มือถือสุภาษิตโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999มั่นใจของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตได้เลยสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้ว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพได้ขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาบางส่วนนะครับที่ฟังรายการแล้วก็ติดตามรับฟังรายการนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นะครับและหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วแต่ก็ขอบคุณขอบคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านเลยที่นั่งฟังนอนฟังหลายท่านขับรถขับราหลายท่านมีภารกิจอะไรก็ขอขอบพระคุณครับเป็นดีเจก็ต้องมีคนฟังไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัดดลนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าอกแก้วตัดเย็นป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมวงลุสมัยช่างทองป้าสดงป้าประหันป้าเล็กบางขันมาป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชยวงทองพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศิทธิยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังดกโพทองอังทองนะครับป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มรุบรีนะป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าและญาติเพียงญาติยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ท่วมไม่ท้วนอย่าโกรธอย่าเคืองสุภาษิตให้รู้ได้ว่าญาติเพียงญาติยาที่ติดตามรับฟังสุภาษิตขอขอบพระคุณนะครับจากใจดีเจสุภาษิตนะฮะที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นก็ดีเจสุภาษิตก็ดีใจแล้วนะครับส่วนที่ท่านจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตก็ยินดีและก็ดีใจเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรเงินทองเป็นของหายากครับจะซื้ออะไรทั้งทีให้มีคุณประโยชน์สูงและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุภาษิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2นุ่งฝาโอสดครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์พี่มารีสรยาเนี่ยที่พูดถึงคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2ก็คือสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2นุ่งฝาโอสดเหมือนกับพี่ละอิทธิรันรุ่งนะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้านะครับสั่งคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์รูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วใกล้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: พี่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วเนี่ยถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ทวนแล้วเนี่ย
0: เนาะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: นะเนาะและดีเนาะพอใจไห
1: มมากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะที่เดิม
0: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นก
3: ็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: คือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบาแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
0: คุณภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะมาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
1: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ที่
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แข็งเลยพี่ว่า
1: ก็ได้วิ่งเออพักกันไป
0: ได้ใช่ใช่
1: เต่าหลับ
0: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาก็ไม่เจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
2: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าเลยฉันหมดแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

0: เสร็จไปนะครั้งคืนชั่วคราวด้วย
1: คราวถ้านึกครั้งคืนมีพระห่มนึกพวกคราวไม่มีพระห่ม
0: โอ้โห
1: พ
0: ระคุณ
2: โอ้ยไม่ใช่โรงแรม
0: นึกอยู่คนเดียวชักจะเสียวซ่า

ตามคำสัญญาของญาติเพียงญาติที่ถามถึงกันเข้ามาจำนวนมากเลยว่าอยากฟังทีมงานนายงนพงษ์นันงสุภสิทธิ์เลยจัดฉ่อยชื่อว่านึกเอาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ไหมไทยเจตวันกับเพลงที่ชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนมีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแทรกด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นว่านะครับญาติเพียงญาติครับความสุขอย่างเต็มอิ่มเลยในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเชนชัยคอฟฟี่วิซอนครับทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดหรือส่วนผสมของสมุนไพรประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารได้รับการรับรองจากอย.จากทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครบถ้วนทานดีแล้วบอกต่อดื่มดีแล้วบอกต่อกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยัดเพียงยาอยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999นะครับทุกวันนี้นะครับนะฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับตากฟ้าตากฝนก็โอกาสเป็นไข้หวัดไม่สบายระวังไข้เลือดออกด้วยโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยและที่สำคัญครับไปไหนมาไหนนะครับต้องดูแลต้องระวัดระวังนะครับนะเดี๋ยวนี้คนนะฮะโหดร้ายขึ้นทุกๆวันเข่นฆ่ากันนะครับเกิดอาชญากรมากมายนะครับดังนั้นนะครับไปในที่ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหูตาต้องไวมีอะไรได้หลบได้หนีได้และที่สำคัญหลีกเลี่ยงในเหตุที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปสนอกสนใจรีบปลีกตัวถึงแม้ว่าเราเดินไปมีคนทะเลาะกันมีคนอะไรต่อมีอะไรกันมีทางเดียวที่เราจะรอดพ้นคือแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับและตัวเราก็ชิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกๆวันตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวสารทางทีวีนะครับหรือ เรื่องราวต่างๆนะมากมายเหลือเกินนะตั้งแต่ไม่กี่เดือนกี่ปีมานี่รู้สึกว่ามีเหตุรุนแรงขึ้นประจำก็ฝากดูแลสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงฟังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: 2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานใบโอ้ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมไตฟรี25ท่านวางผมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม่จักรพันธ์สดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตท้ายงานด้วยกาแฟกระจายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานมิตรทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนัดเหมาะสำหรับคนท้อง
4: กาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ดีไทยผู้ผาวิทย์โปรคุ้มกันขอขอบคุณการเรียนอุปกรณ์คุณโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยส่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีผู้ผาวิทย์โปร1โปรมูลค่า490บาทกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง7ผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้ว
4: มาใหม่สุดกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย
6: หลังกระดูกทับ
5: เส้นด่วนสุดพิเศษปวดตึงกล้ามโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว้วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดมากพิเศษจะสมัครถึงที่สนใจโทรเลยตรงจุดภูผาลิฟต์เต็มประสิทธิภาพ24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน1780055เรามีดีที่ตึงและข่าวตรงจุดเนื้องามและดีไทยดีไทยเครนวดสมุนไพรส่วนผสมของข่าวตองหรือพิเศษข่าวสองตีมะขามป้อมสมุนไพรสมุนไพรใบยานางบระทีนกบีบลูกหม่อนสระแหน่จะเอ็นเทพดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบรับเบาหวานบ้านให้มันในเลือดสูงหลังแสนถูกอายุรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดด่วนเราสร้างช่างซื้อดีค่า2ขวดแถมวิศวกรภูผาวิทย์โปร1ห้องงานมูลค่า490บาทปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
13: 10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยดุ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขีย

0: 1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะ
1: วันอาทิตย์แล้วนะ
0: วันนี้วันอาทิตย์เนี่ย
1: ใจจิตมักง่ายทำบุญกับใคร
0: ว่าก็อย่างนั้น
1: เหมือนไฟตกนะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: อ่ะวันนี้สี่โมงเย็นนะ
0: ไปการไปพบไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ที่ตลาดนัด
0: วัดไรนะ
1: วัดอะไรนะ
0: วัดไร
1: อันนั้นสิ
0: วัดไรตำบลเขาสมอครท่าวงลบุรี
1: แม่วัดไรนะ
0: วัดไรท่าโขลง
1: วัดไรท่าโขลงนะ
0: ใกล้กับร้าน
1: ท่าโขลงเซ็นเตอร์เนี่ยแหละครับ
0: โอ้ใกล้ๆกันแ
1: หละไม่ไกลถ้าจอดรถลำบากไหนก็ไปร้านมีคิดนะ
0: โอ้นั่นเนี่ยร้านแคบถนนแคบลำบาก
1: นี่จอดที่เทศบาลท่าโขลงไง
0: ท่าโขลงเลยเลี้ยวเข้าไป
1: ครับ
0: จอดได
1: ้หรือไม่กับบ้านคุณชำนาญเขาสมครก็ได
0: ้นานเนี่ยเดินไกลหน่อยก็แล้ว
1: ไปจอดที่หน้าสุขศาลาน่ะรู้จักไหมล่ะสุขศาลารู้จักไหม
0: นั่นแน
1: ่คนในเมืองไม่เคยรู้จักกับสุขศาลา
0: อยู่ที่อยู่ผมรู้จักนะ
1: รู้จักใช่ไหม
0: บ่อคอนเนี่ย
1: สุขศาลานะพูดถึงวัดไรเน
0: า
1: ะ
0: เป็นไง
1: ผมก็นึกถึงไอ้ลูกพลับลูกอะไรที่อยู่ทางใต
0: ้
1: ลูกพลับคนใต้ก็เรียกแม่ค้าเอาลูกไหนโลนึง
0: เอาอะไรนะ
1: ลูกไหน
0: ลูกไหน
1: แม่ค้าขายผลไม้ไงแล้วมึงจะเอาลูกไหนแล้วก็เอาลูกไหนที
0: ่
1: ลูกไหนก็ลูกพลับภาษากลางคนใต้ลูกไหน
0: อ๋อเขาเรียกลูกพลับ
1: เอาลูกไหนแล้วกูขายตั้งหลายลูกเหมือนเมื่อวานเนี่ยคนก็โทรกันมาบอกลุงช้างขายยาอะไรบ้างผมต้องบอกกับกระดาษประกาศจดเลยนะ
0: หลายอย่าง
1: มียาอะไรบ้างเนี่ยแม่วันหลังก็ไปที่ร้านขายยาแล้วถามว่ามีขายยาอะไรบ้างอ่ะ
0: เราต้องบอกว่าเราเป็นยังไง
1: เออต้องบอกอาการเราสิอาการเราเป็นยังไงวินาเอาทักทายคนไทยทั่วประเทศนะบตป.711บตป.1449
0: สวัสดีทั้งบสปทั้งสองคลื่นเนี่ยนะ
1: เสียงจะค่ายจักรพงศ์ประจินบุรีครับ
0: ก็ฟังกันนะชาวประจินเนี่ยนะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
0: 97.75 เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็จทล.วันนี้เป็นจะภาพ3ชั่วโมงรวดครับ
0: ฟังกันยาวเลย
1: ยาวเหยียดเลยนะ
0: ทั้งกลางวันกลางคืนเลย
1: นี่ครับแฟนเพลงจากนครนายกฟังเราทั้งบสปทั้งจทล.แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์นะ
0: ฟังก็ได้เลย
1: บอกว่าขอฟังเพลงหนาวใจชายแดนนะถ้าหนาวใจชายแดนเนี่ยไพวัลย์ลูกเพชรถ้าหนาวใจจากชายแดนเนี่ยเป็นดำรงวงศ์ทอง
0: มีอีกเพลงนึง
1: เพลงเดียวกันเนี่ยมันตั้งชื่อทั้งคนละเรื่องทั้งนั้นเนี่ย
0: อ๋อจางชื่อคนละอย่าง
1: ครับแล้วก็อ่ะปุ๋ยเมื่อวานส่งเรียบร้อยแล้วนะ
0: ไปมาแล้วไงสิ
1: ที่ด่านช้างบอกเขาก็สงสัยเอ๊ะผอมฟุ้งเหมือนกันนี
0: ่
1: ข่าวที่แล้วปีที่แล้วสั่งสีเหลืองมามั้งสีเหลืองแล้วสีส้มนั่นแหละหรือสีแดงมันหร
0: อ
1: ราคามันถูกกว่านี้นี่ได้ครับจะเอาแบบถูกๆกันนะถ้าจะเอาที่ไม่ใช่ถุงสีเขียวนะเอาสีอื่นนะกระสอบละ500 บาทฟันธงมาแล้วจริงๆก็600แหละแต่ก็บอกเอา500พอเอา500พอนะครับทางโรงงานบอกลุงช้างตอนเนี้ยคนมีทางเลือกเยอะแยะแล้วว่าเศรษฐกิจมันโอเคอยู่อ่ะ
0: ตกลงเนี่ยนะ
1: บอกเอาถ้าเป็นไม่ใช่ถุงสีเขียวนะกรณีไม่ใช่ถุงสีเขียวนะเป็นสีอื่นซึ่งมันมีแต่อะไรอ่ะมันมีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อย่างเดียวอ่ะไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโดไลท์ไม่มีวัสดุปรับปรุงดินนะครับเป็นแต่มูลสัตว์ล้วน
0: ๆ
1: กระสอบ500 บาท
0: 500ก็มี
1: ครับถ้าจะเอาถุงสีเขียวซึ่งประกอบไปด้วยฮอร์โมนนะครับประกอบไปด้วยโคโดไลท์แล้วก็ฮิวมิก
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องอีกราคาหนึ่ง
0: มีมูลสัตว์อีกด้วย
1: ครับผม
0: อยู่ในด้าน
1: มูลสัตว์มีแต่ไม่มีดินทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ใส่ดินเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพี่อย่างหนองโดนนะฮะวันนี้น่าจะได้รับแล้วล่ะสำหรับฮอร์โมน ดึงรวง
0: ดึงเร็ว
1: แล้วก็จะได
0: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ซื้อ3ขวดก็ทำนา30ไร่เหลือๆเลยนั้นน่ะ
0: 3ขวดก็ 2,000 เนี่ย
1: 2,000
0: อืม
1: นะเม็ดฟูกับ3กล่อง 2,000 เหมือนกัน
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับพี่น้องเกษตรกรครับไอ้ที่เขาบอกว่าทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่
0: พอทำนาไป
1: เหลือแต่นี่กับสั่งทีนี้ก็เตรียมรับตังค์ได้เลยครับ
0: นั่นสิ
1: ครับเขาไม่ได้คุยนะเขาบอกว่าจะใช้ถุงดีเขียวเนี
0: ่
1: ยแล้วก็มีฮอร์โมนร่วมด้วยตอนมันแต่งตัวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไล่หนึ่งต้องได้แน่ๆไม่เกือบเกวียนก็ใกล้เคียงก็เกวียนหนึ่งอ่ะต้องได้แต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้มาใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ถึงแต่ว่าใกล้เคียงแต่ถ้าปีหน้าแน่นอนฮะเพราะว่ามันจะไปเอามันจะไปปลูกไอ้ปุ๋ยที่ของเก่าอยู่ใต้ดินเนี่ยให้มันขึ้นมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะอย่างลุงจงไงใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะหนึ่งกระสอบใช้ยูเรียหนึ่งกระสอบแกบอกโอ้โหลุงช้างเอ้ย
0: เป็นไงลุงจงบัญชี
1: ไม่ได้5วันเลยเขียวขจีแบบนั้น
0: จะว่างั้นเลยไง
1: อ้าวขอให้ร่ำรวยร่ำรวยลุงจงบัญชีนะ
0: บัญชีบ้านหมี่เนี่ยนะ
1: กราบจะเอาอะไรเพิ่มบอกมานะ
0: โอ้มากันแล้วกัน
1: ครับผมโทรหาม าพี่บิดาก็จะได้ไปส่งถ้าเอา10ลูกก็เดี๋ยวลุงช้างไปส่งเอง
0: นั่นเจ
1: ้วันนี้ทีมงานไม่อยู่เสร็จเรา
0: เสร็จแล้วนะสั่งซื้อกันได
1: ้ครับวันนี้ว่างด้วยเด
0: ้
1: เออ
0: วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะ
1: ไม่รู้จะไปไหนอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไงวัดไรนะวันนี้นะไป
1: วันนี้วัดไรเนี่ยฝนคงไม่ตกหรอกมั้งเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย
0: เป็นไง
1: ตกร้อยละ60นะแม่งสอนเชียงใหม่เชียงราย
0: พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: เพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตาก
0: แ
1: ต่ที่ตากนี่ที่แม่สอนเนี่ยตลาดริมเมยนี่น้ำท่วมแล้วนะครับ
0: แม่ขา
1: อยู่ไม่ได้และทีมงานผมไปแม่สอดเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ในวันเนี้ยเออเดี๋ยวก็ส่งข่าวด้วยนะไปถึงแม่สอดแล้วอ่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะ
0: ก็ตกหนักที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬ
1: แล้วก็จังหวัด
0: นครพนมเนี่ย
1: นครพนมเป็นยะภาพนะครับ
0: ติดเป็นน้ำโขงอ่ะนะ
1: ครับภาคกลางเราเนี่ย
0: เป็นไง
1: ร้อยละ60นะ
0: ตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี
1: และก็ราชบุรีครับ
0: ไม่มีลพบุรีนะ
1: ไม่มี
0: แต่ฝน
1: แต่มันครึ้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ปล่อยปล่อย
1: มาเช้าดิเดินออกกำลังกายไปรีบกลับเลย
0: เป็นไง
1: ก็หม่อมบางไงกลัวเปียก
0: กลัวเป็นหวัดไง
1: กลัวเป็นหวัด
0: ไม่สบาย
1: กลัวไม่สบายภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับ
0: ตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรี
1: และจังหวัดตราดนะฮะพี่น้องก็ฟังเราอยู่ที่นั่นนะคุณพี่จะข่าวหินซ้อนนะบอกยังได้ปุ๋ยจังเลยทำมันเก็บมันมา10ไร่จะซื้อปุ๋ยสักตันน่ะได้ไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่ามันขาดปุ๋ยเป็นอย่างนั้นแหละแล้วฝนมันก็ทิ้งช่วงด้วย
0: นั่นสิ
1: พี่น้องแถวโคกเจริญนะฮะบอกโอ้โหฝนทิ้งช่วงแล้วก็มาแรงเยอะเลยนะเอายังไงก็ฝากไว้หน่อยนะโคกเจริญลองใช้ปุ๋ยช้างมันดู
0: พญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกน้อยครับ
0: ร้อยละ30ของพื้นที่เนี่ย
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: คุณแม่จากเพชรบุรี
0: ว่าไง
1: จะซื้อปุ๋ยตันหนึ่งขออภัยจริงไม่ได้อย่างงุ่นอย่างนี้เลยนะขออนุญาตไม่ไปส่ง
0: ไกลนะจากลพบุรี
1: ครับผมเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงเอาปุ๋ยเท่านั้นเนอะแล้วเอาฮอร์โมนเอาดึงรวงเอา
0: เม็ดฟู
1: เราไปใช้ก็ได้
0: เอาไปผสมได้
1: ครับเอาไปผสมได้นะ
0: น้ำมัน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วมีแตกกอนะ1ถุงเนี่ยผสมปุ๋ยได้ตั้ง 5-6 ลูกอ่ะ
0: แตกกอเนี่ยนะ
1: ครับผมแต่จะหมดแล้วล่ะแต่บริษัทเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้ผมแล้วนะยังไงก็อ่ะถ้าอยู่ไกลๆเดี๋ยวเอาแตกกอไปใช้ครับ
0: ครับ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้อยลงกันไปอีก
0: ร้อยละ30ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับตกที่ระนองที่เดียวไอ้สตูลไม่ตก
0: ม
1: าช้างนี่ถามสตูลตกไหมไม่ตก
0: ฝนไม่ตกกันนะ
1: ครับเรียนเก่งไงเรียนเก่งกันเลยไม่ตกกันนะ
0: สามชั้นเนี่ยนะ
1: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลทำไมไม่ตกเยอะจังก็ไม่รู
0: ้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของกรุงเทพอ่ะนะ
1: ครับสงสัยจะเอาใจพี่น้องจะอยู่หนองเสือทำไม
0: ทำไมอ่ะ
1: หนองเสือนี่ลำลูกกาก็ทำนากันไง
0: อ๋อนี่ปริมณฑลเนี่ยนะ
1: เอาก็ปุ๋ยผมไปตันหนึ่งสองตันเนี่ยเพิ่งบอกเนี่ย แต่แถมไป10ลูกนะ
0: อ
1: ้
0: าวไปใช้กัน
1: มึงจำอ้อนะ
0: ดีแล้ว
1: อ้าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะจ๊ะ
0: ใช้ปุ๋ยของเรา
1: หอมหอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือ
1: ถ
0: ุงสีเขียวด้วยนะ
1: จะเอาถุงสีอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องสีเขียวหรอก
0: นี่ก็ส่งข่าวกันมาเราจะได้ไปส่งให
1: ้ครับแต่ถ้าได้วันนี้แจ๋วเลยวันนี้ผมว่างไง
0: จะส่งด้วย
1: ช่วงบ่ายจะได้ไปส่งปุ๋ยจะได้มีตังค์ซื้อขนมกินบ้าง
0: จะได้คุยกับลุงช้างอะนะ
1: ไม่งั้นแล้วลูกชายเอาไปกินหมด
0: อืม
1: เอาเกิดเหตุด่วนอีกแล้วนะครับจังสามจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้เอาอีกแล้วหรือไง
1: มันเกิดในใกล้เคียงเวลาใกล้เคียงกับ30จุดเนี่ย
0: มันตั้งใจเนี่ยก่อควรเนี่ย
1: ยะลาปัตตานีเนี่ยยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
0: 3จังหวัดภาคใต้เนี่ย
1: ตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้า6โมงเช้านะครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
0: เรื่องของการดูแลดวงตาเนี่ยนะ
1: ครับหลายคนบอกว่ากินดีแคร์ดีกว่ายาย่าบิงหลายคนก็บอกกินยาย่าบิงดีกว่าดีแคร
0: ์
1: หลายคนบอกไม่กินอะไรเลยมันก็จะแย่เพราะนั้นสั่งการมาได้เลยจะเอาดีแคร์ก็650บาท
0: 2กระปุกแบบซอฟเยลเนี่ย
1: ถ้าจะเอายาย่าบิงก็
0: ชนิดแคปซูลกระปุกละ800
1: ครับผม
0: ซื้อกัน
1: ก็เลือกเอาเนาะ
0: ดูแลกัน
1: นะครับเมื่อคืนนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า
0: เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้มีทั้งยะลานราธิวาสแล้วก็
0: ปัตตานีเนี่ยนะ
1: ครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนรอบก่อเหตุหลายรูปแบบอันที่เช่น
0: เผายางรถยนต์
1: เผารถยนต์ราชการ
0: อ้าวเผาด้วยยังไง
1: เผาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด
0: แล้วก็โปรยเรือตะปูเรือใบเนี่ย
1: รวมถึงพบวัตถุต้องสงสัยหลายจุดครับ
0: ส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการ
1: และสารณูปโภคสาธารณนูปโภค
0: เสียหายเสียหาย
1: ครับสรุปสาเหตุในพื้นที่ยะลาในอำเภอทานโตรอบเผารถยนต์ข้าราชการ
0: อ
1: บต.บ้านแห
0: 2คันด้วยกัน
1: เผาเสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านสีท่าน้ำอำเภอสบันนังสตา
0: แล้วก็ป่วนหลายจุดด้วยการตามถนน410เนี่ยนะ
1: เผายางเผาเสาสัญญาณเผากล้องวงจรปิด3แยกตันยงแล้วก็จุดบริเวณโรงเรียนชุมชนต่าง
0: ๆชุมชนต่างๆด้วยนะ
1: ครับ
0: ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
1: ขอป้ายโฆษณาถนนสาย418โปยตะบูระบายถนนบุรี
0: แล้วก็เผายางหน้า
1: สุสานจีนบ้านตันหยี
0: แล้วก็พบวัตถุต้องสงสัย
1: บริเวณโค้งบ้านยะลาลำใหม่อำเภอรามันรอบวางเพลิงยางรถยนต์2จุด
0: ที่อำเภอจะกั้วแล้วก็ตำบล
1: กายูบะเกาะ
0: ตำบลจะกลัวด้วย
1: พ่นสีพื้นถนนที่ตำบลเนินงามครับ
0: ขณะที่ยอดรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ครับประกอบด้วยนราธิวาส13จุดยะลา14จุดปัตตานี5จุดครับ
0: ไม่หลับไม่นอนกันเลยแล้วบ้างอ่ะเนี่ย
1: มันมีหลายคนไงพวกหลงเชื่อพวกโง
0: ่อ
1: ่ะเราไม่ได้ว่าจอนกระจอกมันใครพูดนะพวกเนี้ยพวกโง่ไปเชื่
0: อ
1: ไปเชื่อเขาว่ามันไม่เปิดโลกทัศน์ให้ดูบ้างบ้านเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้ว
0: นี่ก็เราประเทศไทยคนไทยเนี่ยนะ
1: เราก็ยังมองว่าเขาคือคนไทยเราก็ยังมองว่าเป็นประชากรคนไทยแต่เขาไม่ได้มองเห็นพวกเราเป็นคนไทยไม่เห็นเป็นคนบ้านเดียวกันยังไง
0: จุดมุ่งหมายเขามีอะไร
1: ผมอยากให้ดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ประเทศอินโดนีเซียก็ประเทศมุสลิมเหมือนกันนะเขามีการแสดงการแปรขบวนการเดินแถวการปรับขบวนของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยม
0: ของอินโดนีเซีย
1: ใช่นุ่งจงกระเบน
0: นาน
1: ใส่เสื้
0: อ
1: รัชแปแตน มีสบายแล้วก็ใส่หมวกสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เดินขึ้นมาเป็นแถวเดินแปรขบวนมานะมาถึงปุ๊บผู้หญิงก็สวัสดีค่ะผู้ชายก็สวัสดีครับ
0: นาน
1: ถือธงชาติไทยมานะครับแล้วก็แผ่ขบวนมีทั้งท่ารำไทยมีทั้งท่ารำแบบทางใต
0: ้เก่งนะ
1: เก่งที่สำคัญที่สุดน้องทีมเนี้ยได้รางวัลที่1
0: ได้หลายรางวัลด้วยนะ
1: มีทั้งการแสดง มีทั้งแต่งกายยอดเยี่ยม
0: นาน
1: นี่น่าชื่นใจไหมบ้านเขาแท้ๆยังมองเห็นเรา
0: ประเทศอินโดนีเซียนะนักเรียนนะ
1: นักเรียนทำเป็นญี่ปุ่นไม่ได้หยามน้ำหน้ากันได้สองตูนเนี่ย
0: เวียดนาม
1: เวียดนาม
0: ชนะไป20เน
1: ี่
0: ยแข่งในประเทศไทยแท้ๆ
1: สมน้ำหน้าผมไม่ได้ดูผมดูไม่ได
0: ้ดีแล้วล่ะอยากไม่มีให้ดู
1: แพ้ซะเลย
0: หาดูก็ลำบากแล้วกดอีกก็ได
1: ้กดจนมืองิกเลยดูไม่ได้
0: แล้วไป
1: มาเรื่องนี้เนี่ยนี่เขาว่าเขานับไปนับตอนไหนก็ไม่รู้นะ
0: นับอะไรล่ะ
1: คนร้าย30คนบุกไปอบต.บง.
0: จับรปภ.มัดแล้วก็เผาอาคาร
1: ปล้นร้านสะดวกซื้อรถกระบะวันนั้นไปก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวรถกระบะเข้าไปด้วยเนี่ยนะ
1: ครับโปรมิกออยสนับสนุนช่วงนี้ครับดูแลเรื่องไตเรื่องตับดูแลร่างกายก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู650บาทได้2กระปุกเหมือนดีแคร์เลยนะ
0: สำหรับโปรมิกออยเนี่ยนะ
1: ถ้าจะให้ดีก็เบาๆความเค็มซะหน่อยรสชาติเนี่ยมัน
0: ลดเค็มลงไป
1: มันทำให
0: ้ไตพัง
1: ไตพังได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะแม่นะคนร้าย30คนพร้อมอาวุธบุกไปอบต.บง.นี่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะนะของนราธิวาสตำรวจจากสภ.ระแงะจังหวัด
0: พื้นที่ใกล้เคียง
1: แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้ช่วยสังเกตแจ้งเบาะแสรถกระบะของทางราชการที่คนร้ายนำออกจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบง.
0: อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสในหลังเกิดเหตุเนี่ย
1: ตอน2ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
0: บอลกำลังแข่งเนี่ยนะ
1: เออมันไม่ดูบอลกันหรือไงวินาหรือมันดูไม่ได
0: ้
1: มาดามแป้งต้องต่อว่ารัฐมนตรีหน่อยนะเออ
0: กีฬาเนี่ยนะ
1: เออถ้ามันดูบอลมันคงไม่มาทำอย่างนี้หรอก
0: นานมันจะได้มีเวลาดูบอลไม่มาตร้าง
1: เ
0: หตุการณ์เนี่ย
1: โถ
0: แล้วรถก็ไปด้วย
1: สปอนเซอร์ก็ได
0: ้
1: สปอนเซอร์วิ่งเข้าตึ้มตึ้มตึ้
0: ม
1: ไอเราสองคนในจัดถ้าเป็นแทบตายสปอนเซอร์ไม่
0: ม
1: ีจะดูที่9เหรียญนะพูดแล้วพูดอีกยังไม่มาจ้างเราเลยโชเล่9เหรียญนี่
0: ออกทีวีอยู่นะ
1: พูดไปได
0: ้
1: ตอนนี้เป็นโชเล่ไทยทิพย์ซะเลยใช่ไห
0: ม
1: อยู่ยาว
0: นานนานนาน
1: นี่จากรายงานเบื้องต้นระบุว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ30คนครับ
0: ก่อเหตุภายในบริเวณอบต.บง.
1: อำเภอระแงะ
0: ระแงะนี่แหละ
1: ไปควบคุมรปภ.
0: มัดไว
1: ้มัดมือมัดเท้าก่อนจะจุดไฟเผาอาคารนะ
0: จากนั้นคนร้ายก็นำรถยนต์ทางราชการ
1: หลบหนีออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปทางบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5
0: แล้วก็รถยนต์ก็ถูกนำออกไปจากพื้นที่แล้ว
1: เป็นรถมิซูบิชิไททันสีเทาปี13นะทะเบียนกไก่งองู2474นราธิวาส
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
1: อยู่ระหว่างการเร่งติดตามรถยนต์คันดังกล่าว
0: พร้อมกันทั้งตรวจสอบเส้นทาง
1: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและก็ป้องกันไม่ให้รถถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุ มันส่วนใหญ่มันจะไปเอาระเบิดวางแล้วมันไปคาร์บอมอะไรเงี้ยนะ
0: นานเปลี่ยนสีเปลี่ยนป้ายเนี่ยนะ
1: พี่น้องประชาชนก็เป็นหูเป็นตาให้ทางราชการกันหน่อยนะ
0: อยู่ในพื้นที่ทำไมเป็นหูเป็นตามันก็จะมีแบบนี้เลย
1: โทรไป191และ1341ก็ได
0: ้อันไหนที่โทรยากอย่าไปโทรนะ
1: ลบบุรี199
0: อ่ะ199เนี่ยโทรไปติด
1: โทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียเขาแจ้งข่าวแล้วโทรศัพท์มันเสีย
0: อ๋อโทรศัพท์ก็ไม่น่าเสียวันไฟไหม
1: ้191ก็ได้เขามีวอถึงกัน
0: อ
1: ่าคุณก็ไปว่าเขาลบบุรีอ่ะลบบุรีมีอะไร
0: มีลิงแ
1: ท้ใช่
0: โดนขังอยู่ที่โพก้าต้นนู่น
1: ทำความผิดอะไรกันไม่รู
0: ้นั่นแหละมันเยอะ
1: อืมอ่ะโทรไปนะ191หรือ1341หรือถ้ายังไงไม่ได้ก็โทรไป073274850มีเหตุจริงๆนะ
0: ศูนย์ปราบปรามเรื่องของโจรกรรมรถยนต์นี่แหละ
1: ร
0: ถจักรยานยนต์นี่นะ
1: คุณผู้ฟังอย่าไปกันแกล้งกันนะโทรจริงๆนะเรื่องจริงๆไม่ใช่ไปเลื่อยเฉยสนุกมือไปกดเล่นอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อน
0: อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วย
1: เบื้องต้นเนี่ยนะมีข้อมูลว่า1บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะนราธิวาสเนี่ยนะ
0: ได้รายงานเบื้องต้นว่าเกิดระเบิดขึ้นโดยการใช้อาวุธปืนยิงเนี่ย
1: นะบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเห็นไหม
0: เด็กเล็ก
1: ไปเล่นเด็กเขาแล้วนะ
0: เออ
1: ละไม่ให้อภัยเลยอย่างเงี้ยสองเหตุเผาอบต.บง.อันนี้นำรถหนีไป
0: แล้วก็
1: ได้รับรายงานเบื้องต้นคนร้ายประมาณ30คนเนี่ย
0: เหตุเกิดภายในพื้นที่อบต.บง.
1: ครับ3เหตุเผายางบ้านเมาะสาวาบริเวณบ้านเมาะสาวาบ้านย่อยบ้านบงอตำบลบงอเพิ่งระแงะ
0: อันนี้ก็เผายางรถยนต์ตามเส้นทางเนี่ย
1: นะครับแล้วก็สี
0: ่
1: ระเบิดนะเหตุระเบิดขึ้นบริเวณเส้นทางรอยต
0: ่
1: อบ้านกำปงปาเระหมู่8ตำบลมะรือโบตกบ้านกูจริงลือปะหมู่4
0: ตำบลเฉลิมเพลังแงะเบื้องต้นเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ห้าเผารถแมคโครบริเวณสะพานอาแนดได้รับบาดรับรายงานเพิ่มเติมว่าเกิดเหตุเผารถแมคโคร
0: บริเวณสะพานน่ะ
1: บ้านอาแน
0: หมู่ที่8นะ
1: ตำบลบงอำเภอระแงะ พิกัด 47NRG05118
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย
1: ครับ
0: พฤติกรรมแห่งการก่อเหตุเนี่ยนะ
1: แผนที่ทางทหารเนี่ยมันจะมี6ตัวเนี่ยที่พอรู้ได้นะบางที่ก็มีข้างละ5ตัวมันจะละเอียดยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งละเอียดนะนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ๆโอ้ยคนไทยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าก่อเหตุวุ่นวายเลย
1: เหนือก็น้ำท่วม
0: อืม
1: ตายก็ยิงกันอย่างเงี้ย
0: ตุ่มตามตุ่มตาม
1: ชาวบ้านชาวช่องไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยครับ
0: อืม
1: นี่ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อคืนถึง 6:00 นเช้าเมื่อคืนเนี่ย
0: หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: ประกาศกันไป
1: อ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจหน่อยนะครับตอนนี้ที่ลพบุรีเรานี่ก็มีการประกาศรับนะรับบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดนะนะครับจะเป็นน้ำดื่มก็ได้เอาไปช่วยไปเหลือภาคเหนือ
0: ช่วย
1: จังหว
0: ั
1: ดน่านเนาะตอนนี้น้ำลงแล้วมาน้ำลงปกติก็ทีนี้ก็โคลนแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จังหวัดน่านเตรียมรับฝนอีกหนึ่งระลอกนะ
0: ยังไม่หมดหรือไง
1: ยังไม่หมดนะครับ
0: ภาคเหนือเนี่ยนะ
1: จ้า
0: อืมอืม
1: คนร้ายลอบวางเพลิงวางระเบิดโปรยตะปูเรือใบหลายจุดปล้นทรัพย์สินโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยร้านเลขเจ็ดเนี่ย
0: พังเสียหายเนี่ย
1: สงสารพนักงานสิ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตัวเล็กตัวน้อยอุตส่าห์หารายได้พิเศษไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออื
0: ม
1: แต่ก็ยังโชคดีว่าผู้ก่อการร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกายออกไปออกไปออกไป
0: เผาเสียหายหมด
1: แล้วใครไม่เกี่ยวก็ออกไปแล้วก็จุดระเบิดวางระเบิดนะเผาสัญญาณโทรศัพท์โปรยตะปูเรือใบปล้นทรัพย์สินสงสัยเอาขนมนมเนยในเซเว่นไปหมดแหละความสร้างความเสียหายหลายที่นะลุงโจเล
0: ่โปรยตะปูเรือใบด้วย
1: เรียลาเนี่ยเริ่มเวลา2:30นะครับที่ยาลานะแล้วก็มีที่ไหนกัน
0: นราธิวาส
1: นราธิวาสตอน2:30มันนัดกันหรือไงก็ไม่รู
0: ้ก็คงนัดหมาย
1: ครับ
0: 3จังหวัดนี่แหละ
1: ปัตตานีตอน2:45
0: คนร้ายก่อกวนเนี่ยยิงวัตถุต้องสงสัยเนี่ยนะ
1: เอาเหอะขายว่าแน่ๆไปเลยนะครับไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: แล้วขอโทษนะ
0: มาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วใช่ไหม
0: วันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ละ
1: ครับชอบไปตีกันทะเลาะกันตามป้ายรถเมย์บนรถเมย์อะไรพวกเนี้ยยกพวกตีกันแถวหน้าโรงหนังห้างสรรพสินค้าน่ะไปสมัครเป็นทหารเถอะ
0: นาน
1: ไปเป็นรักชาติดีกว่าแหมมันได้สมเกียรติด้วยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยนะบีเลี้ยงก็ได้เงินเดือนก็มี
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: แ
1: ต่ก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีซะหน่อย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: รับประทานทุกวันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ
0: มื้อละ3เม็ดเนี่ย
1: ใครที่ติดเตียงอยู่ไม่สะดวกสบายก็เอาเป็นผงชงน้ำดื่มได
0: ้แกะ
1: มันเป็นมันเป็นแคปซูลไง
0: แกะมันออกกัน
1: ใช่
0: จ
1: ะเอาสามวันจะสามเย็นสามผมแนะนำคนติดเตียงนะคนที่ดูแลผู้ป่วยผมแนะนำ5 เม็ดเลยวันละครั้งเดียวพ
0: อ
1: ผสมน้ำ
0: ครับ
1: ผสมน้ำนมก็ได้หรือว่าน้ำผสมกับอาหารอันที่อาหารเหลวก็ให้อาหารเหลวกันนะเนาะผสมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ใช่ยามันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขวดหนึ่งมี100 เม็ดอ่ะกินวันละ5 เม็ดนะครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นการสร้างโปรตีนนะครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยอายุมากๆเนี่ยต้องการโปรตีนนะจ๊ะ
0: นะจ๊ะ
1: 1กระปุกก็690 บาท
0: ซื้อ2กระปุกล่ะ
1: 1,300 บาท
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 1คาราเบลก็ 2,000 บาทเขาแถมให้อีก
0: 1กระปุกด้วยกัน
1: น่ะ1กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่เอาของตัวอย่างมาให้นะ
0: ขายคือตัวแถมอ่ะนะ
1: เราไม่ได้ทำมาแข่งกับใครนะ
0: ไบโอดี
1: ทำมาแข่งกับตัวเอง
0: ซื้อ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่สาวร้องอดีตคนรักไม่เลิกคุกคามข่มขู่
0: ทำลายทรัพย์สินไม่หยุดด้วย
1: ตำรวจไม่ดำเนินคดีอ้าวทำไมตำรวจไม่ดำเนินคดีล่ะ
0: แจ้งความหรือเปล่าล่ะ
1: เป็นไงหมาตาโปลิสตำรวจเป็นยังไงเนี่ยนางสาวกนิกาดอกแย้มอายุอนามเธอก็45 ปี
0: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
1: นำหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็รูปถ่ายความเสียหายภายในบ้าน
0: เอาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับใครเนี่ย
1: เอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
0: หลังจากถูกนายอนุสัก
1: สรศาสตร์อายุ46 ปีหรือว่าหนุ่ม
0: อดีตแฟนหนุ่มเนี่ย
1: ตามคุกคามข่มขู่ทำลายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องนับ10 ครั้ง
0: แล้วก็นับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะ
1: ทำไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
0: หวาดระแวงเด
1: ้ผวา
0: ก
1: ็บอกว่าคบหากับอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว โถเพิ่งคบกัน
0: คบกันมา
1: คบกันปีเดียวเอาซะแล้วดูที่น่ะโชเล่ติดคุกมา40ปียังไม่ว่าสักคำเลย
0: ทุกวันเนี่ยถ้าตกนรกก็ขึ้นสวรรค์เนี่ย
1: เ
0: ดี๋ยวมาทูตบอกมึงตกนรกบันดาลมนุษย
1: ์เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: มึงไปขึ้นสวรรค์ไป
0: มาคบหากันแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
1: บ่อย
0: กัดใบหน้า
1: โอ้บีบคอเงี้ยหัวโขกเงี้ย
0: โอ้ชกตามร่างกายด้วย
1: มันเห็นหนูมันก็ตอบใจนะพี่
0: น่าสงสารเธอนะ
1: จนกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ตัดสินใจบอกเลิก
1: เลิกเถอะค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแต่อดีตแฟนหนุ่มไม่ยอมเลิกเว้ย
0: อ้างว่าเสียเงินเลี้ยงดูเป็นจำนวนมาก
1: เออกูเลี้ยงมันตั้งหลานเนี่ยตั้งเป็นปีแล้วเนี่ย
0: ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงนะ
1: เออผู้ชายเนี่ยไปเป็นผู้ยืมเงินไปตั้ง 1,500
0: ยืมเธอไป
1: เออแล้วไม่คืนซึ่งตนก็ไม่ติดใจ
0: ไม่ติดใจ
1: ยังอยากบอกให้แยกๆกันไปเถอะ
0: ขอเลิก
1: เลิกดีกว่า
0: อืม
1: หลังจากนั้นเพียงวันเดียว
0: เป็นยังไง
1: ฝ่ายชายก็เริ่มก่อเหตุคุกคามอย่างต่อเนื่อง
0: เมื่อวันที่12กรกฎาคมเนี่ย
1: ไปกำแพงมาเคาะหน้าต่างบ้านในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
0: จังหวัดนนทบุรี
1: เฮ้ยมึงออกมาคุยกับกูหน่อย
0: เรียกให้แฟนออกมา
1: แต่นี่ฉันไม่ไปค่ะ
0: ปฏิเสธแ
1: ต่ฉันก็โทรเรียกให้พ่อมาช่วยสิคะ
0: พ่อมาช่วยลูกสาวด้วย
1: ว่าผู้ชายเห็นพ่อมาขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
0: ไปแล้วไง
1: ครับ
0: โอ้โหนี่อะไรแตกกันเนี่ย
1: พอมาถึง15กรกฎาคม5ทุ
0: ่ม
1: กระจกหน้าต่างมันแตกไงมีเสียงกระจกห้องน้ำชั้นบนแตก
0: อ้าว
1: เพราะบรรลุเหล็กตกมาอยู่ในวันที่ตกมาอยู่เนี่ยนะ
0: วันที่22กรกฎาคม
1: ฝ่ายชายทักแชทมาก้องแกงก้องแกงให้กลับกลับมาหากต้องการได้รับผิดชอบค่ากระจก
0: เนี่ยนะ
1: แต่ตนไม่ตอบ
0: ไม่ตอบเพื่อ
1: พอ25กรกฎาคมประมาณ 3:00
0: เอาระยะวิกาล
1: เอาขวดปลาใส่บ้านหน้าบ้าน
0: อ่า 29
1: เอาอีกแล้วเที่ยงคืนครึ่ง
0: ขยัน
1: เอา
0: หรือ
1: เอาก้อนหินมาปากระจกห้องนอนอีก
0: อ้าวว
1: ันที่9สิงหาคมเนี่ยตอน5ทุ่ม
0: เป็นยังไง
1: มึงมายามวิกาลดังนั้นเลยหนู
0: จ้องมายามวิกาลเนี่ยนะ
1: เออผู้ก่อเหตุได้นำสีดำมาคว้างใส่บ้านจนล้างไม่ออกวันรุ่งขึ้นตรงก็นำหลักฐานก็แจ้งความสภ.ปากเกร็ดไง
0: แต่ทางด้านพนักงานสอบสวนอ้างว่า
1: หลักฐานไม่ชัดเจน
0: ไม่สามารถ
1: ระบุตัวผู้ก่อเหตุได
0: ้
1: ทั้งยังตักเตือนว่าหากหลักฐานไม่แน่ชัด
0: อ
1: าจโดนแจ้งความกับข้อหาหมิ่นประมาทได้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนก็ให้
0: ดู
1: ขอติดตู้แดงตำรวจปากเกร็ดทำไม
0: เป็นไงอ้
1: าวเสียค่าบริการเดือนละพัน
0: เ
1: นี่
0: ยเสียโอ้เสียเป็นพันมึงกันเลยเนี่ยตู้แดงเนี่ยนะ
1: พี่ตายเสียขนาดนี้พี่ตาย
0: โอ้เสียเป็นพันเนี่ยนะ
1: แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้เกรงกลัวครับ
0: อ้าว
1: พอเกิดเหตุจริงกลับติดต่อตำรวจไม่ได
0: ้ติดต่อก็ไม่ได้ใช่แล
1: ้
0: ว
1: ทำเป็นรถดับเพลิงบางจังหวัดไปได้
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ไม่รู้เขาโทรไม่ติดไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู
0: ้
1: ล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมวันหวยกินแล้วเราเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ผู้ก่อเหตุยังคงนำขวดแก้วและสีมาคว้างใส่บ้าน
0: เสียหายอย่างหนักเนี
1: ่
0: ย
1: และส่งผลกระทบไปถึงบ้านใกล้เคียงด้วย
0: ทนไม่ไหวเนี่ย
1: ต้องเข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดซะจะดีกว่า
0: ทางด้านของเพจสายไหมต้องรอดเนี่ย
1: ครับผมเนี่ยนะ
0: ว่าไง
1: หลังเนี้ยหลังจากเนี้ยประสานกับผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดแล้ว
0: เพื่อให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็ว
1: พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมในคดีทำร้ายร่างกาย
0: แล้วก็ถูกบีบคอ
1: เนื่องจากถูกบีบคอนี่
0: เนียนแน
1: ่พฤติการเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่า
0: พร้อมกับกล่าวฝากเตือน
1: ผู้ก่อเหตุให้หยุดประพฤติพฤติกรรมดังกล่าว
0: มิเช่นนั้น
1: มิฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาที่หนักกว่านี้พยายามฆ่าหนูเองนี่ไม่รู้เรื่องแต่แล้ว
0: และไปยามวิกาลทางงาน
1: ยามวิกาลทางนั้นทีหลังน่ะ
0: เป็นไง
1: ไปดูกล้องถ่ายรูปที่มันมีอินฟราเรดเห็นภาพแล้วติดกล้องวงจรปิดหันหน้าไปถนนแต่ต้องเขียนป้ายไว้ด้วยนะบ้านนี้ติดกล้องติดกล้องวงจรปิดถ้าไม่งั้นผิดกฎหมายนะละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวชาวบ้านก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดหันหน้าถนนต้องบอกเขาเขียนป้ายไว
0: ้ต้องเขียนด้วย
1: โจรจะได้ไม่กล้ามา
0: โจรจะได้รู้ว่ามีกล้อง
1: ใช่อย่าลืมดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มนะ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้มีอยู่2สูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับวันนี้กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรแดงสูตรสีแดงสูตรดั้งเดิมเลยนะ
0: เป็นยังไง
1: เออซื้อถุงเดียว490 2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,100 คาราเบลรับไปเลย
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 2ก้อน
0: อันนี้ให้2ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกส่วนผสมเหมือนกันแต่ว่ามันมีแค่
0: 20 แก้ว
1: เพราะว่าก็เพิ่มคอลลาเจนจะพาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: 380 บาทต่อถุง2ถุง700
0: อืม
1: จะซื้อ4ถุงล่ะ
0: 4ถุงก็ 1,000 บาทเนี่ย
1: รับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: อันนี้ได้ก้อนเดียวนะ
0: ก้อนเดียว
1: นักสนุกเกอร์ชื่อดังครับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกเฉียวชนเสียชีวิตเลย
0: เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพร
0: ไทยทิพย์โอสดนะ
1: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200
1: ไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะไปหมดในวัดป่าเลไลอะนะ
0: ไปซื้อกัน
1: เออที่พันบุรีอะนะ
0: มี2ร้านด้วยนะ
1: เออร้านสุทีกับร้านปรมานะ
0: ไปเลือกซื้อเอากันแล้วกัน
1: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาเนี่ยนะ
0: อ้
1: าวนี่เลยครับ
0: ทางด้านของ
1: ไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
0: กระปุกละ300
1: สูตรดั้งเดิมซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงชนิดแคปซูลซื้อ5กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับ
0: ซื้อ3กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ใช่
0: 2กระปุกกันนะ
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: เอ
1: าวันนี้นะซื้อ3กระปุกผมแถมไทยแคลพัดให้กระปุกนะ
0: แถมให้เง
1: ี้ยซื้อไทยแคลพัด2กระปุก500บาทปวดกระดูกปวดข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพุนเนี่ยนะ2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 แถมฟรีกระปุก1แล้ววันนี้ซื้อไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
0: 5กระปุก
1: แถมกระปุก1แต่ถ้าซื้อ3กระปุกรับไทยแคลพัดไปกระปุก1
0: นาน
1: ผมไม่ได้ให้ยามองแล้วนะไม่ให้ยามองแล้วนะ
0: โอ้
1: เพราะยามองจะหมดไทยแคลพัดเยอะ
0: แถมกันไปแจกกันไป
1: เมื่อวานมาทั้ง500กว่ากระปุกนะเขาบอกช่วงนี้ไทยแกมพัดมาแรงเดินทางเร็วหมดเร็วนะคนซื้อกันเยอะเรื่องราวของนักสนุกเกอร์ชื่อดังนี่นะ
0: เสียชีวิตตอน4:42 นาที
1: นี่ตำรวจจากสน.เพชรเกษมรับแจ้งรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า
0: ต่างทางระดับบรรดา
1: ต่างระดับเพชรเกษมไง
0: บางโครัตเนี่ยนะ
1: ครับแขวงและเขตบางแคกทมครับไปตรวจสอบหน่อยติ
0: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เป็นอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ทับทิมหลัก2ครับ
0: ใกล้กับสะพานข้ามคลองภาษีเจริญเล็กน้อย
1: พบรถจักรยานยนต์สภาพรถคว่ำอยู่นะจ๊ะ
0: รถคว่ำอยู่พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่าน
1: ายวรวิทย์ครับฉายาเต็กหัวหินนักสนุกเกอร์อาชีพเสื้อผ้าขาดลุ่ยมีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตกครับ
0: มันสมองกระจายแล้วก็บันทึกรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
1: ครับผม
0: เบื้องต้น
1: เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาล
0: สิริราช
1: พร้อมตรวจกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถบรรทุกคู่กรณี
0: มาสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: อันนี้ไม่มีรายละเอียดนะจ๊ะ
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: เป็นเบาหวานไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทานครับ
0: รับประทานยาโรงพยาบาลน่ะ
1: ทานมารักขี้นกของเราไปด้วยก็ได้
0: รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
1: ไปซื้อที่ร้านยาบอกมารักขี้นกเขาก็เอามารักขี้นกอื่นให้นะไม่เอาของลุงช้างให้นะอายเขา
0: ของลุงช้างนี่ก็จะมีรูปลุงช้าง
1: ใช่300บาทไปซื้อที่ร้านเถอะไปซื้อกับลุงช้างเนี่ยกระปุกเดียวมันมีค่าส่งถ้าซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: นั่นสิ
1: ถ้าซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
0: ซื้อ4ก็แถม1เนี่ย
1: เลือกเอาเป็นงาดำก็ได
0: ้แล้วมันงาดำก็ราคาเดียวกันเนี่ย
1: งาดำก็ไปทำไปเคลือบกระดูกอ่ะสร้างความหล่อเลื่อนในกระดูกหล่อเลื่อนกระดูกและข้อเนี่ยนะ
0: บาลานซ์ก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
1: อันนี้ต้องกินเวลาเดียวเท่านั้นนะก่อนนอนมาลากินนกกินพร้อมยาโรงพยาบาลแต่งาดำเนี่ยกินก่อนนอนนะเฮ้ยกินพร้อมกับไทยไอ้กินพร้อมกับโปรมิกออยได้ก่อนนอนเหมือนกันนะครับ2เม็ดกระปุกหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งไงมี60เม็ดไงซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถม1เหมือนกันเลย
0: ซื้อ4แถม1
1: ครับ
0: ซื้อกัน
1: นี่ๆๆที่ใต้ยังไม่จบเนี่ย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: เขาบอกเผยว่านาทีกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกร้านสะดวกซื้อปัตตานีเนี่ย
0: แล้วก็วางระเบิดจุดไฟเผาจนไหม้เนี่ยนะ
1: ครับผมเมื่อเวลา2ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยคนร้ายรอบวางระเบิดในร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ริมถนนหมู่3บ้านบางปู
0: ตำบลบางปูอำเภอยะหลิ่งจังหวัดปัตตานี
1: ไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งร้านแล้วครับ
0: เสียหายดิ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านสามารถถ่ายคลิปวิดีโอ
0: ขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้ดิ
1: คนร้ายไม่ต่ำกว่า5คนครับพร้อมอาวุธปืนครบมือนะ
0: เดินเข้าไปที่บริเวณหน้าร้านเนี่ยนะและตะโกนให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในร้าน
1: ออกไปเอาปืนยิงขึ้นฟ้าด้วย
0: นั่นเด้
1: ฟ้าไปทำอะไรให้
0: น่ะยิงขึ้นฟ้าประชาชนที่อยู่ดังนั้นแถวนั้นเป็นไง
1: เทวดมเทวดาห่อผ้าห่อผ่อนหนีหมดเลยมันยิงขึ้นฟ้า
0: หลังจากคนนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปในร้าน
1: แล้วนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแกลอนวางไว้ในร้านก่อนที่คนร้ายจะถอยออกมา
0: หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ก็เกิดระเบิดขึ้นตุ้ม
0: แรงระเบิดเนี่ย
1: ทำให้กระจกร้านสะดวกซื้อที่วางได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงครับ
0: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปู
1: และพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งกันมาดับไฟแต่เนื่องจากว่าบริเวณที่ร้านเนี่ย
0: เป็นยังไงอ
1: ยู่ในชุมชนมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ติดกันเป็นจำนวนมาก
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
1: ไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านชาวบ้านซึ่งอยู่ในขณะนั้นกำลังดับไฟกันอยู
0: ่ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอีกหลายครั้ง
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมา
0: บางรายต้องปีนกำแพงบ้านออกมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ย
1: ครับหลายจริงๆไอ้พวกเนี้ย
0: โจรใต้เนี่ยนะ
1: ครับมันฉี่ออกกันไหมเนาะถ้าฉี่ไม่ออกบอกกันมันกินฟอกัสดิ
0: ฟอกัสนะ
1: เออกล่องเขียวๆกล่องละ390อ่ะ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ทนฉี่แล้วหัวนี่โป้ท้าก็ได
0: ้
1: นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะรู้สึกว่าเออมันฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยแต่ฉี่มาได้น้อยเนี่ยนะปิดเดียวปิดเดียวแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกแหละเนี่ยพอกัด
0: พอกัด
1: สองวันสามวันเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันเม็ดหนึ่งไม่ต้องกินทุกวันนะ
0: จะได้ฉี่พุ่งฉี่ไม่สะดุดเนี่ย
1: 390 บาทสองกล่อง700ซื้อ3 กล่อง 1,000 บาทครับ
0: สามกล่อง 1,000 สำหรับพอกัดนะ
1: ใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลนี่ปูดปาดปูดปาดอย่างเดียวเนี่ย
0: เราก็มีไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะกระปุกก็350 บาท
0: ไซเลียมจอย
1: ใช
0: ่
1: ถึงจะเอาอยากชงน้ำอ่ะ
0: จอยมิกจูดเนี่ยนะ
1: จริงๆนะผมว่าอย่างชงน้ำดื่มเนี่ยมันเห็นผลไวกับแบบแคปซูลนะไม่รู้สิผมก็กินทั้งสองอย่างอันนี้ไม่ใช่ว่าไปอวยกันเองนะกินแบบชงน้ำดื่มมันสะใจกว่านะแต่เสียอย่างเดียวมันแพง
0: นาน
1: กล่องหนึ่งมี5 ซองไง
0: ห้าซอง
1: แต่350 บาทเท่ากับจอยมิกเท่ากับไซเลียมจอยเท่ากันนะครับหนึ่งกล่องมี5 ซองผสมน้ำซองหนึ่งน้ำเย็นนะอย่าน้ำร้อนนะคุเลให้เข้ากัน
0: คนเข้าไป
1: ครับ
0: รับประทานไป
1: จูบเข้าไป
0: จอยมิกจูดเนี่ยนะ
1: เฮ้ยราคาเดียวกันห้าวเลยนะนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: อ่ะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเรายังอยู่กันอีกนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691

0: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง08-1780-5575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือด

0: ได้แต่ส่งทางไลน์ได้
1: อืม
0: นะให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานส่งพักใหญ่เลยส่งไม่ได้เลยนะครับเอานี่ที่สุไหงปาดีอีก
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหตำรวจ
1: กำลังจะพาครอบครัวกลับบ้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: จู่ๆโดนระเบิดบาดเจ็บไป2ราย
1: อันนี้ที่สุไหงปาดีนะ
0: เป็นตำรวจอยู่สุไหงปาดีพาครอบครัวกลับบ้านนะครับเมื่อคืนนี้มากัน2ทุ่มกว่าร
1: ถเสียหายเนี
0: ่ยเหตุระเบิดบนถนนสาย4056ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ส่งผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย
0: มีผู้รับบาดเจ็บ2รายโดยผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
1: ์เพื่อรักษาการเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นทราบว่าดาบตำรวจอุสมานอูเซง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงปาดี
0: ครับเป็นผู้ขับรถโตโยต้าทะเบียนนราธิวาส
1: เดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมด5คน
0: ประกอบด้วยชาย1คนหญิง4คนเพื่อเดินทางกลับบ้านในพื้นที่สุไหงปาดี
1: ขณะเดินทางมาถึงบริเวณถนนหมายเลข4056
0: เนี่ยเมื่อผ่านมัสยิดและปาลัสไปประมาณสัก 6-700 เมตร
1: ก็เกิดระเบิดขึ้นบริเวณท้ายของเส้นทาง
0: แรงระเบิดนะและกระสะเก็ดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายบริเวณด้านซ้าย
1: ด้านซ้ายเลย
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้รับเจ็บ2รายได้แก่นางฟาลินนางฟาซิลาอูเซง
1: และอีกคนหนึ่ง
0: นางสาวโนรฮายาตีดือระ
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
0: นราธิวาสราชนครินทร์เพื่อ
1: รักษาการโดยระหว่างการประเมินเนี่ยนะต้องดูประเมินด้วย
0: ต้องอยู่ประเมินอาการก่อนนะสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ระเบิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที
1: ่และก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเพิ่มพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที
1: ่และก็แจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
0: ทางนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงด้วยนะ
1: หากพบวัตถุต้องสงสัย
0: หรือเหตุผิดปกติไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัส
1: และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีนะ
0: ครับผม
1: อ้าวนี่เป็นเรื่องของ
0: เป็นหัวเป็นตายเจ้าหน้าที่กันหน่อยเนาะถ้าตาไม่ดีก็กินยาย่าบิงเจ้
1: แบบลงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ยาย่าบิงกระปุกกระ800มี60เม็ดกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็ดกินเลย2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: ไม่ต้องกลัวไม่มีเอฟเฟคหรอกมันเป็นอาหารเสริมซื้อ2กระปุก 1,500
1: 2กระปุก 1,500
0: เดี๋ยวมีกาแฟแถมให้ด้วยแต่ไม่รู้จะได้สักกี่แก้วนะ
1: ก็เอาไปรับประทานกันกาแฟเนี่ย
0: หรือบางคนบอกมามันต้อง800เฮ้ยขาเอาอยากจะได้ดีแคร์ได้ไหมเล่ามัน650บาท650ได้2กระปุกนะเพราะกระปุกมีที่30เม็ด
1: 30นะ
0: กินเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็กกัน2เม็ดเหมือนกันพูดถึงยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนเยอะนะมีร้านเจ๊หมูผ่าโมกจีงวันจันทร์ช่องแค
1: นาน
0: แล้วก็ที่บัวเพศัตว์โคมลงหรือไม่ก็ต้องเนี่ยบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้ววันนี้ก็ไปท่าขลงเซ็นเตอร์ไม่ใช่
1: ท่าขลง
0: วัดไรวัดไรท่าขลงเซ็นเตอร์มีแต่ดีแคร์นะนะครับแล้วก็ร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้ก็มีแต่ดีแคร์นะครับยาบิงต้องสั่งซื้อต้นทุนมันสูงไงนะครับร้านสุภชัยฟาร์มาซีก็มีแต่ดีแคร์นะยาบิงไม่มีครับถ้าจะกินเดกายก็ไปได้เลย
1: ไปซื้อการ
0: สบายใจเนาะวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อโทรมาที่
1: 0 890 1691
0: หรือ0 8 1 9 2 4 4 3 7 7081924437
1: นะ
0: หรือไม่ก็คุณพีดา089
1: 081
0: อะไรอ่ะ
1: 5595
0: แหมลืมจะเป็นลืม
1: ติดต่อสั่งซื้อปุ๋ยอะไรก็ลูก2ลูกก็จะได้ติดรถไปนะ
0: ทำเป็นลืมเบอร์โทรบิดาทะเลาะกันหรือเปล่าแย่งไอ้ห้าวกันหรือเปล่า
1: แย่งหน้าที่ทำงานบ้านเนี่ย
0: เพิ่งรู้เป็นคนตากอันเนี้ยโอ้โหนึกว่าคนลพบุรี
1: อยู่จังหวัดตากไง
0: อ
1: ้
0: าวตะปักแกเป็นคนตากนะผมผ่านไปพอดีเพิ่งรู้ว่าแกเป็นคนตากที่ไหนได
1: ้เป็นไง
0: ตากผ้าถุง
1: สมน้ำหน้าน
0: ี่ครับนี่ครับผอ JIC สกัดเกมเขมรครับเขมรชี้ข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงลั่นไทยไม่แข่งขันถ้อยคำไม่แข่งกับวลีที่พูดอะไรทั้งไม่ไรไปมั่วมันเก่งเรื่องโซเชียลอ่ะ
1: เก่งไง
0: เออเมื่อวานนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือก็เรียกว่า JIC นี่นะ
1: ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อกัมพูชา
0: เผยแพร่แถลงการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าแผ่วถางพื้นที่สร้างถนนและจัดทำที่มั่นทางทหาร
1: อ
0: ันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
1: ว่าอย่างนั้น
0: โดยยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานหรือยึดครองดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านผมแล้วอย่างเงี้ยและขอให้แยกข้อกล่าวหาออกจากข้อเท็จจริงด้วยเมน
1: เนี่ยนะ
0: เออท่านบอกว่าจุดยืนของประเทศไทยมีความชัดเจนรวมมาตลอดไม่มีนโยบายรุกรานใครอยู่แล้ว
1: หรือยึดครองดินแดนของใคร
0: การดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพล
1: ประชาชน
0: ป้องกันภัยคุกคามและดูแลความมั่นคงในพื้นที
1: ่แล้วก็ตำรวจก็ควบคุมนะ
0: ภายใต้ความควบคุมรับความรับผิดชอบของคนไทยคำนึงถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือ
0: มาตรการด้านความปลอดภัยไม่ใช่กำหนดเส้นเขต
1: ก
0: ูไม่ได้แบ่งเขตอะไรกับมึงเนี่ยกูรักษาความปลอดภัยของกูไอ้เมน
1: นาน
0: ไม่ควรถูกนำไปตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผลกระบวนการจัดทำหลักเขตทั้งสองท่านนั้นก็จะมีตกลงกันไว้ไง
1: ครับ
0: หลักเขตตรงนี้เราก็แผ่วถางเฉพาะหลักเขตของเราอะเราไม่ไปทำให้มันว่าเราดูสิไอ้เหม็นเนี่ยเออเราทำบ้านเราอะเรานึกถึงบ้านติดกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงไกลขนาดนั้นหรอกไอ้บ้านนึงก็ปล่อยหญ้ารกทึบแต่เป็นมีรั้วกั้นไงบ้านเราเราก็ทำความสะอาดอย่างดี
1: ครับ
0: เราเป็นลูกหลานว่าตรงไหนฮะใครลานใครลุกด้าวแดนไทยเนี
1: ่
0: ยเดี๋ยวเหอะมีปัญหา
1: หน้า
0: คราวนี้เอาให้จบนะพี่นะ
1: เอาให้จบไง
0: เออ
1: ไม่จบสักที
0: จบสักทีคน
1: แก่หรือพวกเขมรเนี
0: ่ยคนแก่คนเฒ่าเขาจะได้สบายใจ
1: คนอยู่แถวชายแดนจะได้ทำมาหากิน
0: ใช่
1: สร้างรั้วไปเลย
0: นู
1: ่แล้วสร้างก็ไปสะดุดอยู่ยังไงก็
0: ใช่
1: จริงจังนะ
0: ไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ไก่กาอย่างนี้งาดำนะบำรุงข้อบำรุงเข่าเนี่ยสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อไงถ้าบำรุงกระดูกต้องไทยแคลพัดครับ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดไม่แพงนะสองกระปุก500นะ
1: สี่กระปุกก็1,000แถม1กระปุกนะ
0: ใช่
1: ไทยแคลพัดเน
0: ี่ยกินคู่กับไทยทิปโอสดเลยปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมาต่อยจะกินสูตรไหนก็ว่ากันไปไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่กินมะละตะช้างได
1: ้รับประทานตามกันไปควบคู่กันไปเนี่ยนะ
0: ก็300มี60เม็ดโน่น
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมหนึ่งกระปุกกันนะ
0: เหมือนกับงาดำนั่นแหละ
1: แต่มันงาดำกับกระปุกก็300เหมือนกัน
0: เออคนเป็นเบาหวานกลัวที่ไหนเล่าพอเขากินกาแฟลุงช้างไหมเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้กินกาแฟหมอก็แปลกใจเนาะเอ๊ะทำไมเขาหมอห้ามดื่มกาแฟไหมนะเอ้าก็มันเป็นเบาหวานไงเขากินกาแฟมันใส่น้ำตาลนะถ้าเป็นกาแฟแล้วช้างเนี่ยเขาไม่มีน้ำตาลนะ
1: รับประทานได
0: ้เออใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: เขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม ไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาใช้สุกรสตัดความขมของสมถังเช่าเก่ากี้
1: หลินจือและก็กระชายดำนี่แหละ
0: ครับใส่ไขมันทรานเขาใช้ถั่วขาวไม่ได้ใช้ไขมันทรานดับกลิ่นโสมด้วยวันนี้ซื้อไทยกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยนะซื้อไปดื่มหมดแก้วจวบลิตามด้วยมะละทั้งสองเม็ดแจ่มเลยนะ
1: มะละขี้นกของเรา
0: เออซื้อสูตรดั้งเดิมเนี่ยกาแฟเนี่ยถุงละ490 2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
1: ชาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: ผมจำเรื่องไปเห็นโชเล่นั่งหลับไง
1: แหมให้1ก้อนไปเลย
0: เลยพูดชื่อชาบูซะหน่อย ถ้าซื้อ4ถ้าซื้อ5ถุง2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอบฟงจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อนเลยนะ
1: ให้2ก้อนเลย
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มโกส่วนผสมเหมือนกันเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาน
1: ั่น
0: ไปดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณให้ท่านนะ
1: อ
0: ันนี้1ถุง1กระสอบมี20แก้ว
1: 20 แก้ว
0: 380บาท2ถุง700
1: อืม
0: ไม่แถมนะ
1: นาน
0: แต่ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: กระปูหอบฟงจากลุงช้าง
0: ติดต่อโชเล่ก็ได้ติดต่อลุงช้างก็ได
1: ้นาน
0: เบอร์โทร081
1: 290
0: 1691หรือเบอร์โชเล่ก็
1: 081924 4377
0: นะจ๊ะ
1: ลิโกงลิเกก็ติดต่อกันไปนะ
0: แล้วทำไมต้องจัดงานวันเดียวกันก็ไม่รู้นะ
1: โชเล่ชาติลักษณ์เนี่ยนะ
0: 8มกราตรงกันเลยวันอื่นก็ไม่เอาซะด้วยนะ
1: 8มกรานี่เป็นเล่นที่6ตูมบ้านพี่สมพงษ์ทองกูลน่ะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: ในเมื่อโชเล่ติดผมก็เลยให้สอนรามไปแทนนะ
1: ให้เขาไป
0: อ่ะเหยื่อวัย15ถูกเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรทำทารุณครับ
1: แม่ต้องพาหนีไปเกาหลี
0: เออมันเป็นยังไงวะนะ
1: ทำไมต้องพาหนีไป
0: เออจากกรณีสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
1: หลังจากผู้ปกครองเปิดเผยพฤติกรรม
0: กระทำทารุณในสถาบันทั้งบังคับเสพกัญชาขู่รีดเงินลงโทษได้รับความอับอายในที่สาธารณะขณะที่เจ้าของสถาบันออกมาโต้ตอบว่าไม่เป็นความจริง
1: ทางศึกษาธิการเนี่ย
0: จังหวัดอุดรตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งปิดชั่วคราวไปก่อน
1: อ้าว
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: และโปรมิกออยล์เขาราคาเดียวกันนะดูแลตายกับโปรมิกออยล์ครับ
1: นะ
0: ดูแลสายตามีทั้งดีแคร์มีทั้งยาย่าบิงไหมจ๊ะขอบอกนะจ๊ะเรื่องราวเนี่ยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนางสาวเอพร้อมในบีลูกชายออกมาเปิดเผยเรื่องราวอ้างว่าถูกเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาก
1: ระ
0: ทำการุณทำการทารุณจึงได้แจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานี
1: ตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมา
0: จนถึงขณะนี้มีคดีไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศ
1: ประเทศ
0: เพราะกลัวคำขู่ไง
1: มีการขู่กันเอาไว
0: ้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แหละ
1: ขณะที่ตนโทรศัพท
0: ์หาเพื่อนสนิทสมัยประถมนะ
1: ว่าไง
0: ซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่สถาบันกฎวิชาเพื่อจะชวนออกไปกินข้าว
1: เมื่อไปถึง
0: เพื่อนบอกให้มุดช่องประตูม้วนเข้าไป
1: อ้าว
0: ตนก็ปฏิเสธไม่ไปเว้ย
1: ทำไมต้องมุดเข้าไป
0: ขณะนั้นก็มีชายร่างใหญ่ถึงไม่ทราบว่าเป็นใครเนี่ยนะ
1: ซึ่งก็
0: มาทราบทีหลังว่าเป็นเพื่อนของพ่อนี่แหละไม่เป็นพ่อของเพื่อนนี่แหละ
1: พ่อของเพื่อนเนี่ยนะ
0: ดงมาจากรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: ก่อนจะล็อกแขนของตนเอง
0: และพาเข้าไปในอาคารหลังจากนั้นชายที่อ้างมาเป็นครูและเป็นเจ้าของสถาบันถือกระบองเข้ามา
1: หาตน
0: หาว่าบุกรุกอ่ะ
1: บุกรุกเข้ามา
0: ถอดเสื้อออก
1: ห้องให้ถอดเสื้อผ้าน
0: อนลง
1: ใ
0: ช้สายเคเบิลไทม์รัดนิ้วโป้งไง
1: เอ้าร
0: ัดไปทั้งสองข้างเลย
1: ไฟหลังด้วย
0: ไฟหลังแล้วถูกลากไปห้องน้ำ
1: ซึ่งตอนนั้นตนเองก็ดิ้นนะ
0: ดิ้นล้นจนสายรัดหลุด
1: เจ้าของสถาบัน
0: และพ่อของเพื่อนก็สั่งให้นักเรียนภายในสถาบันนำกุญแจมือมาใส่แทน
1: อ้าว
0: ก่อนจะนำผ้าคลุมใบหน้าตักน้ำราดใส่หลายครั้ง
1: แล้วก็
0: ใช้สายฉีดน้ำสายชำระฉีดใส่หน้าแล้วกัน
1: น
0: ่ะ
1: จนกระทั่งมีอาการสำลักเลยนะ
0: หายใจก็ไม่ออก
1: สำลักน้ำไปแล้ว
0: ครับโดยรถจักรยานยนต์ของตนถูกจ่อยางด้วย
1: จ่อยางเนี่ย
0: พร้อมถูกข่มขู่ว่าจะยัดยานะ
1: อ้าว
0: รวมถึงจะยิงและนำร่างไปทำเป็นปุ๋ยใต้ต้นมะม่วงนะ
1: ยัดใส่กระเป๋าเดินทางเลย
0: อีกทั้งยังถูกบังคับไปนำมือไปคลุกอยู่กับฝุ่นและป้ายตามห้องเพื่อทำให้มีลักษณะคล้ายเป็นหลักฐานว่า
1: เป็นไง
0: ขับมาขโมยของ
1: หาว่าตนมาขโมยของก่อนจะปล่อยตัวเนี่ยนะ
0: ขณะนั้นก็ยังถูกบังคับไปดื่มน้ำสีขาวขุ่น
1: รสชาติเนี่ย
0: ขม
1: ขมไง
0: เบื้องต้นถูกข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความนะ
1: หากแม้นว่า
0: ถูกแจ้งความกลับก็จะแจ้งความกลับเหมือนกัน
1: เรื่องของ
0: ยาเสพติด
1: เกี่ยวกับยาเสพติด
0: เนี่ยเป็นเรื่องที่ยาวเหมือนกันเนี่ยมาไงเนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังยัง
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นด่านลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที
0: ่เบอร
2: ์081290169
0: ขอใหม่สิขอใหม่สิ
2: 081
0: อ่าฮะ
2: 290169ครับ
0: เบอร์ลุงโชเล่หาลิเกโชเล่เบอร์อะไร ไม่เขียนแล้วไม่ได้จด
2: 081924
0: อ่าฮะ
2: 4377ครับ
0: เอาใหม่เอาใหม
2: ่081
0: ครับ
2: 924
0: อ่าฮะ
2: 4377ครับ
0: เอ้ยเรา2คนจะเข้าขายใช้แรงงานเด็กป่ะเนี่ย น้องชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
0: ครับเรียนอยู่โรงเรียนชั้นอะไรล่ะ
2: ประถมศึกษาปีที่3
0: ดังๆหน่อยโรงเรียนอะไร
2: อัสสัมชัญคอนแวนลพบุรี
0: อ้าวอัสสัมชัญคอนแวนลพบุรีครับปออะไรนะชั้นอะไรนะ
2: ประถมศึกษาปีที่3
0: อ๋อเรียนเก่งไหมล่ะเนี่ย
2: เก่ง
0: ไอ้ดีคือคุยมันใครวะเนี่ย
1: ยกหางตัวเองเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวเราลองท่องชินบัญชรให้ฟังหน่อยดิชินบัญชรหน่อยชินบัญชรสิชินบัญชร
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: จ้า
2: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอัตถิกายเอกายะยายะเทวนังปิยตังสิตวิติปิโสภะคะวะยามะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมาละนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะชนะสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจัตุสัจจะสัพพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทะโยพุทธาอัฏฐวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังวัฏเกเตมุนิสรา
0: อ่ะได้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหม โอ้ยไอเลยเนี่ยมันจัดรายการแค่นี้เนี่ยจะไปกินเอ็มเคอีกแล้วเนี่ย มันร้ายจริงๆเนี่ย
2: บอกตอนไหน
0: นี่เลยครับเนี่ยคุณผู้ฟังผมนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยที่มันเอาเด็กไปมือไปป้ายฝุ่นใช่ไห
1: ม
0: ไปป้ายฝุ่นแล้วก็ไปทานู่นทานี่ให้มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเด็กมันเข้าไปขโมยของอะไรประมาณนั้นนะผมนึกถึงไอ้คนข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้หนีเมียไปเที่ยวผู้หญิงอะดิจะกลับบ้านแล้วมีเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้กลับไง
1: ไม่ให้กลับ
0: เออพี่จะรีบไปไหนโอ้โหไม่ได้แล้วคนที่บ้านคอยดูมันจะด่า
1: เป็นห่วงคนที่บ้าน
0: เออมันดุโอ้ยรู้ว่ามาเที่ยวผู้หญิงอย่างเงี้ยมันได้หรอกโอ้โหพี่จะรีบกลับไปไหนสักหน่อยนึงเนาะ
1: เป็นไง
0: แหมยังอ้อๆอยู่เอางี้นะครับเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วน้องเอาแป้งมาใส่มือพี่หน่อยดิใส่มือแป้งเต็มเลยนะ
1: ใส่แป้งไง
0: เออมาตอนเช้าก็กลับบ้านเลยทีเนี้ย
1: ม
0: ึงไปไหนมาไอ้แก
1: ว่าอย่างนั้น
0: เล
1: ยถือดาบด้วย
0: เออไม่ได้ถือดาบวันนั้นอ่ะเพราะว่ากับแจ้งไง
1: กับแจ้ง
0: เออมึงไปไหนมาอ๋อไปเที่ยวผู้หญิงมาผู้หญิงนอนทั้งคืน
1: ม
0: ึงไม่ต้องมาโกหกกูเลยมือมึงเปื้อนแป้งเนี้ยมึงไปแทงสนุกมาแน่ๆ
1: โอ้หาว่าผัวไปแทงสนุกผัวนี่ฉลาดนี่มีประสบการณ์เนี่ยเอาตัวรอด
0: ข้างบ้านข้างบ้าน
1: โอ้ข้างบ้านเนี่ย
0: เออ
1: เอาตัวรอดได
0: ้มาถึงบ้านพอเสร็จปั๊บขอโทษจ้าแม่ชงกาแฟลิต้าเองไม่กินเลยอ่ะจ๋าไหมล่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: เนี
1: ่ย ว่ากันไป
0: ให้น้องก็แป้งใส่มือไงไอ้ผู้หญิงมันจะใส่ทำไมอยู่นะแต่เมียเขาเก่งไงเขารู้ไง
1: ผัวชอบเล่นสนุก
0: เออมึงไปเที่ยวผู้หญิงที่ไหนไม่ต้องมาโกหกกู มึงแอบไปเล่นสนุกรอดไป
1: แทงเกินหกหลุมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ดูนะ
1: หลุมมันมีแค่หกใช่ไหมโต๊ะ
0: เออแม่บ้านไม่ได้ด้วยห้าวมันหายไปไงเมื่อวานสั่งซื้อกันเยอะนะ80นะ
1: อ
0: ยู่80ได้รับแล้วมั้งบัดเนี้ย
1: รับประทานกันไประ
0: วังหัวใจนะ80ยังห้าวอยู่นะพ่อเน
1: า
0: ะอ
1: ย่าไปหักโหมมัน
0: เออขนาดนี้ไม่ต้องกินไบโอแล้ว
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารโปรตีนของเขาอยู่ในตัวดูแลกัน
0: ที่บ้านประแชมในพิโลกเนี่ย
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: พบว่าปืนหายจากระบบไป 2,255 กระบอก
1: ปืนอะไร
0: ชาวบ้าน300รายถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ครับ
1: ปืนไง
0: ปืนกลางดงควันปืนนี่แหละ
1: ที่ห้องประชุมพระนเรศวรมหาราช
0: ชั้น7ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
1: เป็นไง
0: นายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
0: ร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังตรวจพบความผิดปกติของการออกใบอนุญาตอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอเมืองพบว่าปืนที่หายออกจากระบบจำนวน 2,255 กระบอก
1: หายไป
0: ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในประเทศครับ
1: เกิดที่พิษณุโลกเนี่ย
0: สืบเนื่องจากการตรวจสอบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนในช่วงปี 63-69
1: ครับพบว่า
0: ผู้ได้รับใบอนุญาตในซื้ออาวุธปืนกับป.3 เนี่ยนะเป็นปืนกับส่วนบุคคลเนี่ยนะแต่ไม่มีเอาปืนไปขึ้นป.4 ไงไปจดทะเบียนไงได้ตังค์ได้ใบป.3 เลยไปซื้อแล้วก็จริงๆแล้วซื้อแล้วต้องเอาปืนมาที่อำเภออีกนะเพื่อออกป.4คือทะเบียนน่ะ 2,255 ฉบับครับซึ่งเป็นความผิดปกติแล้วก็มีพฤติกรรมว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ
1: หรือลายมือของเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะ
0: เพื่อใช้ในการจัดหาอาวุธปืนโดยมิชอบ
1: ต่อมาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
0: ก็เปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควครับ
1: เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุด
0: ประกอบด้วยร้านจำหน่ายปืนอาวุธปืนย่านประตูผีบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลปากโทกและก็ตำบลงิ้วงาม
1: เพื่อค้นอาวุธปืนที่หายไปจากระบบไป
0: ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาตป.3ครับ
1: ป.3เนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการสอบสวนพบข้อมูลว่ามีการนำรายชื่อประชาชน
1: ผู้นำท้องถิ่นกว่า300ราย
0: ไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตป.3โดยมีผู้มีชื่อบางส่วนไม่เคยทราบเรื่องนะ
1: และไม่มี
0: ความประสงค์จะซื้อปืน
1: ไม่มีความประสงค์จะซื้อปืน
0: ยังพบว่ามีการนำตำนาเอกสารลายมือนะไปใช้โดยไม่รับอนุญาต
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: และขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเวลาไปขอป.3เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแต่ละท้องที่เนี่ยเขาก็จะมีต้นฉบับไว้ใช่ไหมล่ะและผู้ที่ได้ไปขอป.3แล้วก็เอาใบป.3เนี่ยไปร้านปืนปืนเห็นว่าร้านปืนเห็นว่ามีใบป.3มาจริงเขาก็ออกใบ
1: ป.4
0: ยังไม่ออกไม่ได
1: ้ยังไม่ได
0: ้เป็นออกใบซื้อขายแล้วก็สำเนาใบป.3หนีบมาให้เราแล้วเอาปืนมาเนี่ยกลับมาที่อำเภอเพื่อมาขอป.4พอได้ป.4ปั๊บก็เอาปืนมาไว้บ้านเก็บไว้อย่างดีนะจะใช้เป็นของไว้ดูเล่นมีที่ระลึกก็ได้
1: นาน
0: แยกกระสุนแยกซองกระสุนออกต่างหากใส่กรอบอย่างดีไว้ดู
1: อ
0: ีนี้ขอป.3ไปอ่ะแต่ไม่มีป.4ไม่กลับมาขอป.4ไง
1: ไม่ขอแล้ว
0: เขาก็เลยสงสัยอ่ะสิ
1: มันนอกระบบไปยังไง
0: ไอ้ป.3มันไปตั้งเยอะแล้วมันไปซื้อกันหรือเปล่า
1: ป.4ไม่มีไง
0: เพราะว่าทางร้านขายปืนก็ไม่ได้ส่งรายชื่อมามันต้องส่งด้วยนะว่าขายปืนไปมีใบป.3เลขที่เท่านี้ทับเท่านี้เท่านั้นประมาณนั้นนะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แต่เย็นนี้4โมงเย็นเจอกันที่วัดไรนะจ๊ะ
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
5: 0812901691 0812901691 สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
9: 081-290-1691

0: อ่ะ4 โมงเย็นนะ
1: วันนี้ไปกันที่ตลาดนัดวัดไล
0: จ้าปุ๋ยก็บอกได้เลยนะจ๊ะ
1: บอกกัน
0: จะได
1: ้เตรียมขึ้นรถไป
0: วันนี้เขาจะเอาสักตันครึ่งตันก็รีบด่วนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลุงช้างจะไปด้วยตัวเองเลย
1: ไปส่งให้เลย
0: ทีมงานไม่อยู่ต้องไปเองแหละ
1: ส่งให้
0: ส่งให้ถึงมือถึงบ้านถึงหัวไร่ปลายนากันเลยทีเดียว มีข่าวเศร้าๆมาแล้วเนี่ย
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: แม่สิ
1: แม
0: ่ขี่รถจักรยานยนต์มีลูกซ้อนท้ายไปด้วยลูกสาว2 คนนะไปเฉยท้ายรถบรรทุกอ่ะ
1: แล้วลูกสาว2 คนเนี่ย
0: เสียชีวิต
1: เจ้าตัวก็เจ็บสาหัสด้วย
0: เหตุเกิดแถวโทนนจอหอนน
1: จอหอนี่โคราชเนี่ย
0: นครราชสีมาเนี่ยตำรวจสปจหอโคราช
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
0: ที่หน้าสำนักงานไปรษณีย์เขต3นครราชสีมาเนี่ยนะ
1: ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดโคราชเนี่ย
0: ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นขาออกตัวเมืองนครราชสีมา
0: ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพเนี่ย
1: พบร่างผู้หญิงไทยวัยกลางคนเนี่ย
0: และก็เด็กหญิงรวมแล้ว3 รายสภาพมีบาดแผลชะกันเลือดไหลจำนวนมากนอนทับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
1: ทะเบียนโคราชเนี่ย
0: ห่างออกไปเล็กน้อยเพราะรถบรรทุก6 ล้อตู้ทึบ
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
0: จอดอยู่แล้วก็มีร่องรอยเฉี่ยวชนด้านท้ายฝั่งขวาครับ
1: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ต้องช่วยเหลือเด็กปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: ขอบคุณนะกู้ชีพฮุก31ด้วยนะจุดจอหอให้การช่วยเหลือประสานรถโรงพยาบาลมหาราชราชสีมาแล้วก็โรงพยาบาลเซนต์แมรี่มารับช่วงต่อ
1: จากการสอบสวนก็ทราบบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: รถบรรทุกกำลังเลี้ยวเข้าศูนย์ไปรษณีย์
1: จากนั้นรถจักรยานยนต
0: ์ซึ่งมีนางสาววิตรีอายุอานามกว่า50 ปีเป็นคนขับ
1: พร้อมกับลูกสาว2 คนคือนางสาว
0: สาริยาอายุ22 ปีแล้วก็น้องแตงโม
1: อายุ3 ปี
0: นั่งซ้อนท้ายมุ่งหน้ากลับบ้านเหลือระยะทางประมาณ3 กิโลจนถึงบ้านอยู่แล้ว
1: ก็พุ่งชนท้ายเป็นเหตุให้ลูกสาว2 คนเสียชีวิต
0: ส่วนแม่บาดเจ็บสาหัสครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่จะได้เร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: โอ้แม่คุณเอ้ย
1: ลูกสาว
0: 22อีกคนหนึ่งมึง3 ขวบ
1: เสียชีวิต2 คนเลย
0: นี่สาวิตรีฟื้นขึ้นมาสงสัยใจคงจะ
1: เสียใจอ่ะนะ
0: เสียใจไปจนถึงวันตายเนี่ย
1: ตัวเองก็เจ็บสาหัสด้วย
0: ใช่
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารฮะ
1: ไม่น่าขี่พาลูกออกมาเลยเนาะ
0: จะเข้าบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ย
1: ไม่น่าเข้าบ้านเลย
0: โอ้ยระวังหน่อยนะแม่มึงเอ้ย
1: น่า
0: ตกพ่อมึงแม่มึงขี่รถนะระวังระวังเขาไม่ชนเราเลยนี่เราไปชนเขาเนี่ย
1: ชนท้ายเขาพอดีเขาจะเข้าไปสนีรถไปสนีก็ไม่น่าเข้าที่ไปสนีเลย
0: ถ้าไม่ไปเข้าไปสนีเราก็จะส่งของกันได้ไงล่ะ
1: น่าจะเลยไปสักหน่อยเยอะนะ
0: เลยไปก็นู่นเลยทะลุไปอีก
1: เอาถึงคราวเนาะ
0: ถ้าเป็นที่ไปสนีลพบุรีเนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บก็ไปซอยอุตุไว้นะไปโผล่นู่นหน้าบ้านเขาโชเล่นะ
1: โอ้ไปออกได้เลย
0: ใช่เคยไปนี่เคยหนีเมียบ่อยในเซนเน
1: ็ตสบายใจ คล่องคล่อง
0: ก็เรียกซอยอุตุใช่ไห
1: ม
0: บางคนก็เรียกซอยไปรษณีย์นะ
1: มันมีคนละซอยไปรษณีย์
0: ซอยอุตุถึงที่หลังซอยไปรษณีย์ถึงก่อน
1: นาน
0: แต่มันก็ไปเจอกันเส้นนั้นน่ะเส้นเทศบาลสาย3ใช่ไหมสาย2
1: แล้วไปหน่อยก็ซอยยิกๆกัน
0: ชอบหนีเมีย
1: หลายซอย
0: คุณนี่นะเข้าใจคิดนะ
1: ว่ากันไปว่ากันไป
0: ว่าชอบขับไปบ้านขังเมียจะเหลือเกินจากการที่เป็นดีเจชื่อดังสู่คนเร่ร่อน
1: ก่อนถูกต้ม
0: จับโยนสระน้ำสวมเบญจสิริ
1: เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: น้ำไอ้สระน้ำบ้านสวนเบญจสิริเราดิพลิกชีวิตคนเคยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักจัดรายการวิทยุ
1: นักจัดรายการด้วยไง
0: ครับ
1: โอ้
0: อย่างเราก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นดีเจนะ
1: ดีเจปีดาก็เป็นดีเจ
0: ดีเจก็ปีดาก็เป็นดีเจเราไม่ได้เป็นดีเจเราเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเป็นนักจัดรายการ
1: โอ้
0: บางคนมาโอ้ยดีเจดีเจช้างนี่นะคุณอะไรเนี่ย
1: ทวีศักดิ์
0: ครับ
1: หรือต้อมเหรอ
0: หลังจากจับชายโยนลงน้ำจนเสียชีวิตที่สวนเบญจสิริพื้นที่สน.ทองหล่อต้อมอ้างว่าทะเลาะกันเพราะว่าผู้ตายเกิดอาการคุ้มคลั่ง
1: เอาไม่อยู่นะ
0: มักชอบทำอนาจารนักท่องเที่ยว
1: ทำอนาจารนักท่องเที่ยว
0: ทำให้ตนไม่พอใจ
1: ผมไม่พอใจ
0: อยากให้มานอนภายในบริเวณสวนอีกขณะเดียวกันก็ทราบว่าผู้ตายคือนายวิชัย
1: เป็นยังไง
0: อายุ39ปีเป็นชาวกำแพงเพชร
1: เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชน
0: เป็นนักแสดงตลกมีชื่อเสียงในจังหวัดกำแพงเพชรอะไร
1: แล้วก็เป็นอะไรนะ
0: เจ้าของ TikTok ช่องชัยสะบัดช่ออ
1: ๋ออ๋ออ
0: ๋อนะครับ
1: นั่น
0: ล่าสุดเมื่อวานผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของวิชัยผู้เสียชีวิตไปพบกับนายแป๋วอายุ78ปีเป็นปู่ของนายวิชัยอ่ะ
1: ปู่ว่าไงปู่อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ปู่อยู่ร้านกระบือไง
1: ร้านกระบือน่ะนะ
0: บอกว่าหลานชายเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม
1: หลานชายเนี่ย
0: ตอนที่อยู่ที่นี่เป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นจิตอาสา
1: แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์สิ่งใดๆ
0: ใครจะให้ประชาสัมพันธ์อะไรก็ทำให้หมด
1: อยู่ให้
0: ระยะหลังไม่ค่อยได้กลับบ้าน
1: เพราะว่าอะไร
0: ไปมีครอบครัวทำงานอยู่ที่อื่น
1: ตนเองก็ไม่เชื่อว่าหลานชายเนี่ยเป็นคนเล่ร่อนนะ
0: เห็นเพียงแค่ข่าวออกมาก็ตกใจแล้วก็ไม่เชื่อเลยครั้งสุดท้ายกลับมาหาพ่อก็บอกว่าจะไปเป็นรปภ.ที่กรุงเทพมารู้ข่าวอีกทีเห็นว่าไปทำอนาจารแล้วก็ถูกทำร้าย
1: ตนเองยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย
0: เพราะหลานชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นเพียงแต่ว่าช่วงหลังมันเนี้ย
1: เป็นยังไงจะหายออกไปแล้วก็ไปดื่มเหล้าเนี่ยอ
0: าจเป็นเพราะปัญหาชีวิตเยอะก็ได้นะครับตอนมีชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้เงินไม่บรรยะบรรยังไงที่ผ่านมานักจัดรายการวิทยุมีชื่อเสียงในพื้นที่อำเภอพังกระต่ายลานกระบือและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
1: ตนเองก็ไม่ได้เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด
0: แต่ก็มีหลวงพ่อที่วัดต่างตำบลในการอุปถัมภ์คำจุนจนหมดเรียนมา
1: เรียนมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณพ่อก็เดินทางไปรับศพลูกชายแล
1: ้
0: ว
1: ไปรับศพนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเนี่ยนะ
0: ที่พังกระต่ายก็มีตัวแทนเราขายอยู่นะถ่ายทิปโอสถนี่ผมไม่รู้จักเนี่ยต้องถามคุณหน่อยนะคุณหน่อยเขาเป็นนักจัดรายการเป็นตัวแทนแล้วอยู่ที่นั่นนะเขาชื่อดีเจชัยตอนที่วิทยุชุมชนกำลังฮิตกำลังดังเนี่ยโอ้รายได้ดีบ้างเนี่ย
1: สมัยนั้นเนี่ย
0: เ
1: รา
0: เหลิง
1: ชุมชนเนี่ยนะ
0: เงินดีก็เหลิงเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวกลับมานะ
1: นาน
0: แล้วจะอย่าลืมนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหน
1: ฟังกันยาวเลย
0: ฟังกันยาวเลยจ้า
2: คุณกำลังฟัง
0: เดี๋ยวกลับมานะจ้า
2: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
2: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
3: การลง
2: หร
3: ือ
2: ม
3: ี
2: ภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
3: ทั้งเรื่องสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้1ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
4: ไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตและวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมเอชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงศ์ทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซ่อนแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับติดต่อ08259นี่มีโรค2591แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอ็นไซม์ธรรมชาติผลิตทองฝังลูกนิมิตนวัตพืชและสาหร่ายสไปรูลินาอำเภอหนองม่วงมากกว่า 2,000 ชนิดมีถอดอะมิโนที่ทำวางต่อร่างกาย2,500ชนิดมีสารวันที่3มกราคม2,570ทุกคืนที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารเอมุนทรงทุรกไตสิงเสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมสมรรถภาพ25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงศ์ทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0วงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนออรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงยุคพันธุรัตน์ชัดชาติวันที่3พิธีตัดหวายลูก นิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบบร้านค้าติดต่อ0838686683แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: กาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที
6: ่ส่วนผสมของข้าวตองหรือ757มะขามป้อมสมุทรไทยเทพยานาคผาวิทโนโรปิดรู้หมอนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ดีไทย
6: เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงระหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยผู้ผาวิทโปรโปรโมชั่นซื้อดีสุขภาพ2ขวดกรัมน้อยผู้ผาวิทโปรไม่มีกำลังมูลค่า490บาทติดเตียงผู้ผาวิทโปร7เริ่มแล้ว8โปรโมชั่นสุดคุ้ม5ซื้อ3 7แถม1ซื้อ5แถม2
7: กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องป่องกาแฟดีเจ
6: แต่ราคาแสนถูก
7: กาแฟดีเจครบ
6: งานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด
7: ดื่มแล้วระบายง่าย
6: งบท้องลูกค้า
7: ท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่
6: โทรปรึกษาได้เลย
7: 757-7474
6: โครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว้
8: ข้อบ่าไหล
6: วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูมิภาค
8: ที่เล็ก
6: จริงจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการ
8: อย่าง 8.1
6: ออกเรียกเต็ม8
8: 024ชั่วโมง
6: เย็นก่อน
8: ร้อนน้ำ
6: ข่าวต
8: ่อทองเนื้องาม
6: ดีไทย
8: เรามีดีที่สุด
6: ตรงมีส่วนผสมของข้าวตองหรือไม่มีข้าวเสกตีมะขามป้อมสมุนไพรสมุนไพรเทศใบยางนางหลงมะระพิโนกบิดลูกหม่อนแถมจะเอ็มเทศ
8: ซื้อ2
6: ดีไทย
8: 1
6: เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต2ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกซื้อดีไทย2งานตรวจเติมแถมงานก่อสร้างผาวิทโปร1เราสร้างมูลค่า490บาทวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยเกล็ดโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะอยู่ในหลอดเลือดผลิตกองละเอียดรูปเคลื่อนตัวในเลือดได้ดีแข็งแกร่งสมองแล้วก็ไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองสนใจที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอม
8: มีส่วนลดพิเศษ
6: ดอกหอมมะลิดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาดอกสารพีเกี่ยวกับบัวหลวงกระดังงามะลิแปดกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนน้ำมือตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่
7: ธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาร
6: พ
7: ันสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดซิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคเสื่อมต่างๆเอ็นไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจใบโอคัพซูลเอ็นไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-4-7-4-1-0-8-1-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-
6: มองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้นบ้าง
9: แต่ว่า
10: คนแก่ที่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้

ภาคทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผล

0: กือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
1: ้
0: ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
3: จริ งๆนะขอบคุณนะแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691081-290-1691
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
7: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
8: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
6: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ที่3แล้วจ้า
1: ฟังกันให้ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยอีกชั่วโมงนี่ชั่วโมงเดียวแล้วนี่เนี่ย เอาอีกชั่วโมงได้ไหม
1: อีกชั่วโมงนึงเลยแจ๋วเลย
0: เมื่อสักครู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4
1: ว่าไงอ่ะ
0: ส่วนหน้าเนี่ยนะเขาบอกว่ามีรายงานว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน
1: ์ว่ายังไง
0: ตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์
1: อ้าว
0: ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้น
1: นราธิวาสเนี่ย
0: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้ว
1: ว่าไง
0: พบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเหตุการณ์เนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
1: เขาไม่ได้ยิงลงมา
0: ดังนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์จึงไม่สอดคล้องกัน
1: สำหรับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: คร
0: ับ ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: อ้าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะเผยแพร
1: ่โดยเฉพาะเหตุการณ์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะ
0: เพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน
1: ซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิด
0: และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได
1: ้
0: ก็บอกว่าอะไรนะต้องฟังให้ได้สับจับอย่าจับเอามากระเดียดใช่ไห
1: ม
0: เขาไม่ได้ทำเลยสักหน่อย
1: หาว่ายิงจาก
0: ครับ
1: ข้างบนใช่มั้ย
0: มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาพี่น้องกดไปที่1341นะ
1: โดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับใกล้บ้านนี่แหละ
0: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนะคิดได้ยังไงวะนะ
1: ปืนมันตกไปยิงถูกเด็ก
0: ไม่ใช่ของเล่นๆนะไอ้ประเภทยิงปืนอากาศสู่พื้นดินเนี่ยนะครับอ้าวเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้แผ่นดินไหวอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไหวที่ไหนอ่ะ
0: ยุ่นปี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยนะ
0: 5.9 ศูนย์กลางอิบารากิเขย่าสะเทือนถึงโตเกียวเชียว
1: โอ้ญี่ปุ่นนี
0: ่ไม่ถึงเราเนาะ
1: แผ่นดินไหวบ่อยนะ
0: เพราะญี่ปุ่นเขาแน่นอนอยู่แล้ว
1: ผมนึกไม่ไปเกิดญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เมืองไทยสบาย
0: แต่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะ
1: ได
0: ้อ้าวลองพูดดิ
1: ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวอ่ะ
0: แผ่นดินไหว
1: 5.9 ลิตรเนี่ย
0: ครับจุดศูนย์กลางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิ
1: ลึกลงไป
0: 70กิโลอ่ะถ้าอยู่ลงลึกลงทะเลเป็นไงล่ะ
1: โอ้โห
0: สึนามิอ่ะดิ
1: เป็นได้เลย
0: รวมถึงในพื้นที่ไซตามะชิบะและก็โตเกียว
1: โตเกียวด้วย
0: ถึงเมืองหลวงอ่ะนะส่วนในพื้นที่จังหวัดคานางาวะอิบารากิโทจิงิกุมะวัดแรงตันเตือนบนตึกสูงได้บรรดาหน้าที่ระดับหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ภายในอาคารสูงจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได
1: ้รู้ได้
0: เขาแผ่นดินไหวเย็นเขาชินแล้วเนาะคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่มีวินัยดีมาก
1: ระเบียบวินัยเขาดี
0: ขนาดเรียกว่าบ้านปามบ้านตึกรามบ้านช่องพังโครงการอาหารโลกยูนิโก้ไอยูนิเซฟอะไรพวกเนี้ยเขาไปช่วยเหลือเนี่ยนะเขายังเข้าแถวกันนะ
1: เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ฝึกคนมันตั้งแต่เกิดไงถ้าบ้านเราก็ละรัดคิวกันในวุ่นไปหมด
1: ขนาดเอารองเท้าวางไป
0: เข้าคิวรองเท้าวางได้ป่ะเราเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนไทยก็รู้จักเข้าคิวแล้วนะ
1: อ้าวดีแล้ว
0: ดูซื้อตั๋วรถไฟ
1: ตนเอง
0: ซื้อตั๋วรถไฟเป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: เข้าคิวเป็นแถวทุกอย่างต้องเข้าคิวหมดอ่ะไปหาหมอก็เข้าคิว
1: นาน
0: ไปวัดความดันเข้าคิวมั้ยล่ะ
1: ก็ต้องเข้าคิวนะ
0: ใช่
1: ความดันเนี่ย
0: ไปรัดคิวพวกกำมองตั้งแต่เท้าถึงหัวเนี่ย
1: มายังไงเนี่ย
0: ใช่
1: อ้
0: าวงานกฐินให้เขาหน่อยบ่อยๆหน่อยในลืมมาบ่ชั่วโมงแรก
1: กฐินตะเมื่อคีนะท่านที่จะทำบุญทำกฐินอะไรก็ว่ากันไป
0: ตั้งจิตอธิษฐานจิตให้ที
1: วันที่ 1 พฤศจิกายน
0: ครับ
1: กฐินตะเมื่อคีที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม 7 พฤศจิกายนก็กฐินตะเมื่อคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายนวัดเทพอัมพัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนก็วัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะทำการแสดง
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของ
0: สำนักสงฆ์
1: ที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
0: ทำจำปาเนี่ยแหละครับ
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ทำได้ทุกวัน
0: บางคนก็ซื้อ
1: ไทยทิพย์โอสถ
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็600
0: ฝากทำบุญด้วย400
1: มีฝากมาด้วย
0: เออถ้าก็ทำบุญไปเท่าไหร่นะ410บาทเลยนะ
1: กระปุกหนึ่งเราก็จะทำบุญไป5บาทให้กับท่านนะ
0: ครับ
1: อืม
0: จะได้มีที่จอดรถเวลาไปทำบุญนะเนาะ
1: นั่นวัด
0: สงบดีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: สำนักถงถ้ำจำปา
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาใครจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าที่สารกลางเลยนะทุกจังหวัดนะครับก็บริจาค กันได้เครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดเกี่ยวกับบ้านเรือนประชาชนพี่น้องวัดวาอารามสถานที่ราชการจังหวัดน่านที่อำเภอปัวก็อย่างที่ลพบุรีเนี่ยก็ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือจะไปที่ร้านค้าสวัสดิการ PX หน้าสนามกอล์ฟจอมพลป
1: อ
0: มทบ13สายพระปักจันนั่นแหละหลังปั๊มปตท.เข้าไปในปั๊มปตท.นั่นแหละนะไปร่วมบริจาคกันได้นะครับ
1: บริจาคการทำบุญกัน
0: ครับผม
1: ที่ไหนอ
0: ่ะอันนี้ที่บอกปัวเปื้อนมากครั้งที่4สร้างสีสันการทุ่งนาเอาวอลเลย์บอลเล่นในโคลนน่ะ
1: อ้าวแล้วไม่เหนื่อยแย่
0: สปอร์ตทัวริสต์นะครับเหนื่อยที่เล่นชายหาดยังเล่นได
1: ้
0: นี่เป็นแลนด์มาร์คเลยนะ
1: ไปเที่ยวกันหัวเปื้อนมากแ
0: น่ครับที่อุทัยธานีก็มีงานนุ่งโจงห่มสบายเหมือนลพบุรีเหมือนกันนะเนี่ยปลายเดือนสิงหาคมจำวันที่ไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งมาหรือพอดีผมไปเห็นโฆษณาอยู่
1: โอ้จังหวัดอุทัยยัง
0: ไ
1: ง
0: ไปเที่ยวกันนะนี่มาแล้วกรมนภาค4
1: ว่าไงอยู่เนี่ย
0: เปิดรายละเอียดสรุปสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้รวมทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันเน
0: ี่
1: ย
0: โ
1: อ้ไม่ไหม
0: คงต้องลงรายละเอียดไม่เนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดละมั้ง
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: 51
0: เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์
1: จังหวัดยะลานี่18เหตุการณ์เนี่ย
0: มีรายละเอียดเยอะนะครับมี1อำเภอชะแนะ4เหตุการณ
1: ์
0: อำเภอศรีสะคร
1: อำเภอ1สาขา1เหตุการณ์เน
0: ี่ยอำเภอแหวง
1: 1เหตุการณ์
0: อำเภอบาเจาะ
1: 3เหตุการณ
0: ์อำเภอเมืองนราธิวาส
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอจะไอร้อง
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอระแงะ
1: 5เหตุการณ
0: ์อำเภอสุงไหงโกลก
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอตากใบ
1: 2เหตุการณ
0: ์อำเภอยี่งอ
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอรือเสาะ
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอสุงไหงปาดี
1: 1เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: 2รายด้วยกันเนี่ย
0: จังหวัดปัตตานีจำนวน11เหตุการณ์แยกเป็นอำเภอแหวง3เหตุการณ
1: ์อำเภอยะหริงก็2เหตุการณ
0: ์อำเภอหนองจิก
1: ก็3เหตุการณ
0: ์อำเภอสายบุรี
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอทุ่งยางแดง
1: 1เหตุการณ
0: ์อำเภอโคกโพ
1: 1เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: อำเภอยะลาก็18เหตุการณ์เนี่ย
0: จังหวัด
1: จังหวัดยะลาเนี่ยนะ
0: คุณจะยุบจังหวัดซะแล้วเหรอเนี่ย
1: เอาบางทีเขาก็ยุบได้จังหวัดเป็นอำเภอเยอะในประเทศไทยเนี่ย
0: เดี๋ยวหน่อยจะเป็นอำเภอบางขามจังหวัดบ้านหมี่อะไรเงี้ยนะ
1: ยุบไปเถอะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: ยุบไปเลย
1: เป็นตำบลยะลาไปเลย
0: ที่ยะลาก็จะมีอำเภอทานโต8ครั้งบันนังสตา6ครั้ง
1: ลามันก็2เหตุการณ์เนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
1: มันจะสงบได้ยังไง
0: ครับ
1: ประเทศไทยเนี่ย
0: ก็เอาผู้นำศาสนาที่เอียงทิศทางไปทางฝ่ายนู้นนะฮะจริงๆอะเลาะไม่ได้สอนอย่างนั้นสักหน่อยสอนไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียนกันนะ
1: นาน
0: ใช่ไหม
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเตะกับยาหญ้าบิง2เม็ด
1: บำรุงสายตาดวงตานะ
0: หรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดิ
0: ราคาเดียวกันโปรมิกออยนะดีแคร์
1: 2กระปุก690บาทเนี่ยนะ
0: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1
1: แถมให
0: ้ไบโอดีอะ
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: จ้าก
1: ระปุกนึงก็690บาทเนี่ยนะ
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเมลจ่าย 2,000 บาทเนี่ยนะ
0: แถมปีกระปุกหนึ่ง
1: อันนี้แถมตัวมันด้วยนะ
0: แม่ไม่ห้าวมาใหม่ๆไม่น่ากินเลยผมเนี่ย
1: เป็นไง
0: เสียงหายอีกแล้วเนี่ย
1: เสียงจะแห้งเนี่ยนะ
0: นี่เขาเป็นสกัดจับเคตามีน285กิโลเนี่ยลุงโชเล่
1: ถูกนำมาพักเอาไว้ที่บริเวณข้างถนนที่โคราชเนี่ย
0: เตรียมจะส่งต่อแล้วไม่รู้จะส่งไปไหนเนี่ย
1: โอ้มาทิ้งออดเยาะไว้เนี่ยนะตำรวจเนี่ย
0: ตำรวจเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก
1: ทางด้านสายลับเนี่ย
0: ว่ามีกลุ่มค้ายาเสพติดนำการทำการส่งมอบยาเสพติดที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา
1: ข้อมูลนี่ก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางด้านตำรวจสำนักงานข่าวกรองอบน.เนี่ยนะ
0: ซึ่งส่วนที่กำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการ
1: สารสังเกตการตามเส้นทางที่ได้รับแจ้งจากสายลับเนี่ย
0: ครับผม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก
0: ็กระจายกำลังค้นหาพบถุงดำวางอยู่บริเวณริมถนนไม่มีชื่อข้างริมถนนไม่มีชื่อนะ
1: ข้างอบต.หนองว้าเนี่ยนะที่ตำบล
0: บัวลาย
1: เอาจังหวัดอ
0: ำเภอบัวลายตำบลหนองว่า
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ยาเสพติดว่าประเภทสองเนี
0: ่
1: ย
0: เคตามีน
1: เรียกเคตามินนะ
0: ใช่ไหมลักษณะเป็นผนึกสีขาวนะ
1: อยู่ในถุงพลาสติกอะไรแบบกดปิดเปิดเนี่ยนะ
0: ปิดเปิดดึงเป็นกรึบกรับเนี่ยน้ำหนักรวมในถุงก็ประมาณ1กิโลกรัม
1: ถุงละ1กิโลกรัมเนี่ย
0: บรรจุในกล่องกระดาษสีน้ำตาลห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ
1: จำนวนทั้งหมด15กล่อง
0: กล่องละ19กิโลอ่ะ
1: โอ้รวมของกลางทั้งหมดเนี่ย
0: ชั่งแล้วได้285กิโลครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการซุ่มรอ
0: ซุ่มรอกลุ่มบุคคลที่จะมารับยานี่แหละ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: กระทั่งถึงเวลา4ทุ่มครับ
1: ก็ยังไม่พบว่ามีบุคคลหรือขบวนการมารับยาเสพติดเนี่ย
0: มันไม่มาแล้วมั้งมันรู้แล้วมั้ง
1: ถอยกำลังออกไปก่อน
0: มันคงรู้แล้วไอ้เสือถอย
1: หลังจากนั้นนำของกลางไปเด
0: ้ครับ
1: ไปที่ดูเนี่ยภาค2
0: ครับ
1: ของแก่นนะ
0: พอมาถึงทำการตรวจนับจากนั้นก็นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.บัวลาย
0: ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ก็ตรงไปที่สภ.พื้นที่อ่ะนะ
0: ทำลายวันไหนบอกเลยนะจะบอกกับปิดาไปรออยู่ใต้ลม
1: ไปรอเขาทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปดมกลิ่นไง
1: ปิดาเขาไม่เกี่ยวเขายุ่งกับยาเสพติด
0: เขายุ่งกับยาไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: นั่นแหละไปซื้อก็เขาได้นะวันนี้ก็วัดไรอ่ะนะ
0: วัดไรวัดไร
1: วัดไร
0: วัดไร
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: แ
0: ม่ชั่วโมงนี้บอกชื่อตัวแทนร้านค้าขายไทยทิพย์โอสถหน่อยได้ไหมล่ะ
1: อ้าวไปที่สุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านปานามาสมุนไพรในวัดป่าเลไล
1: ไปซื้อกัน
0: อนันต์เวชภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจัน
1: สุพรรณบุรี
0: ลุงลิ้มคอวังบางประมา
1: สุพรรณบุรี
0: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
1: สุพรรณบุรี
0: จ้า
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชท่ารถบกส.สิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาโอสถและก็ร้านอุดมเวชอยู่หน้าตลาดวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่ลิจันอำเภอท่าช้างครับ
1: ลบบุรี
0: สิริชัยเพชรไม่ใช่สิริชัยเดีย
1: ลบบุรีลบบุรี
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านร้านอะไรล่ะร้าน
1: ที่ลบบุรีเนี่ยนะ
0: ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ
1: ์
0: ร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนาราย
1: นาน
0: ร้านกรุงหลอดบ้านโคกกระเทียมเมื่อวานแกสั่งโฟกัสเยอะเลยแกไปกินเองบ้างรู้นะ
1: ไปให้ก็ยัง
0: เลยให้แล้วให้แล้ว
1: ไปซื้อได
0: ้ครับร้านเฮียคิด
1: ทาโคกเซ็นเตอร
0: ์ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: บันมีบันมี
0: บันมีรีแซโอสดนี่สั่งไปเยอะเลยนะวันนี้ส่งให้แล้วนะแล้วโคมลงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัต
1: อ
0: ุยาฟาร์มาซีโคมลง
1: หลายร้านเนี่ย
0: นำเวทโอสดอยู่หนองม่วง
1: แล้วก็
0: ร้าน
1: ชายบดานนะ
0: ชายบดานก็มีร้าน นารายเภสัชร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถอยู่ท่าหลวงกิจลุ่งโรจน์เภสัชซอย12คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
1: พัฒนา
0: ป้าสมองซอย4สายจตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตู
1: ม
0: ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8ครับ
1: บ่อ8เนี่ยนะ
0: บ่อ8นิคมสร้างตัวเองไงนะ
1: อืม
0: แล้วก็ไปสระบุรีสิ
1: สระบุรี
0: สุร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไ
1: ห
0: ้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับ
1: เอาไปนครสวรรค์บุรี
0: มีบุรีเขาด้วยเนาะร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน ี่ส่งไทยแคลพัดไปแล้วนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านรวมยาทารถบกส.ตาคลีแล้วก็ร้านเจตุกกอกพระลิมเป่งหวดนะไปซื้อกันได้
1: ซื้อกัน
0: ชัยนาท
1: ชัยนาทเ
0: สุภชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีทรงร้านโพทองโอสถที่หันคาร้านหมอไซทองโอ้โหเมื่อวานหลังใหญ่เลยนะส่งไม่ให้อ่ะ
1: เอาไปแล้วนะ
0: ชื่อร้านเวทโอสถเดี๋ยวอยู่โพนังดำตกนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันขบุรีครับ
1: เอาไปที่อุทัย
0: อุทัยธานีหนองช้างเภสัชผู้สีศูนย์หนังสือตลาดหนองช้างแล้วก็ร้านยาบุญชัยที่ทับทันนะ
1: อยุธยา
0: ร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: อยุธยาเนี่ยนะ
0: จ้า
1: อ่างทอง
0: อ่างทองไม่ต้องบอกแล้วมั่งเจ๊หมูเนี่ย
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: มีทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับป่าโมกไปร้านเจ๊หมูป่าโมกไปร้านพี่ตำรวจปากทางกับวัฒนาชุมนุมสามโก
1: ้
0: ร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้เดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันปตท.สร้างใหม่ข้างทางเข้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: อันนี้ที่ที่อ่างทองใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณหยุดได้ผมพูดบ้าง
0: อ
1: ่ะไปที่จังหวัดนู่นนะชุมพร
0: โอ้โหไกลจัง
1: ร้านที่100
0: มีตั้งร้านหนึ่ง
1: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: กรุงเทพและปริมณฑลไม่มีนะ
1: แต่ผมก็ประกาศได้ชุมพรไปซื้อกันนะ
0: คุณจำแม่นจังเลย
1: โอ้จำแม่นเลยจังหวัดชายชุมพรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาซื้อกัน
0: ซื้อกัน
1: น
0: ี่ตำรวจทางหลวงไปรวบหนุ่มขับรถเก๋งสวมทะเบียนทำให้เจ้าหญิงเจ้าของตัวจริงจิตหลอนเลยโดนใบสั่งเพียบเลยเนี่ยทำไมบ้านฉันโดนใบสั่งอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย
1: เพราะมีคนสวมทะเบียนรถใช่ไหม
0: รถไปสวมทะเบียนไง
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นยังไงเนี่ย
0: ตำรวจสอบสวนกลางภายใต้กำหนดการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางไงนะพอกำลังตำรวจเนี่ยนะจับกลุ่มนายณัฐวัฒน
1: ์อายุ53ปี
0: อีตาคนนี้เป็นคนสุรินทร์ครับแต่ไม่ได้กินสุรา
1: ของกลาง
0: รถเก๋ง MG รุ่น MG4 Electric สีเทาม
1: าติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
0: ติดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทะเบียนของตัวเองอ่ะดิ
1: ทะเบียนกรุงเทพปลอมเนี่ยนะ
0: ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขกรุงเทพจำนวน2แผ่นพบอยู่ที่เก็บของด้านท้ายรถจับกลุ่มที่บริเวณสถานีอนามัยโคกแร
1: ่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0: สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานางสาวพรพันธ์เป็นคนปทุมธานีแจ้งว่า
1: ได้รับความเดือดร้อนไปอย่างมาก
0: ตำรวจขาฉันจิตหลอนแล้วนะเนี่ย
1: เครียดจนจิตหลอนเนี่ย
0: รถเก๋งไฟฟ้า MG ของอีชั้นเนี่ยทะเบียน4ขอไข่รอเรือ9868กรุงเทพเดี๋ยวของตนเนี่ยถูกสวมทะเบียนแน่ๆจอดอยู่กับบ้านแต่โดนไฟโดนใบสั่งฝ่าฝืนกฎจราจรเพียบ
1: หลายใบด้วยกันในพื้นที่สารใต้เนี่ยนะ
0: จนก็ไม่เคยไปที่นั่นเลยนะ
1: และช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย
0: ไปแจ้งความมันที่ตพ.คลองหลวงนะครับ
1: ที่ปทุมธานีเนี่ยนะ
0: ต่อมาทางตำรวจทางหลวงก็ได้สั่งการในตำรวจทางหลวงกองกับ6เนี่ยนะ
1: รีบไปสอบสวนแล้วก็จับกุมทะเบียนรถสวมทะเบียนเนี่ยนะ
0: เสร็จแล้วเมื่อวานก่อนเนี่ย21สิงหาคมเนี่ย
1: ตำรวจได้รับแจ้งว่า
0: ไอ้รถคันที่สวมทะเบียนกำลังเดินทางออกจากอำเภอประสาทมุ่งหน้าเข้ากทม.
1: โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลขที่24
0: ผ่านอำเภอนางรองแต่มันไม่แวะกินข้าวขาหมูนะ
1: นางรองหนองกี่เนี่ยนะ
0: เจอตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ไง
1: พร้อมกำลังวางแผนจับกุมเนี่ย
0: กระทั่งรถไอ้คันเนี่ยมาถึงปุ๊
1: บ
0: ตรงแยกไฟแดงสาคูด้า
1: ที่ตำบลทุ่งกระเด็นได้นะ
0: เออน้องกีใช่
1: เป็นยังไง
0: ปิ๊ดปิ๊ดจอดหน่อย
1: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
0: โอ้ทีนี้ไอ้คนขับรถสารภาพแฮะ
1: พอถูกจับรับสารภาพข้อหา
0: ข้อหาเนี่ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไป สอบสวนที่โรงพักอีกทีนึง
1: ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนนางรองเนี่ยนะ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่า
1: เอาทะเบียนปลอมไปสวมแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
0: เจ้าของรถจริงเขาก็เดือดร้อนแ
1: น่โดนใบปรับมาเยอะเลย
0: เออใบหนุนหัวนอนได้เลยอ่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ผ่านไปที่โดนจับเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ดูใครอ่ะทะเบียนปลอม
0: สี่โมงเย็นวันนี
1: ้ไปกันที่ตลาดนัดวัดไรนะ
0: นะจ๊ะ
1: ตำบลขาวสมบัติ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691

0: ไปดูนู่นที
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: ที่พัฒนานิคมนะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บหนึ่งนะ
1: ครับ
2: คร
0: ับ สองสามลายแล้วยังไม่ได้โทรกลับหาใครเลย
1: เดี๋ยวโทรกันไป
0: ต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงไม่มีเวลาพักสมอง
1: ก็ฟังกันยาว
0: มันจะส่งรายการให้ต่างจังหวัดอีกเนาะ
1: นั่นเตะ
0: อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ
1: เดี๋ยวโทรกลับทุกสาย
0: เขามีงานศพกันที่พัฒนานิคมนะ
1: ลพบุรีไง
0: เออกำลังไปในงานศพอยู่ๆชาวบ้านเห็นมีคนโบกมือเรียก
1: โบกเรียกไง
0: เดินเข้าไปดูทับช็อกไง
1: ช็อกเพราะอะไร
0: ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งขึ้นอืดเลยนะ
1: เอาแล้ว
0: ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งหนอนไตยั่วเยี่
1: ย
0: นอนเสียชีวิตปริศนาในรถ
1: รถหลังโบสถ์วัดเนี่ยนะ
0: จอดอยู่หลังโบสถ์อะนะ
1: ของวัดเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้13นาฬิกาบ่ายๆนะ
1: เป็นยังไง
0: พันตำรวจโทสันพบพลเรืองสารวัตรเวร
1: สภ.
0: พัฒนานิคม
1: เนี่ยนะ
0: รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถกระบะ
1: หายในต้นไม้เลยใต้ต้นไม้
0: ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์วัดแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อวัดจะไปทอกระถินนั่นหน่อย
1: เออเพอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่วัดพัฒนาธรรมรามนะ
1: ไม่ใช่
0: มันอยู่ตรงข้ามกับร้านคุณจ๋านะ
1: เออไปซื้อกันได
0: ้ครับ
1: สินค้าของเรา
0: แพทย์เวชโรงพยาบาลพัฒนานิคมไปอาสาสมัครไปนคร88ไป
1: ไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะ
0: มีสูบิชิไททันทะเบียนลพบุรีครับ
1: จอดอยู่ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์ที่วัดเนี่ยนะ
0: ครับด่านประตูฝั่งคนขับเปิดอยู่
1: พบร่างผู้เสียชีวิต1ราย
0: เป็นชายสภาพเน่าเหม็นเจ้
1: า
0: ส่งกลิ่นคลุกเคล้าโอ้คืออืด
1: มีหนอนตายเยอะเยี่ยเนี่ย
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่าการตายเขาตายเพราะอะไร
1: ก็นำร่างไปทำการชันสูตรพลิกศพ
0: ที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมก่อนเด้
1: ที่โรงพยาบาลพัฒนาเนี่ย
0: ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตพบโทรศัพท์1เครื่องวางอยู่หน้ารถ
1: ภายในกระเป๋ากางเกง
0: พบกุญแจรถยนต์2คัน
1: เจ้าหน้าที่รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ส่วนรถกระบะทางเจ้าหน้าที่ให้รถยกเอาไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพักพัฒนานิคม
1: แล้วก็ประกาศตามหาญาติเนี่ย
0: สอบถามพระภิกษุภายในวัดกล่าวว่า
1: เห็นรถกระบะคันนี้เข้ามาจอดนอนเป็นประจำเลย
0: ถึงไม่ได้ไปเข้าไปดูแล้วคันนี้มันจอดเป็นประจำแหละ
1: คันนี้วันนี้
0: ชาวบ้านมาจัดงานศพที่วัดภายในศาลาข้างโบสถ
1: ์เห็นว่าอ้าว
0: ลักษณะคล้ายก็มีคนโบกมืออ
1: ้าว
0: ก็เดินเข้าไปดูเนี่ย
1: ใครโบกกันนะ
0: ไม่รู้ใครเหมือนกัน
1: ปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ย
0: อ้าวมีคนตายอยู่ในรถเนี่ย
1: จึงได้ไปแจ้งกับพระภิกษุให้ได้ทราบ
0: แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจากทะเบียนรถแล้ว
0: ทราบทะเบียนรถในชื่อของคุณนิพนธ์อายุ61ปี
1: ก็เชิญญาติมาสอบปากคำเพิ่มเติม
0: แล้วก็นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: จังหวัดนครนายกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อ
0: เอาญาติใครพี่น้องใครแล้วนะ
1: ชื่อนิพนธ์นึกอ่ะเจ้าของรถเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่โอ้มาตายอยู่ที่วัดเนี่ย
0: เออนิพนธ์บุญประเสริฐอยู่บ้านเบิกเปล่าร
1: ู้จักเขาไงเรา
0: เอ้ารู้จักที่คนเนี้ยเป็นนักร้องเก่าใช่ไหมล่ะชาพิจิตรก็อัตจรหันกรัญยอเขางง
1: งงใจ
0: ทางหลวงเอ๊ะทำถนนใหม่งบตั้ง9ล้าน9แสน 95,000 ล้าน
1: น่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: สงสัยก็ถนนมันดีอยู่แล้ว
1: แล้วไปทำใหม่ทำไม
0: จะทำมาทำใหม่ทำไมม
1: ันชาพิจิตรสงสัยไง
0: ไม่ต้องแต่พิจิตรหลายจังหวัดก็เป็นเหมือนกัน
1: เป็นแบบไหนอ่ะ
0: ถนนดีๆเนี่ยขุดให้มันเสียแล้วก็ทำใหม่นะ
1: แล้วเขาไปขุดทำไมเรา
0: เนี่ยนั่นน่ะสิ
1: เออ
0: ถนนดีๆไปทำทำไม
1: เงินนี่จะไปใช้อย่างอื่นเนาะ
0: ผู้สื่อข่าวรับรายงานว่าแขวงทางหลวงกรมทางหลวงประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้าง
1: รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเนี่ย
0: ทางแอสฟัลต์หรือว่าถนนลาดยางนี่แหละ
1: ถนนพิจิตรสะพานหินทางหลวงเนี่ยนะ
0: หมายเลข113หลักกิโลเมตรที่81บวก400
1: เอางบเท่าไหร่งบเท่าไหร
0: ่ 9.95 ล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: 9ล้านกว่าไง
0: เออเกือบ10ล้านน่ะ
1: โอ้โห
0: จะทำทำไมมันถนนมันยังดีอยู่แล้วพ่อมึงแม่มึง
1: ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้น
0: เออง
1: งงง
0: หากออกมาจากสะพานหินเพื่อจะทำพิจิตรจะมาพิจิตรผ่านสี่แยกสิริวัฒน์จะเจอถนนคอนกรีต
1: พอสุดถนนคอนกรีตอ่ะ
0: ก็เดินลาดยางก็มีอยู่แล้ว
1: โอ้
0: สภาพมันยังดีอยู่อ่ะ
1: ยังดีอยู่ไง
0: เออชาวบ้านเขาถามดิ
1: ตั้งคำถามว่า
0: เพราะเหตุใดฉะไหนใหญ่เล่า
1: จึ
0: งต้องปรับปรุงใหม
1: ่
0: โดยถามไปยังปปช.พิจิตรสตง.พิจิตร
1: เอ
0: ามาตรวจสอบหน่อยสิ
1: สตง.ด้วยไง
0: เออพ่อมึงแม่มึงมาตรวจสอบหน่อยทางด้านรัตนาเพชรไทยกรรมการชมรมสตองจิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดพิจิตรบอกว่า
1: เปิดเผยบอกตนในฐานะชาวพิจิตรเนี่ยนะ
0: อยากถามแขวงทางหลวงว่าถนนพิจิตรสะพานหินทางหลวงหมายเลข113นั้นน่ะ
1: ถนนมันก็ยังดีอยู่นะ
0: เหตุไฉนใหญ่เล่าต้องมาทำใหม่
1: ก็เสียดายงบประมาณเป็นอย่างมาก
0: เพราะแทนที่จะเอางบประมาณไปทำเส้นทางอื่น
1: นั่นนะสิ
0: ที่มันพังตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ไม่ไปทำ
0: ทำไมไม่ทำล่ะพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: มาทำถนนที่ดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ให้มันดีขึ้นไปไง
0: เดี๋ยวๆโทรกลับนะจะหมดเวลาแล้วนะ
2: จ
0: ้าเดี๋ยวโทรกลับจ้า
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: เยอะแยะไปหมดเลย
1: งง
0: เป็นใครก็สงสัยนะ
1: งงใจ
0: หลังพวกเราก็ต้องสงสัยกันมั่ง
1: สงสัยอะไรอ่ะ
0: ถนนหน้าบ้านเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: เมื่อไรจะเป็นคลองไม่สิมึงซื้อเรือมาใหม่เนี่ย
1: แม่นึกถึงอดีตนายกเก่าคุณถนนได้เป็นคลองขุดคลองเป็นถนนไง
0: หลวงคึกฤทธิ์อ่ะนี่นั่นเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่23เนี่ยนะ
1: ย้ำ4อำเภอด้วยนะ
0: เฝ้าระวังติดตามการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ
1: เขาจะมีแจ้งเตือนด้วย
0: ครับนี่ครับชาวต่างชาติเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: กลายเป็นโจรเนี่ยดิ
1: มิจฉาชีพเน
0: ี่ย
1: นะ
0: เป็นมิตรเลยนี่มาจากอเมริกานะ
1: โอ้มาไกลเหมือนกันเนี่ย
0: เออลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่ก็ห้ามใช้คัตเตอร์ฟันคอตำรวจกลางกรุงเลยครับ
1: โอ้นี่มาแย่งอาชีพคนไทยเน
0: ี่
1: ย
0: มาแย่งอาชีพอะไรวะ
1: มิจฉาชีพเนี่ยนะเขามีอนุรักษ์ไว้คนไทยวะ
0: ตำรวจจากสน.พระพาชัยได้รับแจ้งว่าม
1: ีชายชาวต่างชาติลักทรัพย์เนี่ย
0: เหตุในพระลักในร้านสะดวกซื้อ
1: สาขาพดุงด้าวนะ
0: จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบครับ
1: เมื่อไปถึงแล้วเป็นงานตำรวจไปด้วย
0: ร้อยตำรวจโทรประสานสมคเนรองสารวัตรจราจรสน.พระราชวัง
1: ขี่รถจักรยานยนต์ตรวจพื้นที่นะ
0: ขี่รถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุพอดี
1: พอดีเลย
0: เพราะว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นซึ่งหน้าซึ่งเจ้าตัวก็ระงับเหตุ
1: หลังจากมีประชาชนแจ้งนะ
0: พยายามไล่ติดตามผู้ก่อเหตุครับ
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมา
1: ฟันเข้าบริเวณคอของตำรวจเนี่ย
0: ครับจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าไปทางห้างเสือป่าพลาซ่า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล6ก็ไป
0: ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สน.พระพาชัยทีเนี้ย
1: สน.
0: จักรวรรดิ
1: ระดมกำลังไล่ล่า
0: เพราะงั้นมันเป็นแหล่งรวมสน.รวมกันพอดีไง
1: ใกล้ๆกันนะ
0: เออไล่ล่ามนุษย์ต่างชาติเขาเนี่ย
1: มา
0: จับกุมได้พร้อมยึดมีดคัตเตอร์ของกลาง
1: แล้วมาทราบชื่ออะไรล่ะ
0: ชื่ออเล็กซานเดอร์ทรอยโลเปส
1: อายุ29ปีเป็นคนอเมริกา
0: เออ
1: แม่เดเน่ไปอเมริกานี่แต่คนนี้มาประเทศไทย
0: อเมริกาอเมริโกยนี่แหละพอจับกุมได้ผู้ต้องหายังให้การวกไปวนมานิดๆบุกนิดๆแชร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ไม่ให้การร่วมมือเท่าที่ควรนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าอาจจะอยู่ในอาการเมานะ
1: เอานำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล
0: พบสารเทตามีนแอมเฟตามีนนะครับ
1: ประเภท
0: ซึ่งเป็นสารพบในยาบ้าแล้วก็ยาไอ้นี่แหละ
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่เตรียมส่งตรวจเลือดแล้วตรวจยึดคืนยืนยันโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็พิจารณาดำเนินคดี
0: ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา
1: พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
0: แล้วก็
1: ทิ้งทรัพย์เนี่ยนะ
0: 2ประเด็น
1: โอ้โห
0: พกอาวุธด้วยคัตเตอร์ถือประเวณอาวุธเลยนะ
1: พยายามฆ่า
0: เราถือคัตเตอร์ไปธรรมดาเนี่ยนะ มันก็คือคัตเตอร์เนี่ยแหละ
1: นั่น
0: แต่พอไปทำร้ายร่างกายคนปุ๊บกลายเป็นอาวุธนะ
1: เป็นอาวุธเลยไงโ
0: อ
1: ้มีแบบนี้
0: ใช่
1: แม่ไม่น่ามาแย่งอาชีพคนไทยเลย
0: ใช่
1: ลักทรัพย์ดิ
0: สามมาจากอเมริกาข้ามน้ำข้ามทะเลมานะ
1: มาสร้างชื่อเสียให้กับอเมริกา
0: เออที่อเมริกาป่านี่เขาก็เบื่อนะทำเงินแย่แล้ว
1: เออตอนนี้ก็เน่เน่เขาไปดังอยู่อเมริกาแล้ว
0: โอ้ยไปขึ้นป้ายนะ
1: ขึ้นป้ายด้วย
0: ทาวเวอร์นะ
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: โอ้เน่เน่เน่เน่ไทยแลนด์ภูเก็ตอะไรนะ
1: ดังนะ
0: เออดังแข่งโชว์เล่ลพบุรีไทยแลนด์
1: นั่นแหละอย่าหลานผมอ่ะนะเน่ๆหลานผม
0: อ่ะโทรหาลุงช้างครับที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0812901691 0812901691
0: วันนี้ผมมีข่าวดีเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์นะ
1: ว่าไง
0: เฉพาะวันอาทิตย์นี้นะครับท่านซื้อไทยแคลพัด2กระปุก500ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถม1กระปุกใช่ไหม
1: เขาแถม
0: เฉพาะวันอาทิตย์นี้นะครับถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะสั่งเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะครับซื้อ4แถม2ครับเนื่องจากว่า
1: ซื้อ4แถม2เลย
0: มีคนโอนเงินมาให้หมื่นหนึ่งในห้างบอกลุงช้างเงินเดือนออก
1: ต่อไป
0: โชเล่ก็ออก
1: ออกแล้ว
0: คนละครึ่งไหมเรา
1: คนละครึ่งไงไทยพัดไง
0: ไทยพัด
1: สงสัยไม่ได้ใช้เดือนหน้าแล้ว
0: อ้าวไทยแคมพัดนะเฉพาะวันนี้วันเดียวถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
1: บอกอยู
0: ่ซื้อ4
1: แถม
0: แถม2
1: แถมให้2ไม่ใช่ครบปลูกเดียวนะ
0: เออธรรมดาซื้อ4แถม1ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันนี้ซื้อ4แถม2วันนี้วันเดียว
1: ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกดีแหละ
0: เอ๊ะแต่วันนี้ในห้างผมไม่ใจดีก็ไม่รู้นะ
1: อ้าวเขาก็มีใจดีให้กับลูกน้องบางที
0: หนีคดีมากว่า14ปีเนี่ยอีก6ปีจะหมดเวรหมดกรรมอยู่แล้ว
1: ผู้ต้องหาวัย77ปี
0: แทงเพื่อนบ้านปมไก่ขี้ใส่รถอะ
1: โอ้เรื่องของปัญหาข้างบ้าน
0: หนีมา14ปีนะ
1: ไม่นานหนีไปเลย
0: ถ้าต่อไปอีกสัก6ปีแกก็80กว่านะ
1: โอ้ก็เสียเลยอ่ะ
0: ติดออกมากับเล่าถาเลยนะเนี่ย
1: เออ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: เป็นไง
0: ตำรวจไปจับกุมนายบุญส่งอายุ77ปี
1: ตามหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรี
0: ลงวันที่15พฤศจิกายน2555ครับ
1: ปี55เนี่ย
0: ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธมีดอาวุธไปในเมือง
1: หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
0: จับกุมได้ที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขตบางรักกรุงเทพ
1: ที่กรุงเทพเนี่ยนะ
0: สืบเนื่องมา14พฤศจิกายน55
1: นายบุญส่งได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้เสียหาย
0: มักมีปากเสียงทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำ
1: สาเหตุ
0: มาจากไก่ของผู้เสียหายมักจะเดินมาขับถ่ายใส่รถของนายบุญส่ง
1: เกิดความไม่พอใจกันเรื่อยมาก
0: ระทั่งวันเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายก็มีปากมีเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็เหตุการณ์ก็บานปลาย
0: ถึงขั้นลงไม้ลงมือโดยบุญส่งก็ใช้อาวุธมีด
1: แทงผู้เสียหาย
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หนีออกจากพื้นที่
1: พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: ขอศาลออกหมายจับไว
1: ้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมเนี่ย
0: ชุดจับกุมก็สืบสวนตามหาบุญส่งมา17ปี
1: จนกระทั่ง
0: 14ปี
1: จนกระทั่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลมาเจอกันเข้าม
0: ารับยาให้ไม่สบายไง
1: ตำรวจก็ไปจับกุม
0: วางกำลังเฝ้าสังเกตการกันทั้งพบตัวหน้าโรงพยาบาล
1: แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
0: หลังหลบหนีคดีมาตั้ง14ปี
1: บุญส่งโดนจับไปแล้ว
0: อีก6ปีจะรอดอยู่แล้วนะ
1: ไม่รอดเลยเนี่ยติดคุกตั้งทีแรกก็จะออกไปแล้ว
0: โอ้นำส่งสอนอลำบักชีดำเนินการต่อไป
1: นั่นสิ
0: ขนมน้าคงไม่ได้กินนะป๋านะ
1: อายุก็เยอะแล้วนี
0: ่ไปเถอะเดี๋ยวไปอุดหนุนพี่ดากันหน่อยเย็นนี้ที่วัดไรนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะวัดไร
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
5: มาแล้ว
6: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
15: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดนี่ครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยครับเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าเฮ้ยมันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมันคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรา มาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมาย
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 085

0: ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 90250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่08551790250855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งคุณได้ติดตามฟังกันกับเรื่องราวข่าวสารฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีคุณผู้ฟังใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะเริ่มต้นด้วยวัคซีไรส์ไม่ได้เป็นแค่กันโรคกันเพลียกันหนอนไล่แมลงอย่างเดียววัคซีไรส์เป็นฮอร์โมนช่วยให้ต้นแข็งไม่มีโรคและแมลงมากวนประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากแล้วก็เร่งท้องด้วยวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยเอาไปฉีดพืชลงหัวค่ะในระยะลงหัวนะคะถ้าเป็นบนดินให้วัคซีเน่1ดูแลวัคซีเน่1ก็ได้วัคซีเน่2ก็ได้ดูแลบนดินได้หมดส่วนใต้ดินเติมวีซ่า2เข้าไปนี่แหละเพลียแป้งไรแดงไรขาวในมันฝรั่งนะคะมันสำปะหลังเผือกแห้วมันแก้วข้าวโพดฟักทองกล้วยมะม่วงได้วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มไปนี่ใหญ่โตมโหฬารซื้อเก็บไม่หวัดไม่ไหวเกษตรกรประทับใจมากเพิ่มขนาดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังอะไรที่ออกดอกฉีดไปเลยค่ะไม่มีหลุดร่วงดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนแล้วก็ยังมีปราบหนอนปราบหนูปราบราให้คุณเลือกใช้เด็ดสุดดีกว่าเคมีแน่นอนคุณผู้ฟังใช้เถอะของเขาดีจริงๆนะคะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยก็โทรหาปุ้มได้เลยพร้อมทั้งเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อปุ้มก็จดเบอร์ปุ้มเลยเมื่อวานมีคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าโอ้ยกว่าฉันจะจดเบอร์แกได้ดิฉันจดมาหลายวันเลยคือนอกจากที่ปุ้มประกาศแล้วเนี่ยหลังสปอตโฆษณาค่ะได้ยินได้ฟังโฆษณาหลังโฆษณาก็จะมีทุกช่วงได้ยินหมด0855179025 0855579025นะคะจดทันปะเนี่ยเวลาปุ้มบอกเบอร์จดไม่ทันนะเวลาเขียนตัวเลขนี่ไวเชียวนะ0855179025นะคะบอกเบอร์ไปก็เขียนมือซ้ายไปด้วยจะได้เข้าใจว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนด้วยหูตาก็ไม่ค่อยดีสายตาก็ยาวๆเขียนก็แบบเล็งแต่ไกลเลยนะวางกับพื้นนี่ชัดเลยยืดไปจนจะสุดมืออยู่แล้วโทรศัพท์กว่าจะอ่านได้เนี่ยประมาณนี้เลยค่ะค่อยๆเขียนไปเนาะนะคะแล้วก็มาติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองด้วยกันวันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก แล้วก็มีพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่านาราบริเวณอ่าวตังเกียอันนี้ไปจีนไม่เกี่ยวกับไทยนะคะแต่ว่าอาจจะมีอิทธิพลทำให้บรรดาคลื่นลมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นมานิดนึงแต่ว่านาราไม่มีผลจะเคลื่อนเข้าสู่มณฑลกวางซีของจีนไม่เข้าสู่ไทยไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากเดิมที่มีฝนตกสะสมมีน้ำป่าไหลหลากอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังเพิ่มฝนตกหนักขึ้นไปอีกนะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ40หนองคายบึงกาฬนครพนมฝนตกภาคกลางมีฝนร้อยละ60ค่ะฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักที่ระนองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะคะก็มีเรื่องราวของอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรมาฝากกันจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างในรอบสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังคะอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรเขาก็จะมีคำเตือนเรื่องของศัตรูพืชสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะภาคเหนือก็ระมัดระวังโรคพืชที่จะเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียผมฝากชีวภาพปราบราไว้ด้วยโคนเน่ารากเน่าหัวเน่าแล้วก็แช่น้ำนานนะคะวัคซีนกับชีวภาพปราบราภาคตะวันออกเชียงเหนือก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ระมัดระวังโรคฉี่หนูด้วยสำหรับเกษตรกรทางภาคอีสานส่วนภาคกลางค่ะระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนแล้วก็โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าวหนอนชอนใบหนอนแก้วทั้งหลายทั้งปวงวีโต้ปราบหนอนจัดการได้ค่ะคุณผู้ฟังผสมวัคซีนเน่แล้วฉีดพ่นไปถ้าเป็นไม้ผลในระยะออกดอกหรือออกผลแล้วก็ตามวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวแล้วก็เติมปราบหนอนไปด้วยค่ะ50 cc น้ำ20ลิตรหนอนไปแล้วก็ไข่ฝ่อคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ต้องฉีดกันซ้ำซากก็คือจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวแล้วก็ฝ่อไปในที่สุดเพราะฉะนั้นหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดต่างจากเคมีที่ท่านเคยใช้คือหนอนตายเดี๋ยวใหม่มาของเราหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดภาคตะวันออกระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรียนะคะฝากชีวภาพปราบราไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อควรระวังสำหรับเกษตรกรภาคกลางบ้านเราเนี่ยนะนอกจากหนอนแล้วก็เชื้อราแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังในเรื่องราวของน้ำดูแลแปลงผักระบบระบายน้ำด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะราดำในลำไยแอนแทรคโนสในกาแฟวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวช่วยได้ใช้เลยนะเหตุการณ์ป่วนทางภาคใต้คุณผู้ฟังขา ยังไม่จบไม่สิ้นนะปัตตานีก็ป่วนอีกคนร้ายลอบวางเพลิงโรงรถระเบิดป้อมยามและเทศบาลตำบลพ่อมิ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุด Facebook ของกองกำลังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุโพสต์ข้อความว่ามีเหตุวางเพลิงโรงรถระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลพ่อมิ่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดประมาณ 3:10 เมื่อคืนที่ผ่านมามีความเสียหายรถยนต์ของเทศบาล3คันรถดับเพลิงรถเก็บขยะรถกระบะของเทศบาลขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและความเสียหายเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีรายงานจากไทยรัฐอธิบายถึงเหตุการณ์ไม่สงบ51จุดเบื้องต้นนราธิวาส22เหตุปัตตานี11ยะลา18เจ้าหน้าที่ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดมีประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐเขาก็ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พูดคุยกับอดีตแกนนำกลุ่ม BRN ที่ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการยืนยันชัดเจนว่าตัวแกนนำกลุ่ม BRN เนี่ยเป็นชุดใหม่คือเลือดใหม่เริ่มก่อเหตุความไม่สงบรุนแรงเป้าประสงค์ก็คือเพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนที่ต่างจากเดิมเหตุการณ์ล่าสุด51จุดแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่วิเคราะห์ว่าไม่ใช่การก่อกวนทั่วไปแต่เป็นยุทธการเปิดตัวแกนนำชุดใหม่ที่เข้ามาคุมโครงสร้างการต่อสู้ในปัจจุบันBRN รุ่นใหม่เปิดสัญญาณเตือนเปิดตัวผ่านปฏิบัติการแรกครั้งนี้ถือเป็นคำสั่งแรกของคณะแกนนำ BRN ชุดใหม่ก่อเหตุป่วนเมืองพร้อมๆกันถือเป็นคำสั่งปฏิบัติการแรกเพื่อประกาศตนอย่างเป็นทางการของแกนนำชุดใหม่ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ลักษณะการก่อเหตุที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการเปิดตัวในอดีตเช่นเผาโรงเรียนพร้อมกัน37แห่งเป็นการใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อประกาศการเข้ามารับช่วงต่อเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่แกนนำและผู้ปฏิบัติการในปัจจุบันไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุมากๆแล้วก็เจ็บป่วยไปตามวัยแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีความกล้ามีความคึกขนองและพร้อมลงมือตามเป้าหมายแหล่งข่าวประเมินว่าเป็นการโชว์ศักยภาพว่าทำได้ทุกอย่างลงมือพร้อมกันหลายจุดเผาเสาไฟฟ้าระเบิดทางรถไฟบุกร้านสะดวกซื้อเผาอบต.เผายางบนถนนมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ทุกรูปแบบนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายข้อสังเกตที่สำคัญปฏิบัติการรอบนี้ไม่โจมตีพระวัดโรงเรียนซึ่งต่างจากอดีตและเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงต้องนำไปวิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบเนี่ยค่ะเน้นประชาสัมพันธ์มากกว่าเอาชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้51จุดใน3จังหวัดไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป้าหมายไม่ได้สังหารบุคคลแต่เป็นการก่อกวนเพื่อส่งสัญญาณว่าเขายังคงขับเคลื่อนการต่อสู้และไม่ต้องการให้สถานการณ์ยุติและไม่ยอมรับกระบวนการของรัฐค่ะมีผู้บาดเจ็บที่นราธิวาส2รายปัตตานีไม่มียะลาก็ไม่มีเหตุการณ์มีทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันในคืนเดียวนราธิวาส22ปัตตานี11แล้วก็ยะลา18เนี่ยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นปฏิบัติการกระทันหันสะท้อนว่าถ้าฝ่ายรัฐถอนกำลังหรือลดการคุ้มกันณจุดใดกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พร้อมที่จะเข้าสวมรอยแล้วก่อเหตุในจุดนั้นทันทีการส่งสัญญาณผ่านเหตุการณ์51จุดครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการพูดคุยหรือแนวคิดการยึดคืนความสงบของภาครัฐยังคงสวนทางกับความเป็นจริงฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ ภายใต้การนำของแกนนำรุ่นใหม่ยังต้องการเดินหน้าสร้างความขัดแย้งต่อไปสิ่งที่รัฐต้องทำคือปรับปรุงงานข่าวกรองให้ทันเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่พร้อมทบทวนนโยบายการลดกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางยุทธการในอนาคตอันนี้เป็นข้อสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไทยรัฐเขารวบรวมมาค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นข้อสงสัยว่าทำไมจะป่วนอะไรกันนักกันหนาทำไมไม่อยู่อย่างสงบแล้วพฤติกรรมที่ทำเนี่ยทำไมมันยิ่งรุนแรงคืนเดียว51.51เหตุการณ์เนี่ยค่ะก็เป็นสถานการณ์ตามที่ปุ้มเล่ามานี่แหละอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางภาคใต้ค่ะ3จังหวัดขยับขึ้นมาที่พัทยาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยลุยฝ่าคลื่นลมช่วยนักกีฬาเรือใบที่เรือล่มอยู่กลางทะเลหาดจอมเทียนค่ะเป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยาฝากคลื่นลมเข้าไปช่วยนักกีฬาเรือใบหลังเจอมรสุมและเรือล่มกลางทะเลจอมเทียนที่ชลบุรีประมาณบ่าย2โมงเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีเรือใบล่มกลางทะเลชายหาดจอมเทียนตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนักกีฬายังลอยคออยู่ในทะเลหลังจากได้รับแจ้งก็ส่งเรือกู้ภัย2ลำรีบออกไปให้การช่วยเหลือในระหว่างที่ทีมกู้ภัยทางทะเลเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์เรือใบล่มปรากฏว่าฝนตกลงมาอีกตกหนักมากคลื่นลมทะเลก็แรงมากทีมกู้ภัยต้องฝ่ามรสุมไปช่วยเหลือค่ะคุณผู้ฟังในเบื้องต้นพบเรือใบลักษณะเป็นเรือใบท้องคาตามารันก็คือเรือใบท้องเรือคู่ขนานกันพลิกคว่ำท้องเรือลอยขึ้นมาห่างจากฝั่งประมาณ200เมตรมีนักกีฬาเป็นชายชาวต่างชาติลอยคอเกาะอยู่กับตัวเรือทีมกู้ภัยก็ทำการช่วยเหลือค่ะนำขึ้นเรือกู้ภัยก่อนที่จะกู้เรือใบแล้วก็พากลับเข้าฝั่งนักกีฬาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเรือเสียหายเล็กน้อยค่ะนายพีรพงษ์รัตนเหลี่ยมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งก็รีบนำกำลังพร้อมกับเรือกู้ภัยออกไปช่วยเหลือทันทีขณะเข้าช่วยเหลือฝนก็ตกลงมาอีกคลื่นลมก็แรงโชคดีที่การช่วยเหลือประสบความสำเร็จนักกีฬาปลอดภัยแล้วก็ลากเรือกลับเข้าฝั่งได้สำเร็จพร้อมทั้งฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการเรือแล้วก็นักกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศคำเตือนของกรมเจ้าท่าเพราะว่าทะเลอ่าวไทยมีมรสุมปกคลุมค่ะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาเกิดอีกครั้งโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงๆเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยไทยเนี่ยนะคะไม่ได้คำนึงถึงตัวเองก่อนเลยนะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ประสบเหตุแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาต้องคำนวณก่อนค่ะว่าส่งทีมกู้ภัยไปแล้วเนี่ยทีมกู้ภัยจะปลอดภัยไหมประเมินเหตุก่อนต้องปลอดภัยทั้งสองฝ่ายถ้าเสี่ยงอันตรายชะลอก่อนต้องดูให้ปลอดภัยแน่ๆตรวจสอบให้ปลอดภัยแน่ถึงจะส่งทีมกู้ภัยเข้าไปเนี่ยค่ะคือผู้ประสบเหตุก็ต้องปลอดภัยกู้ภัยก็ต้องปลอดภัยแต่สำหรับกู้ภัยไทยเนี่ยไม่อย่างนั้นละค่ะกู้ภัยเป็นอันตรายไม่เป็นไรต้องช่วยผู้ประสบเหตุให้ได้บางทีก็อันตรายค่ะคุณผู้ฟังขามีเรื่องของที่กาญจนบุรีค่ะฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมถนนในสังขละบุรีจนเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายเตือนหลังจากที่สะพานดังชำรุดสะพานไม้อุตมานุสรแหล่งท่องเที่ยวดังรายงานจากอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันทำให้ทางหลวงสาย323เส้นทางทองผาภูมิไปสังขละบุรีระยะทาง90กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำประมาณ40เซนติเมตร2แห่งด้วยกันหมู่บ้านเกิงเวียตำบลแฉลก้อนหินขนาดใหญ่สูง2เมตรกว้าง3เมตรตกลงมาจากหน้าผาขวางทางเอาไว้ก่อนถึงหมู่บ้านปรังเผยถนนตลอดสายได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเลยค่ะส่วนสะพานไม้อุตมานุสรอยู่หมู่2ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางฝ่ายปกครองของอำเภอสังขละบุรีเทศบาลวังกะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทองผาภูมิก็นำป้ายมาติดประชาสัมพันธ์ว่าสะพานชำรุดเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีก็ได้สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้เตรียมความพร้อมเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดถ้าน้ำท่วมก็จะได้ช่วยกันอย่างทันท่วงทีค่ะก้อนหินขนาดใหญ่อ่ะที่ตกลงมาจากหน้าผากองอยู่ข้างถนนโชคดีที่ไม่ได้ตกลงมาหรือว่าเป็นอันตรายกับใครก้อนเบ้อเริ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจากฝนที่ตกสะสมตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้ลำน้ำห้วยอู่ล่องล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่4ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็มีที่เหตุการณ์ระทึกปากน้ำสมุทรปราการเมื่อประมาณ4ทุ่มที่ผ่านมาค่ะศูนย์วิทยุกู้ชีพปากน้ำได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายถูกระเบิดไม่ทราบชนิดได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าบ้านพักใกล้เคียงกับซอยธรรมศาสตร์โรดสำโรงเหนือสมุทรปราการประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าช่วยเหลือส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดข้างบ้านจับภาพมุมที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้แต่ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นซอยจนหลายคนตกใจกับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นชายวัย27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายหลายแห่งเสียเลือดมากนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านพักข้าวของแตกกระจายหลายจุดจากแรงระเบิดแล้วก็พบชิ้นส่วนเป็นเทปสีดำคาดว่าเป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิดสันนิษฐานว่าเป็นระเบิดปิงปองแต่ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดและหาสาเหตุที่แท้จริงส่วนนางสาวยุ้ยเป็นรุ่นน้องของผู้บาดเจ็บบอกว่าเดินเข้าไปตรวจสอบพบชายผู้บาดเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านสภาพมีเลือดออกมากพูดได้แต่เพียงว่าเจ็บอยากไปโรงพยาบาลและไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆได้เลยไม่มีใครเห็นจังหวะที่เกิดเหตุและยังไม่สามารถระบุได้ว่าปามาจากข้างนอกหรือระเบิดในบ้านนี่ค่ะส่วนยายของผู้บาดเจ็บก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เล่าว่ากำลังล้างจานอยู่ชั้นล่างหลานชายผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่งกลับมาจากข้างนอกอยู่บริเวณด้านบนของบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็มีเปลวไฟในบริเวณบ้านไม่รู้ว่าปามาจากข้างนอกหรือเป็นฝีมือหลานแล้วก็มีเพื่อนผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่นำตัวพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือเพื่อหาสาเหตุและสรุปเหตุการณ์กันต่อไปขณะเดียวกันก็ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานมีข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจมีวัตถุระเบิดอยู่กับตัวแล้วเกิดตกกระแทกพื้นจนระเบิดอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะต้องรอให้ปลอดภัยสามารถให้รายละเอียดได้นี่แหละรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีนี่ข่าวนี้คุณยายวัย74ปีทำนามา5ไร่หวังจะเก็บข้าวเอาไว้กินอีโจรหน้าด้านย่องมาขโมยเกลี้ยงเลยดูชาวบ้านบ้านหนองคูนพัฒนาหมู่19ตำบลลุมปุอำเภอเมืองบุรีรัมย์คนร้ายย่องเข้ามาขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนและความเสียใจให้กับเจ้าของมากนางคำนวณจันมณีอายุ74ปีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพาผู้สื่อข่าวไปดูบ้านที่ใช้เก็บสิ่งของและข้าวเปลือกทำนามา5ไร่เก เกี่ยวแล้วนำข้าวเปลือกมาเก็บจะทยอยสีเป็นข้าวสารเอาไว้กินในครอบครัวตลอดทั้งปีที่เกิดเหตุเนี่ยข้าวเปลือกบรรจุถุงปุ๋ย9ถุงเต็มถุงเลยถุงหนึ่งเนี่ยสัก45กิโลกรัมได้ส่วนอีกถุงหนึ่งเนี่ยไม่เต็มปกติแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพื่อมาเอาข้าวไปเลี้ยงไก่แต่ก็ไม่ได้เอะใจว่ามีสิ่งผิดปกติจนกระทั่งล่าสุดเห็นว่าประตูหลังบ้านมันเปิดออกก็เลยเข้าไปดูข้าวเปลือกหายไป8ถุงเหลือถุงเดียวเนี่ยอีถุงที่ไม่เต็มนี่แหละตกใจมากรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนางคำนวณบอกเสียใจมากทำนาเกี่ยวข้าวมาใช้แรงกายใช้เวลาข้าวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คิดจะขายเก็บเอาไว้กิน8ถุงก็ประมาณสัก 6,400 ได้อะแต่มันไม่ใช่ค่าเงินนะมันเตรียมเอาไว้ประทังชีวิตกันทั้งปีจากนี้ไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนมากินแล้วคนก่อเหตุถ้าเป็นไปได้เอามาคืนเถอะมันเดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านบอกทราบเรื่องก็ประกาศเสียงตามสายเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันระมัดระวังที่ผ่านมาเนี่ยทรัพย์สินของชาวบ้านสูญหายหลายครั้งแม้กระทั่งแผงโซลาร์เซลล์ติดไว้ในทุ่งนาก็โดนขโมยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีจะหามันเจอไหมล่ะอีเพลียกระสอบพวกเนี้ยไม่กลัวบาปกลัวกรรมเนาะเอาไปกินก็ขอให้ท้องอืดขอให้ระบบย่อยอาหารพังแล้วขอให้มันเป็นฤาษีดวงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเลยกลับมาค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่า ความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าน
0: าข้าวก็มีเท่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะใช้ตามนี้เลยนะคะพาไปชุมพรค่ะเขาเร่งสกัดปลาหมอคางดำค่ะระบาดหนักเลยอำเภอเมืองผนึกกำลังลุยตัดวงจรระบบนิเวศที่อำเภอเมืองชุมพรร่วมกับสำนักงานประมงเมืองชุมพรและองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือเตรียมเปิดปฏิบัติการเชิงรุกลงแขกลงคลองระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อลดปริมาณและตัดวงจรการแพร่พันธุ์ก่อนส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำในพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือหมู่3บ้านชัยตูตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรค่ะมุ่งเน้นการใช้พลังความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นแกนหลักในการรับมือกับสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เขาเรียกมันว่าเอเลียนสปีชีสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อแหล่งน้ำธรรมชาติมากแล้วก็นายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่องอำเภอเมืองชุมพรต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานประมงและอบต.วิสัยเหนือเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพรถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางวิชาการในการกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างถูกต้องแก่ประชาชนระดมเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนและเครือข่ายชาวบ้านลงพื้นที่จับปลาหมอคางดำอย่างจริงจังพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมปฏิบัติการลงแขกลงคลองในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการจับปลาแต่เป็นการรวมพลังเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพลดแรงกดดันต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไปกับการคุ้มครองอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวชุมพรในระยะยาวด้วยค่ะเหมือนอย่างเมื่อหลายวันก่อนนะคะที่เขาไปลงอวนเป็นเรือประมงทางทะเลได้ปลาหมอคางดำมาเป็น100กิโลเลยไม่ได้อยากจะได้เลยปลาหมอคางดำล้วนๆแล้วที่น่าแปลกก็คือไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นติดอวนมาเลยนอกจากปลาหมอคางดำหลายร้อยกิโลเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันก็เป็นอันตรายกับระบบนิเวศเนาะนี่แหละค่ะกินก็ไม่อร่อยก็กินได้แหละตัวมันก็ไม่ได้น่ากินฝีมือมนุษย์ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นนักเรียนสาวม.4แจ้งจับครูคณิตโรงเรียนดังที่ชลบุรีล่วงละเมิดทางเพศแลกเกรดยังมีอีกเนาะไอ้พวกบ้ากามที่แอบแฝงมาในคราบของพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดทนพาลูกสาวม.4โรงเรียนดังชลบุรีเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูสอนคณิตศาสตร์ลวงเปิดข้อสอบลวนลามล่วงละเมิดแลกเกรดนางสาวสุดที่นีนุชชนาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีพาคุณแม่เออายุ42กับน้องบีอายุ16น้องอยู่ม.4สถานศึกษาชื่อดังในจังหวัดชลบุรีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกมโนทิพเวศรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุง หลังจากน้องบีตกเป็นเหยื่อครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ลวนลามและล่วงละเมิดเพื่อแลกกับการออกเกรดดีๆในวิชาที่เรียนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณแม่เอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะบอกว่าลูกสาวอ่ะเป็นคนหน้าตาดีผิวขาวเป็นเด็กร่าเริงแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องเงียบขรึมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมก็เลยจับเขาคุยกัน2แม่ลูกจนยอมรับว่าลูกถูกอาจารย์คณิตศาสตร์ล่วงละเมิดถึง2ครั้งสร้างความตกใจเป็นอย่างมากก็เลยประสานงานเขาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงน้องบีบอกว่าเป็นเด็กอยากรู้อยากลองตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่คิดว่าจะเลยเถิดถึงขนาดนี้ประกอบกับน้องเนี่ยหัวไม่ดีเรียนไม่เก่งอาจารย์ก็เลยบอกว่ามาช่วยทำงานบ้านเพื่อแลกเกรดไม่ต้องเข้าสอบแล้วก็เอาเฉลยข้อสอบมาให้ลอกแล้วก็ได้คะแนนดีตามเป้าด้วยอาจารย์ก็เลยใช้วิธีนี้แหละล่อลวงน้องให้ออกไปด้วยน้องก็ตกใจเพราะว่าที่ที่พาไปเนี่ยเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงค่ะลักษณะที่ผู้เข้าพักเนี่ยจะต้องเปลือยกายลงไปรวมอยู่ในสระน้ำเดียวกันทุกคนเปลือยหมดห้ามสวมเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียววันแรกที่อาจารย์พาไปเนี่ยก็แค่ลูบๆคำคลำครั้งที่สองเนี่ยไปด้วยเปิดห้องให้นวดแล้วขอมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสวมถุงยางอนามัยแต่ครั้งที่สองไม่ได้ป้องกันเรื่องราวมันผ่านไปเธอก็รู้สึกว่ามันผิดแม่มาถามก็เลยยอมรับแล้วก็พากันมาแจ้งความนี่แหละส่วนตัวอาจารย์ก็ชอบลวนลามเธอในโรงเรียนด้วยความที่ทนกับพฤติกรรมจนไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยแอบอัดคลิปเอาไว้ค่ะขณะที่อาจารย์เนี่ยใช้มือล้วงเข้าไปใต้กระโปรงคลิปก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญให้ดำเนินการกับอาจารย์คนนี้นอกจากนี้โรงเรียนยังทำเอกสารเขียนด้วยลายมือเรื่องชู้สาวระหว่างน้องบีกับครูสอนคณิตศาสตร์มีข้อกำหนดว่าให้ครูเนี่ยย้ายไปเพื่อความสบายใจต่อการเรียนของนักเรียนแล้วก็จ่ายเงินค่าชดเชยทางจิตใจ 50,000 ให้กับนักเรียนส่วนเรื่องคลิปใดๆที่หลุดออกไปหลังจากวันที่ทำสัญญาเนี่ยฝ่ายนักเรียนและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ตัวอาจารย์ได้รับผลกระทบและจะไม่เรียกร้องดำเนินคดีกับอาจารย์ก่อนจะลงชื่อไว้เป็นหลักฐานจ่าย 50,000 เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูที่รีสอร์ทที่ว่านี่นะคะมันรีสอร์ทอะไรเนี่ยจะเข้าไปต้องเปลือยกายลงไปอยู่รวมในสระน้ำเดียวกันแล้วไม่แยกชายหญิงด้วยแล้วไปได้ไงอ่ะเขาให้แก้ผ้าลงไปในสระเนี่ยมันควรจะทำไหมอ่ะคุณผู้ฟังขาในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรีสอร์ทนี้แล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีก็พาน้องไปตรวจร่างกายเพื่อเก็บหลักฐานในการเอาผิดกับพฤติกรรมของอาจารย์รายนี้ค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวตีห้าตามไปฟังที่วสป.612แล้วก็พบกันที่นี่6โมงในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูล
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
13: 10พอเลยครับ
14: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
17: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจาก

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอันนี้เรื่องจริงนะเจตนาเนี่ยสำคัญมากนะทั้งเจตนาเป็นกุศลและเจตนาอันไม่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนะก็จะแตกต่างกันนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเจอมาเยอะนะเพราะนั้นเราจะไม่ทำใครให้ไปเบียดเบียนหรือให้เขาเกิดทุกข์นะก็แค่นี้ก็พอแล้วในนะต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลนะในพระสูตรสุตตันตปิฎกก็จะมีเรื่องชาดกนกไส้กับพญาช้างนกไส้เป็นยังไงท่านผู้ฟังเขาบอกว่ามีพญาช้างเกเรนะที่อาศัยพลังกำลังงูช้างนี่ตัวใหญ่เนาะตอนนี้ก็มีข่าวบ่อยมากนะนะช้างเข้ามาในพื้นที่ของคนเอ๊ะหรือคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ช้างเอาให้ดีเราบุกรุกป่าเขาหรือเปล่าออกมานะนะนะแต่พญาช้างตัวนี้เขาบอกเกเรนะอาศัยที่ตัวเองมีพละกำลังนะสัตว์อ่อนแอเนี่ยใครก็กลัวเนาะนะก็ไปรังแกสัตว์ที่อ่อนแอกว่านะโดยการเหยียบรังของลูกๆของแม่นกไส้แม่นกไส้นี่เป็นนกอะไรเนาะจนตายอย่างไม่ใยดีนะทั้งแม่นกก็ได้ก้มกราบอ้อนวอนแล้วก็ยังเย้ยหยันว่าตนเนี่ยกำลังมากใครจะทำอะไรได้จริงเนาะนะใครจะทำอะไรได้มีนะบางคนเนี่ยอหังการใหญ่โตเนาะทำไมอ่ะจะมีอะไรป้าไม่มีใครกล้าแหยมอะไรเงี้ยเนาะนะก็ประมาณเนี้ยพญาช้างก็ยังเยอะเย้ยแล้วก็ว่าตัวเองก็มีกำลังมากนะจะทำอะไรก็ได้นะแม่นกก็ได้แต่ผูกใจเจ็บนะอันนี้ก็จะแค้นกันไปก็แค้นกันมาก็เลยวางแผนแก้แค้นนะโดยใช้พันธมิตรที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆนี่ต้องระวังนะอย่าคิดนะช้างก็ช้างเถอะใหญ่ก็ใหญ่เถอะล้มมาเยอะแล้วตัวเล็กๆเนี่ยแหละ นะแม่นกก็เลยเอ๊ะวางแผนเลยไปทำพันธมิตรเนี่ยกับสัตว์ตัวเล็กๆมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังคิดอะไรบ้างที่จะล้มช้างได้แมลงวันหัวเขียวฮะแมลงวันหัวเขียวเนี่ยน้ำจะล้มช้างได้ยังไงนะนกดูว่าวแล้วก็มีกบเอาสินะฮะแล้วจะทำยังไงเนี่ยแม่แมลงวันหัวเขียวอย่าประมาทตัวเล็กๆก็คืออันดับแรกให้แมลงวันหัวเขียวเนี่ยเธอไปตอมหน่อยไปตอมแล้วก็ไปไข่ใส่ตาช้างหน่อยช้างตาเล็กเนาะไม่ใหญ่นะตัวใหญ่ก็จริงท่านผู้ฟังแม่ช้างก็ตาเล็กๆหลีๆเฉียงๆหน่อยเนาะก็เลยบอกว่านี่เธอไปช่วยตอมแล้วก็เอาไข่อ่ะนะไปคือเหมือนว่าไปทิ้งไข่หน่อยนะไข่แมงวันเนี่ยอันตรายนะท่านผู้ฟังเนี่ยมาไปกินอะไรที่มีไข่แมงวันเนี่ยท้องเสียก็เลยเชียวติดเชื้อด้วยนะก็บอกแมลงวันหัวเขียวไปตอมแล้วก็ไข่ใส่ตาช้างให้หน่อยตาช้างเน่านะหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกเนี่ยนกกาว่าวช่วยไปจิกตาพญาช้างซ้ำหน่อยโอ้โหก็ไปดิเวลามันเน่ามันก็มีหนอนเนาะมันนกก็กินหนอนนะเป็นเขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนะเขาจะทำร้ายกันเนาะมดก็กินปลวกเอาสิหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กบแม่ตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะช่วยส่งสัญญาณบนยอดเขาแล้วก็เหวทำให้ช้างตาบอดกำลังกระหายน้ำและหลงทางเดินตกเหวตายในที่สุดโอ้เหมือนเวลากบมันร้องเนี่ยอ๊อบอ๊อบเนี่ยแปลว่ามันมีแหล่งน้ำไงช้างก็หิวน้ำ เออช่วยไปร้องหน่อยแต่ไปร้องตรงแอ่งแหล่งน้ำนะไปร้องใกล้ๆเหวแม่นกไส้นี่ก็ร้ายนะวางแผนได้ล้ำลึกจริงๆเลยกบก็ไปนะนะช้างก็คิดว่าเอ้ยได้ตาบอดแล้วนี่นะแมงวันหัวเขียวไปไข่ไว้นกกระว่าวก็มาจิกลูกตาอีกจะมากินหนอนบุตาเน่าอีกตาเสียหิวน้ำก็หิวเอ้าได้ยินเสียงกบเอ้าแปลว่ามีแหล่งน้ำเอ้ากบก็เป็นพันธมิตรกับนกไส้อีกนะแทนที่จะไปร้องตรงลำห้วยลำบ่อน้ำไปร้องตรงเหวซะอย่างนั้นนะก็ทำให้ช้างที่ตาบอดกำลังกระหายน้ำหลงทางก็เดินตกเหวตายในที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคติธรรมเนี่ยอย่าไปดูถูกผู้ที่อ่อนแอกว่านะนะเพราะว่าการรังแกผู้อื่นเนี่ยก็จะนำความเสียหายมาสู่ตนเองในที่สุดนะถึงเขาไม่อ่อนแอกว่าก็ไม่ควรทำหรือไม่ควรไปเบียดเบียนใครไม่ควรไปประมาทใครนะเอ๊ะมันมีอะไรนะสมัยก่อนที่บอกอะไรโจรอะไรนะโจรอะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นไงอ่ะไม่ได้นะอย่าไปดูถูกเนี่ยแม่เนี่ยพญาช้างนะต้องเสียชีวิตลงจากสัตว์ตัวเล็กๆอย่านะนะเรื่องราวของนะลุกปะกิจชาดกนะเขามีชื่ออยู่ในพระสูตรนะคะเอามาฝากกันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโอ้โหกระดิ่งเจ๊งละโอ้โหไม่โอ้โหไปแล้วใครจะบริจาคกระดิ่งมาโอ้โหเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูแหมอุตส่าห์ซื้อมาต้อง60เอ้ยจริงๆข้างบ้านจะเขาจะได้ยินไหมเอ๊ะใครมาขายไอศครีมแต่เช้าตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วตื่นหรือยังอ่ะโอ้ฟังกันเงียบนะตอนนี้4:23แล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนะที่เราเจอกันมาก็ร่วมจะเกือบ2ทศวรรษนะสถานีนี้นะเสียงดังฟังชัดเจนดีไหมนะแล้ววันนี้รู้สึกจะเข้าช้าไปหน่อยเนาะเจ้าหน้าที่เปิดสปอตเพลินไปนิดนึงนะไม่เป็นไรนะมันก็ต้องมีเผลอกันบ้างนะนะก็ทั้งสถานีวิทยุวสป .612 ด้วยนะคะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน9นะฮะกำลังนั่งว่าโอ้เดี๋ยววันศุกร์นี้เป็นวันพระแล้วก็เดี๋ยวทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตคุณพ่อจุ๋มด้วยนะฮะไวจังเนาะนะนี่ตอนเมื่อวานเนี่ยหลับสนิทเลยคือ2วันมาเนี่ยปกติจุ๋มก็ต้องพักกายบ้างนะ2วันก็ต้องไปเรียนนะแล้วไปเรียนนี่ก็จะไปนั่งหลับก็ไม่ได้นะ ลืมปิดเสียงโทรศัพท์ ปกติจุ๋มเวลาจัดรายการจุ๋มจะปิดเสียงเพราะงั้นมันจะมีติ้งต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไลน์เนาะจะกลัวจะไปรบกวนท่านผู้ฟังอ่ะรับสายนี้หน่อยนะคะนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองรบ
0: อืม
1: ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นกว่าดีเจจัดรายการที่ดีเจเล่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าช้างเกเรครับ
0: เออ
1: ช้างเกเรถือว่าตัวใหญ่กว่าก็ชอบแล้วแกรังแกตัวเล็กก็เหมือนยังคนเราเนี่ยถือว่าใหญ่กว่ารังแกตัวเล็กนั่นแหละ
0: อืม
1: ทำไปเล่นไปนะตัวเล็กบางทีมันมีพิษเยอะนะครับ อย่าลืมแต่เป็นทานสอนให้เรารู้ว่าเรามีกว่าอย่าไปรังแกพวกด้อยกว่าครับ
0: จบต้อง
1: ครับ
0: อืม
1: และขอกราบมาสักการหลวงพ่อวัดดอนบุพผาลามด้วยนะครับ
0: อืมจ้า
1: พระครบทุกอย่างเรือกาตีวันเทียนตะลุ่มทองและนาวากาศเอกฉลองรัตน์ด้วยครับ
0: อืมจ้า
1: ท
0: ั้
1: งคู่นะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อืม สวัสดีจ้ะนะอย่าไปดูถูกอย่าไปรังแกกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเอาเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเวลาใครส่งไลน์ติ้งดังติ้งดังเก่งใจท่านผู้ฟังเนาะไม่จะฟังคุณจุ๋มอยู่เสียงอะไรมันตุ้งเต้งตุ้งเต้งอ่ะปิดเสียงแล้วคะทักกันได้ค่ะเนาะคือ2 วันนี้จุ๋มง่อมมากเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างเรียนแบบมาถึงก็เริ่มจะแบบมากลางๆแล้วแหละเนาะก็อันดับแรกก็เมื่อวานเสาร์ก็เรียนเปลี่ยนบทเป็นจากจิตก็เป็นเจตสิกแล้วเราก็ต้องใช้ความจำมีการบวกมีโอ้ยยะไปหมดท่านผู้ฟัง แต่ก็เป็นบุญนะแต่ถึงจะงงงงมึนมึนมั่งแต่ก็มีความสุขนะจุมีความสุขเนี่ยมีการบ้านมีระบายสีอะไรเงี้ยเนี่ยมีบางคนก็เข้ามาแต่ก็บอกไม่สอบค่ะมาอยากได้ความรู้ก็เยอะนะเนี่ยแต่เราก็ตั้งใจแหละนะว่าอยากรู้อัตรู้ธรรมแล้วก็ถ้าเราได้รู้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะมาเผยแผ่ในส่วนที่เราจะบอกต่อได้นะฮะพอบางอย่างมันลึกซึ้งอะมันต้องปัจจัตตังเนาะบางอย่างก็ท่านก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะเราก็ไม่สามารถยังบอกว่าจะนั่งสมาธิมันนั่งเผื่อก็ไม่ได้เนาะบางอย่างก็รู้ได้เฉพาะตนแล้วก็จะบอกได้เท่าที่บอกได้แต่ถ้าก็อย่างพื้นๆที่เราเรียนก็หลายๆคนก็ยังไม่รู้เลยก็มี บางคนบอกมาหนูก็รู้พื้นๆพอถามจริงๆไม่รู้สักอย่างก็มีนะแล้วก็นะก็คือก็เมื่อเมื่อวานเนี่ยขึ้น2 ทุ่มนิดๆจุ๋มก็หลับยาวเลยว่าก่อนนาฬิกาปลุกปกติจุ๋มต้องรู้สึกตัวก่อนเนาะก็คงแบบไม่ได้เอนหลังไม่ได้อะไรเลยเนาะคุณลุงไปรับที่โรงเรียนที่วัดก็ประมาณ4:30นะเมื่อก็เรียนจบก็ต้องนั่งสมาธินะแล้วก็กราบครูบาอาจารย์อะไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีทุกอย่างกราบพระรัตนตรัยกราบครูบาอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนในบุญกุศลอะไรเงี้ยนะจริงๆก็เลิก16:00กว่าจะเสร็จก็16:30นะกลับมาบ้านก็นอนก่อนปกติต้องรู้สึกตัวก่อนนะตัวนาฬิกาปลุกเนาะ3:40ก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันเจอเพื่อนว่าเอาทำไมเพื่อนแขนเป็นเดี้ยงเดี้ยงอย่างนี้คนเนี้ยสมัยก่อนเขาขายเสื้อผ้านะเดี๋ยวเราก็ฝันว่าแล้วก็ไปซื้อเสื้อเขาอุดหนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะพอตื่นมาเอ้าดูนาฬิกาอีก10 นาที3:40ก็มานั่งเอ๊ะฝันเพื่อนอ้าวเอาเพื่อนคนนี้เสียชีวิตแล้วนี่นะโถโถโถโถที่เพิ่งน่าจะเสียไปไม่ถึง3 เดือนนะปกติเวลาจุ๋มก็เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะเวลาจุ๋มไปทำบุญกุศลหรืออะไรเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบอนุโมทนาสาธุกับเราตลอดนะเพื่อนหญิงเนี่ยนะแล้วก็เขาเปิดร้านเนาะลูกชายเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ตระกูลเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะตระกูลเขาอยู่บ้านหมี่นะสาวงามบ้านหมี่ก็ผิวสวยนะตอนนี้พี่ชายเขาก็เป็นคนขายคือเส้นบะหมี่เขาจะทำเองเนาะเป็นแบบบะหมี่แบบทำมือเองอะค่ะแบบเป็นบะหมี่ไข่อร่อยนะคือโลกมันก็กลมนะเราก็เคยอาจจะได้เจอกันมาก่อนแต่ก่อนตอนจุ๋มทํางานสมัยก่อนนะจุ๋มไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่เขาประจํานะตอนนั้นทั้งแม่ทั้งพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านหมี่นะก็ไม่รู้นะว่าเป็นพ่อกับแม่เพื่อนนะจนกระทั่งตอนแม่เขาเสียเนี่ยแล้วเราไปอ่ะเอ้าเห็นพี่เขาพ่อเขาเอ้าเอ้าเนี่ยบุญมันสัมพันธ์กันเนาะตั้งเกิดเราเกิดมาเจอกันมีรู้จักกันได้ร่วมบุญกันได้โกรธกันได้เกลียดกันเนี่ยมันต้องมีอดีตกรรมกันมาก่อนนะจ๊ะมันไม่มีบังเอิญนะก็พอไปงานเผาแม่เขาก็เลยรู้ว่าเอ้าเธ โถอะไรเงี้ยอ้าวพอเสียพอแม่เสร็จไม่เท่าไหร่ก็แม่เสียอีกอะไรเงี้ยนะตัวเขาเองก็เพิ่งเสียไปน่าจะถึง3 เดือนนี้ไหมไม่แน่ใจน่าจะเกือบก็เป็นที่ตกใจของเพื่อนๆเพราะก็ยังแบบเล่นเฟซบุ๊กยังโพสต์แต่ตอนหลังเขาก็ไปออกกำลังกายมันก็จะเป็นคนร่างอวบหน่อยนะแต่เขาสวยนะคนมันมีผิวสวยก็เหมือนฟุบอะเหมือนเนี่ยเหมือนกับเรค่ะเหมือนกับเรค่ะก็คือเรย์แมคโดนัลด์นะที่เสียชีวิตนะยูทูบเบอร์นะลูกๆก็เอ๊ะเด็กๆก็ทำไมไม่ลงมาสักทีนะมาปรุงน้ำก็ตรงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขึ้นไปเอนหลังนะว่าต้องปรุงนะบอกอุ้ยเราตื่นมาปรุงน้ำเองจุ๋มก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเขานะเขามาเปิดในลพบุรีปรุงน้ำเองก็บอกเนี่ยเราปรุงให้เขาหมดเสร็จแหละแล้วก็ขึ้นไปเอนหลังแล้วลงมาทีก็ก่อนเที่ยงนะสักประมาณ10 โมงอะไรเงี้ยเอ๊ะ11 โมงก็ไม่ลงเขาก็เลยดูจากกล้องวงจรปิดเห็นนอนฟุบอยู่กลางบ้านกลางห้องเราเต็งเนาะชั้น 2พอขึ้นไปดูนี่เขาเสียแล้วนะแต่ก็เรียกรถไปปั๊มแล้วก็ไม่ก็เป็นที่ตกใจของเพื่อนเนาะจุ๋มก็ไปอาบน้ำศพเขาด้วยนะจริงๆต้องเรียกว่าอาบน้ำศพเนาะแล้วเราก็ติดว่ารถอยู่นั่นแหละ ถ้าเป็นรถเนี่ยต้องเป็นรถน้ำพระพุทธมนต์เนาะหลังน้ำพระพุทธมนต์อะไรเงี้ยก็ยังไปเขาก็เป็นคนรักสวยเนาะทาลงทาเล็บแล้วก็เหมือนเขานอนหลับไปนะเขาก็เป็นคนชอบแต่งตัวผู้หญิงอย่าหยุดสวยสวยแล้วโทรมนะคะอย่าหยุดสวยนะก็เนี่ยเมื่อคืนก็ฝันเห็นเขาเนี่ยแหละก็เลยว่าโอ้สงสัยหญิงก็คงเห็นเราแบบไปบุญบ่อยอะไรเงี้ยเนาะจะต้องอุทิศบุญไปให้เพื่อนแต่จุ๋มก็อุทิศบุญตลอดนะเพื่อนฝูงที่ล่วงลับไปแล้วนะเยอะนะคุณมานะสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะเอายังไงวิเนี่ยเขาโทรในไลน์คุณมานะสว
1: ส
0: ัส
1: วัส
0: ดี
1: ดี
0: ค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: แต่ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจเห็นว่าภรรยาเสียแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับวันที่8นะครับ
0: เห็นแฟนรายการเขามาสั่งของแล้วเขาบอกเนี่ยรู้ไหมแฟนคุณมนัสเนี่ยเสียแล้วเราก็ยังว่าเขาก็หมดกรรมเนอะไม่ต้องทรมานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: ยังไม่หายคิดถึงเขาเลย
0: นะโอ้
1: ยังไม่หายได้
0: จะไม่จะหายได้ไงอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากี่สิบปี50 ปี
1: 60 ปี
0: 40-50 ปีได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ลูกคนโตอายุเท่าไหร่ล่ะจ๊ะ
1: 50 กว่าแล้วครับ
0: นั้นเราเท่าไหร่ตอนเนี้ย
1: ผมว่าอยู่อีก4-5 เดือนก็80พอดีเลย
0: นะ
1: ปีใหม่เนี่ย
0: ลูก
1: 80
0: เอาเอา80แล้วลูกคนโตเท่าไหร่
1: 53
0: 53นะฮะอันนี้ก็เป็น7นะ7ออกซะใช่ไหมโอ้เราก็อยู่ร่วมชีวิตกันมานานนะ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ดีอีกคนหนึ่งหายไปปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องคิดถึงแหละ
1: ครับในมหงมาต้องต้มน้ำร้อนแล้วก็หุงข้าว
0: ใส่บาตร
1: ใส่บาตรครับ
0: แล้ว
1: ไม่เคยขาด
0: ปกติก็ใส่อยู่แล้วนะคุณมานัทแล้วคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากโรคหรืออะไรจ๊ะ
1: โรคมะเร็งนะครับ
0: อ้าวก็ที่ว่าไอไม่หยุดนะ
1: นะครับ
0: อ้าวแล้วทำไมเขาแล้วไปหาหมอก็หมอก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไร
1: ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไปหมอคลินิกก็ไป
0: อ้าวไม่เขาไม่ได้พาเข้าอุโมงค์หรือเอ็กซเรย์ปอดเหรอจ๊ะ
1: ไม่เอ็กซเรย์เขาว่าไม่เป็นอะไร
0: ไม่เจอว่าอย่างนั้นเธอมันหลบ
1: ไม่เจอครับ
0: เป็นที่ปอดเหรอคะ
1: มันเป็นที่ปอดกิน
0: นะ
1: ตับไปก่อนแล้วก็ไปปอด
0: กระจายว่างั้นเถอะ
1: คร
0: ับ ก็เห็นบอกไอไม่หยุดใช่ไหม
1: ไอไม่หยุดเลยไอนานไอมานานมากเลย
0: แต่ก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดก็ไม่ต้องมีคีโมไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับพอไปหาหมอก็เขาก็เข้าอุโม เข้ามอบอกไม่ไหวแล้ว
0: โอ้ก็คือมันไม่ได้รู้คือไอ้เหตุคือเหตุของโรคเนี่ยคือไม่ได้แบบคือเหตุของโรคเนี่ยคือเราอ่ะไม่เห็นตั้งแต่แรกตอนไปเอ็กซเรย์เออพอไปเข้าอุโมงค์ถึงรู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: โอ้แต่ก็ดีนะเขาก็ไม่ต้องจิตตกนะถ้ารู้เลยบางทีเขาจิตตกนะ
1: แล้วก็เอาไว้6-7 คืนเลย
0: เอาก็ดีแล้วได้ทำบุญเออเออ
1: ต้องว่าวันแม่แล้วก็ไปวันพระ
0: อ๋อ
1: สิ
0: เข
1: เ
0: ้
1: น
0: า
1: ี่ย
0: ใจอ๋อก็เลยต้องเลื่อนอ๋อ
1: เลื่อนไปวันเสาร์เลยทีนี้เจ
0: เข
1: ็
0: า
1: ดวันพอดี
0: ด
1: ท
0: ี
1: ำบุญ
0: ดี
1: เจ็ดวันให้เข้าไป
0: ได้ทำบุญกระดูกทำบุญ7 วันด้วยแล้วตกลง
1: เจ็ดวัน
0: แม่บ้านตอนเสียอายุเท่าไหร่จ๊ะ
1: 79กี่เดือน
0: อ้าวก็แปลว่าอายุพอกันสิ
1: ครับพอกันเนี่ยครับ
0: อ๋
1: ปีเดี
0: อ
1: ยวกัน
0: ปีเดียวกันปี2491เหรอจ๊ะ
1: 90นะครับ
0: อ๋อเกิด90ก็80แล้วแหละถ้าครบเดือนเกิดเนาะก็ถือว่า80อืมก็ว่าเอ๊ะเห็นบอกไอไม่หยุดเอ๊ะไปหาหมอก็น่าจะวินิจฉัยเนาะอืม
1: แน่โรงพยาบาลอยุธยาผมก็ไปไม่ได้ไปอยู่สระบุรีเนี่ยไม่ได้ไป
0: แต่จริงๆว่าน่าจะตกลงก็คือเกิดจากตับก่อน
1: ตับก่อน
0: แล้วก็มา
1: ตัก บ
0: ระ
1: หม
0: จ
1: อ
0: ายมาในอวัยวะอื่นก็คือปอดอืม
1: ครับ
0: ภรรยาก็ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่
1: แกสูบบุหรี่ตั้งนานแล้วเป็นสาวๆ
0: เออน่ะสมัยก่อนผู้หญิงก็สูบบุหรี่นะจุ๋มเข้าใจเพราะป้าจุ๋มยังสูบเลยป้าจุ๋มอ่ะอืมแต่
1: ยาเส้นขบวนยาเส้นสูบ
0: นี่นี่ไงบางคนเนี่ยหลายคนเลยพอถามเนี่ยสมัยก่อนทั้งดื่มทั้งสูบแต่เลิกมาแล้ว20-30 ปีแต่มันมาส่งผลตอนเราอายุเยอะไงใช่เราอย่าไปคิดเนี่ยแหละบางคนบอกอุ้ยเลิกมานานแล้วบางคนแบบเลิกมา10-20 ปีบางคนมันมาแสดงผลตอนเราอ่อนแอเนาะอืม
1: ครับ
0: อืมก็ดีแล้วล่ะเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานนะคุณมนัสนะ
1: ครับ
0: เออก็
1: จะไปโรงพยาบาลกินได้3 วัน 3 วันเลย
0: ก็เสียเลย
1: เสียเลย
0: โอ้โห
1: เสียวันที่8เลย
0: มันถือก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะไม่ต้องไปให้คนอื่นมาเฝ้ามาเดือดร้อนนะ
1: โอ้โหผ
0: อ
1: ม
0: ืม
1: คิดถึงเขามากแล้วเสียใจแล้ว
0: อืม
1: อ
0: คิ
1: ด
0: ด
1: ไม่
0: ถ
1: ไ
0: ึ
1: ด
0: ง
1: ้แล้วครับ
0: อืมมันเพิ่งไม่ถึงเดือนเลยนี่คุณมนัสเป็นเพิ่งอาทิตย์2 อาทิตย์เอง
1: ครับ
0: อืมเข้าใจได้นะเจอกันตื่นมาก็เจอกันข้างๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อืม
1: เนี่ยมากินกาแฟตอนนี้ผมเขาก็มาแหละมาจะกินกาแฟด้วยกัน
0: อืมเนี่ยแหละไอ้ความที่เราได้เจอกันคุ้นกันมันก็อดใจหายไม่ได้เนาะอันนี้จุ๋มเข้าใจ
1: ครับครั
0: อ
1: บ
0: ืมก็ไม่เป็นไรเราก็ทำบุญอุทิศให้เขานะอย่าทุกข์มากพอใจมันเศร้าหมองเนี่ยมันส่งผลถึงกายนะคุณมนัส
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญพอใจเราตกเศร้าหมองมากๆเนี่ยกายมันก็รวนนะ
1: ครับ
0: อ
1: ใช
0: ื
1: ่
0: ม
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ืมก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็สู้ๆนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยังจะได้ไอ้นี่ทั้งสองกล่องเ
0: ด
1: ล
0: ีย ท็อกเหรอจ๊ะ
1: สามมาสาม
0: เอาคุณเอาดีท็อกนะคะคุณมนัส
1: เอา
0: อย่า
1: สามกล่องมาเลย
0: ดีดีได้ก็เดี๋ยวจุ๋มส่งให้นะ
1: ครั
0: อ่
1: บ
0: าขอบพระคุณนะจ้าเอาไปวันนี้อย่าลืมใส่บาตรอุทิศบุญกุศลนะจ้า
1: ไม่กินก็ไม่ได้ดีท็อกมันไม่ระบาย
0: ไม่ระบายมันไม่มีความสุขนะคนเนี่ยเวลาท้องอืดท้องเฟ้อนะ
1: แน่โอ้โหไม่รู้เป็นอะไร
0: ไม่บางคนธาตุแข็งบางคนบอกกินผักก็เยอะดื่มน้ำก็เยอะแต่ก็2-3 วันถ่ายครั้งแปลว่าในร่างกายเราอาจหนึ่งจะมีกรรมพันธุ์ทุกกรรมตระกูลเราเป็นธาตุแข็งก็มีนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามลดพวกเนื้อสัตว์ทานเนื้อปลาหรือโปรตีนที่เป็นถั่วแทนเนื้อสัตว์เนาะจะช่วยย่อยได้ดื่มน้ำเยอะๆนะจ้ะ
1: ก็ร้านก็สั่งให้นี่ให้กินด้วยเนี่ยอะไรหรือผักอะไร
0: อ๋อเป็น
1: ผั
0: ผ
1: ก
0: ั
1: เ
0: ก
1: ซเว่น
0: อ๋อเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบทำเป็นสำเร็จรูปผักผงว่าอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหม
1: กินเนย
0: ไม
1: เล
0: ่
1: ยแหละ
0: เราก็เอาผักพื้นบ้านนี่แหละเคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยอืมไม่ต้องไปเปลืองหรอกนะ
1: เหลือมั่งผักบุ้งมั่งกินอยู่เน
0: โ
1: ี
0: อ
1: ่ย
0: ้
1: ผัก
0: จุ่มเนี่ยนะขาดฝรั่งไม่ได้เลยผลไม้เนี่ยฝรั่งเนี่ยนอกจากตัววิตามินซีสูงแล้วก็ยังมีกากใยโอ้โหเช้ามาไม่มีเลยลองทานฝรั่งดูนะอืม
1: ไม่มีใครมาขายที่ฝรั่ง
0: โอ้
1: เลย
0: ฝรั่ง
1: หา
0: ตอ
1: ย
0: น
1: าน ก
0: ี้เป็นที่ต้องการกลายเป็นอาหารเป็นผลไม้สุขภาพ
1: ยาก
0: โล
1: ไม
0: ต
1: ่
0: อน
1: ม
0: นี
1: ี
0: ้มันไม่ใช่หน้ามันฝรั่งตอนนี้โล160นะแล้วไม่กี่ลูกเพราะมันหนักกันเนาะ
1: แล้วฝรั่งที่ปลูกด้วยแล้วก็แพงใหญ่
0: เอ
1: ด้วยใช
0: อ
1: ่ไหม
0: เออจุ่มนะอาทิตย์หนึ่งต้องซื้อฝรั่งเข้าบ้านน่ะตอนนั้นมีแฟนรายการนะอยู่แถวแถวบ้านผู้ใหญ่บ้ําน่ะไปงานบุญก็ฝากเขาเอามาให้จุ่มถุงใหญ่อ่ะโอ้จุ่มสาธุจุ่มก็เฉาะใส่บาตรด้วยอ้าวโอเคนะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวั
0: ส
1: ส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ด
1: ค
0: ี
1: รั
0: ค่ะ
1: บ
0: ค่ะค่ะคุณมนัสคิดถึงอ่ะสิเข้าใจนะนะจุ่มยังจุ่มยังใจจุ่มจุ่มยังดีใจนะแต่คือตัวจุ่มเองกับคุณลุงเนี่ยเราไม่ได้เจอกันทุกวันและดีเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันด้วยไอ้อย่างคนตื่นมาหันพลิกไปอุ้ยตาแป๋วแป๋วพวกเนี้ยจะเวลาจากกันมันจะคิดถึงมากไอ้คนนอนข้างๆคือจุ่มเนี่ยไม่มีคนนอนข้างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ามีใครมานอนด้วยรำคาญด้วยนะจริงๆนี่พูดจริงๆคือคุณลุงเนี่ยแกก็อยู่ใช้ชีวิตกรุงเทพตั้งแต่แกทำงานเกษียณแล้วแกก็ยังอยู่กรุงเทพก็จะมาบ้านนี้แค่วันหยุดนะคะก็ยังทำงานอยู่อ่ะสมมติเกษียณเต็มตัวเนี่ยนะที่ต้องช่วยเขาอีก2 ปีเนี่ยนะคะโครงการเนี่ยอ่ะสมมติ2 ปีเกษียณเต็มตัวถึงมาอยู่ที่บ้านเดียวกันแต่ก็นอนคนละห้องจุ่มนอนบนเหล่าเต็งแกนอนข้างล่างนะคืออย่ารักกันเยอะคือไม่ใช่คือเราก็มีความหมายอยู่กันขนาดนี้เนี่ยเนาะมันก็ต้องมีพื้นแห่งความรักความรักมันจืดจางเนาะจะมาให้วิววับวับเห็นแล้วปวดสะดุ้งวิบวับไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะนะอย่าอยู่ใกล้ด้วยเหนียวตัว แต่เป็นความเข้าใจกันมากกว่าเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันจริงๆนะไม่รู้ว่าคู่ใครเป็นยังไงนะแต่สำหรับจุ๋มกับคุณลุงเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนคู่บุญกันมากกว่าจุ๋มเชื่ออย่างนั้นนะคะจริงมันก็เลยเราจะไม่เอาใจเราไปยึดหรือมัดนะวันหนึ่งที่เราต้องเหมือนเราเตรียมพร้อมตลอดน่ะเข้าใจความหมายที่จุ๋มพูดแบบเราเตรียมพร้อมตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ฉันก็เธอต้องไปก่อนกันแต่คุณลุงอ่ะแหมเราไม่จะพูดคำไหนนะแกก็เป็นคนที่พูดน้อยมากอ่ะแกไม่พูดกับใครอ่ะนะยิ้มแกก็ไม่ยิ้มนะอันนะจุ๋มก็เข้าใจว่าเออในครอบครัวเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดกันแล้วมาเจอครอบครัวจุ๋มที่พูดกันไม่หยุด เขาก็เติมเต็มให้ตัวเขาเหมือนกันนะบางทีนะเขาก็แอบยิ้มนะก็เห็นพวกเราแล้วเราคุยกันเนี่ยที่บ้านจุ่มเนี่ยนินทาใครไม่ได้อะพวกคุยเสียงดังเขาได้ยินหมดว่าจะจะไม่นินทาใครอันนี้เรื่องจริงนะพูดดังแกก็คงดีแล้วล่ะที่แกก็ต้องปรับนะปรับตัวนะก็เลยอย่างเงี้ยอย่างเวลาใครบอกว่าเนี่ยคุณป้าคนหนึ่งป้าคำจริงนามกองอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ฟังรายการเราชัดเจนนะล่าสุดเนี่ยก็จะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามไปด้วยนะสมัยก่อนกินแฟกซีดออยตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเพิ่มโดสแกเศร้าเลยเชื่อไหมโทรหาจุ๋มสั่งของจุ๋มบอกไม่ป้าสมัยเสียงเศร้าจังแกบอกว่าลุงเสียก็เจอกันทุกวันนะบางทีลูกแต่งงานไปก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวพ่อแม่ก็เข้าใจก็ไม่ค่อยมีใครมานานๆทีก็มาเจอกันถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ดีหน่อยเนาะยังเอาหารมาให้กันนะบางคนอยู่กันคนละจังหวัดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอกันนะก็เหงาแหละแล้วอย่างเนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยสมมติอย่างป้าเนี่ยเสียงคุณมนัสก็บอกยังคิดถึงอยู่เลยก็เพิ่งชาปนกิจไปวันที่15 นี่มันยังไม่ได้สองอาทิตย์เลยไหมยังเลยวันที่29เนี่ย2 อาทิตย์เป็นธรรมดาแหละที่ต้องคิดถึงนะตื่นมาเจอหน้ากันกินกาแฟแซมสันคุณมนัสนี่เขาใช้สินค้าจุ๋มทุกแทบทุกอย่างนะทั้งดวงตาดีท็อกกาแฟสบู่ยาสีฟันเขาไปซื้อร้านพี่หนองร้านพี่สนองรักหลังวัดดงยางนะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีถ้าอยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำก็ไปซื้อร้านเกสรซุปเปอร์ใครอยากกาแฟสบู่ไปซื้อร้านเกสรซุปเปอร์เฮียชัยนะถ้าอยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะร้านพี่หนองเขาจะขายซื้อสั่งจุ๋มทีเยอะมากนะกาแฟทีสบู่เยอะนะนะก็มีหลายๆคนนะพี่ปราณีป้าสมบูรณ์ป้าอะไรที่อยู่แก๊งทั้งนั้นน่ะนะบางน้ำเจี๊ยบเขาก็ไปซื้อที่นี่กันแหละนะเชียงรากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบพระคุณมากคุณมนัสเนี่ยแต่เสริมอาหารพี่หนองเขาไม่ขายเขาบอกพี่จุ๋มหนองไม่มีเวลาดูหรอกนะอธิบายไม่เป็นนะอันนี้เสริมอาหารก็ไม่เป็นไรเราก็ส่งถึงตรงลูกค้านะคะเนี่ยจุ๋มก็เลยพยายามว่าเออทุกวันนี้ก็แกก็ดูแลเราเนาะแกมาแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเช้ามาแกก็ชงกาแฟแซมสันให้จุ๋มเจ๊เงินนี้ตอนนี้จุ๋มก็ลองให้แกทําคือให้หัดทําว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าฉันตุยไปก่อนเธอเนี่ยเธอต้องดูแลตัวเองได้นะแล้วเขาซื้อข้าวต้มธัญพืชมาเช้าเช้ามาเนี่ยจุ๋มจะกินข้าวต้มธัญพืชที่มีถั่วทุกอย่างมีทุกอย่างที่เขาขายกันสะดวกนะเขาผสมมาครบเลยคือก็เหมือนเรากินข้าวแหละแต่เพียงมีธัญพืชเพิ่มอย่างคุณเล็กเนี่ยเขาจะซื้อถั่วต่างๆเอามาใส่เช้าเนี่ยเป็นอาหารหลักสำคัญนะเราต้องกินอาหารเช้าอายุมากแล้วอาหารเช้าสำคัญสมัยก่อนจุ๋มไม่เคยกินข้าวเช้าเลยนะตอนนั้นเป็นสาวไงก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี้ยอาหารเช้าสำคัญมันจะทำให้เราสดชื่นนะอาหารเย็นเนี่ยไม่กินยิ่งดีเพราะอาหารเย็นนะมีผลไม้มั่งรองท้องมั่งอะไรไปเรื่อยเปื่อยเช้านี่ต้องกินแบบราชานะกลางวันนี่กินแบบมัชฌิมาปฏิปทานกินแบบสายกลางนะเย็นเย็นนี่ต้องเป็นแบบกินแบบอนัตถา มันก็จะดีต่อสุขภาพเราด้วยนะอย่างลุงก็ดูบางทีแกก็ต้มแต่ก่อนแกต้มไม่เป็นบอกเนี่ยเธอทางนี้ทางนี้สอนโอ้แกก็ต้มกวนให้20 นาทีแกก็ตักแอบตักใส่ถ้วยเราบอกใส่ถ้วยอย่างนี้มันใหญ่ไปเห็นแล้วน่ากลัวเราก็บอกแกเอาถ้วยขนาดอันนี้นะแล้วเขาก็ซื้อเต้าหู้ยี้มาแกจะเอาเต้าหู้ยี้2 ก้อนหั่นไข่เค็มผักกาดอุ้ยคุณจุ๋มเนี่ยนะเป็นมหาราณีเฉพาะเสาร์อาทิตย์จันทร์ แล้วเขาก็จะใส่ถาดมาแล้วเขาบอกเชิญรับประทานอาหารนี่จุ๋มเพื่อนเรื่องจริงนะจุ๋มก็คิดคืออะไรไม่ต้องอิจฉาจุ๋มนะจุ๋มทำงานเยอะมามากนะแต่จริงๆตอนนี้จุ๋มก็มีบริวารดูแลเพราะว่ามันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งจุ๋มก็ขอบคุณค่ะจุ๋มก็ขอบคุณแกเนาะเออคือให้เขาหัดทำคือวันหนึ่งถ้าเราตุยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่คนไม่ชอบใช้ใครเนี่ยตอนจุ๋มไปเรียนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ไปกินข้าวบ้านแม่บางทีกลับมาอ้าวเธอกินอะไรเขาหัดผัดถั่วฝักยาวเองเจอจุ๋มก็ดีใจมันต้องหัดเนาะวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหรือเราต้องจากกันไปก่อนชีวิตคู่เนาะมันต้องทำใจอ่ะจุ๋มก็ยังดีใจว่าเอออย่างน้อยเราไม่ได้ไปยึดติดนะแต่เราอยู่ด้วยกันเราก็ทำดีต่อกันนะเหตุผลเนี่ยของการที่เราส่งผลหลายอย่างนะการทำบุญเนี่ยนะมันก็มีหลายอย่างอานิสงส์เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้เวลาหมดบางคนทําบุญคนเดียวไม่ชวนใครทําสมัยก่อนจุ๋มก็เกรงใจนะไม่กล้าชวนใครทํานะจริงเกรงใจซองเนี่ยไม่กล้าแจกใครให้ซองมาใส่ทุกซองเลยบางคนนะแล้วตอนหลังๆมาพอทําอาชีพเนี้ยคนก็จะนู่นนี่นั่นนะเราก็รับมาใส่เองอันนี้ได้บุญคนเดียวบริวารไม่มี นะแต่บางคนชวนคนอื่นอุ้ยเนี่ยมีนักร้องดังสุพรรณบุรีตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลวงพ่อบอกมันชวนคนทำบุญเก่งจริงๆแต่พอตายไม่มีตังไม่มีทรัพย์นะแต่บริวารเยอะพวกนี้ชวนคนทำบุญเก่งแต่ตัวเองไม่ตั้งศาลเลยไม่ตั้งศาลการทำบุญอะนะคือชวนเขาทำแต่ตัวเองไม่ทำอันนี้บริวารเยอะแต่ไม่มีโภคทรัพย์นะแล้วบางคนนอกจากไม่ทำแล้วไม่ชวนด้วยอันนี้ไม่ต้องบอกนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่บางคนเป็นต้นบุญของสะพานเป็นคนทำก่อนแล้วชวนเขาทำอันนี้ได้ทั้งโภคทรัพย์และบริวารทรัพย์จบไหมจบเวลาหมดด้วย เพราะนั้นนะท่านผู้ฟังชีวิตนี้น้อยนะเมื่อวานนี้มีคนโทรทั้งร้านเฮียซินขอเอาชื่นใจร้านเจ๊หน่ำท่าช้างสิงห์บุรีเอาส่งดวงตากับกระดูกอ่อนที่เป็นซองแบบ30มาหน่อยเดี๋ยววันนี้ส่งให้ร้านสาวสยามโทรมา3รอบรับไม่ได้มันเรียนแล้วมันอับสัญญาณพี่เล็กบอกไม่เป็นไรจุ๋มสั่งไม่เยอะส่งไปรษณีย์ก็ได้ร้านสาวสยามนะคะอยู่ถลิงเหล่าจินดาตลาดวังน้อยฝั่งตะวันออกนะไอ้แม่มีตะวันออกด้วยนะแล้วก็มีหลายท่านเนาะสั่งของจุ๋มเดี๋ยววันนี้วันจันทร์นะคะทั้งอยากจะกินกาแฟอยากจะดูแลสุขภาพก็มีครบทุกอย่างนะโปรโมชั่นนะคะก็จะมีตอนนี้ก็จะมีตัวถังเช่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะนะถังเช่าซื้อ2แถม1แล้วก็ชาดูแลเบาหวานคอเลสเตอรอลนะเป็นชาสุขภาพก็2แถม1นอกนั้นก็ปกตินะขอบพระคุณมากมายขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักจุ๋มผ่านไลน์นางฟ้าและเทวดาทั้งหลายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีและมีความสุขทุกท่านธรรมะสวัสดีค่ะ

0: วรรค์คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู
12: ้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
13: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
14: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
1: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียง
2: ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
3: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแ
4: ก้นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 0812901691081-290-1691
2: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าว

0: เขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟงกับลุงช้างจากสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับในระบบ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดชุมพรครับ AM 1197FM 90.75 ครับวิทยุคนเมืองลพบุรีโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ครับจังหวัดสตูล 91.75 นะฮะชสอ1กรุงเทพครับ AM 657ครับนี่คือรายการโปรดของท่านคนที่ฟังก็คือเป็นรายการโปรดทั้งนั้นแหละยกเว้นคนที่หมุนคลื่นมาฟังเลยจ๊ะเอ๋พอดีจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋พอดีเมื่อวานผมเปิดให้แล้วนะคุณพี่จากสุพรรณบุรีบอกว่าจะฟังเพลงถล่มหัวใจผมเปิดไปให้แล้วนะครับขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครับเดี๋ยวประกาศให้ซะหน่อยเนาะเดี๋ยวลุงช้างไม่ทำบุญเลยนะเนี่ยนะครับวันที่1พฤศจิกาวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโคกสำโรงวันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐมวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยบางขามบ้านหมี่ลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีครับวันที่15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีครับวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งครับ29 30 31วัดบางลี่งานประจำปีนะฮะกลางคืนชมลิเกโชคดีมีสุขแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะร่วมนะซื้อที่ดินถวายกับทางมหิวัดป่าดุลนะที่ขอนแก่นไม่ใช่อันนี้สำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีครับอันนี้ก็ไม่ต้องโอนเงินมานะแค่คุณผู้ฟังสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับลุงช้างก็ได้ทำบุญละนะกระปุกละ5บาท5บาท5บาทซื้อเยอะก็ได้ทำบุญเยอะนะฮะขอบคุณร้านสุภชัยฟาร์มาซีครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทวันนี้ต้องลุยด้วยตัวเองแล้วนะฮะบอกส่งมาด่วนเลยช้าไม่ได้ถ้าช้าส่งวันนี้เผลอๆก็ถึงวันพุธอะไรอย่างเงี้ยนะอังคารหรือพุธนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ลุงช้างไปนะฮะไปที่สุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทเดี๋ยวก็ลองจะได้สอบถามว่าจริงวันจันทร์มีอะไรไหมประมาณนั้นทางผ่านทางผ่านเป็นห่วงเป็นใยกันทุกท่านเลยนะฮะสำหรับท่านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับวิกฤตอะไรยังมีแต่เฉพาะแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านเท่านั้นนะปิงกับวังนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าแม่น้ำปิงที่ยังไม่เท่าไหร่นะไม่สอดนะไม่ใช่แม่น้ำปิงแม่น้ำเมยตลาดริมเมยอันนั้นน่ะนะฮะก็แม่ค้าอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับนี่น้ำฝนนั่นเนี่ยหลายที่ครับถูกวิกฤตของน้ำนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะขอบคุณครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับไม่ต้องโฆษณากันมากไม่ต้องโฆษณากันเยอะนะวันนี้รู้ดีกันแล้วใช้ได้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อกันแล้วกันนะจ๊ะรวมไปถึงดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยคุณพี่อย่างน้องโดนสั่งไป3ขวด1ขวดลิตรนึงอ่ะนะ 1,000 บาทผสมน้ํา400ลิตรเนี่ยขวดนึงอ่ะนะนะครับบอกทํา30ไร่อันนี้ขวดนึงมันก็กดกันไป30 40ไร่แล้วนะแต่ว่าซื้อไว้ที่มันถูกตังค์อ่ะขวดละ 1,000 2ขวด 1,500 ซื้อ3ขวดอ่ะ 2,000 บาทก็เลยเล่นไป3ขวดเลยราคาเดียวกับเม็ดฟูกกรดอะมิโนนะอ้าวขอบอก
นะครับวันนี้มีเพลงเยอะเหมือนเดิมนะครับมีเพลงเดือนตามดาวตกครับพระทูลทองใจพี่สมพรปากกท่านี่โอนตังมาแล้วยังไม่ทันได้ส่งของเลยปอลุงช้างเอาไทยทิพย์โอสด3กระปุกนะขอบพระคุณมากครับฟังคู่กับพี่บุภาปากกท่าอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับมีเพลงไหนว่าจะคอยไหนว่าจะคอยพี่สาวของเราทั้งสองคนในใจตรงกันเลยเนาะพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำก็ไหนว่าจะคอยจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญควรการหลงสตูลก็ไหนว่าจะคอยเหมือนกันพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้ครับส่งเพลงรักฐานไทยกับมิรักแฟนรายการทั่วประเทศครับบัวหลวงบึงพลานนะครับจากพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีหลงไพรครับมนพแก้วมณีพี่ชายจากช่องธลิกาพัฒนานิคมและก็พี่ทองใบแจ่มแจ้งกับรำเต้ยโดยเบนจามินครับนี่คือเพลงเพราะทั้งหมดที่คุณผู้ฟังเรียงร้อยเข้าสู่รายการนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แหมไม่ต้องร้องก็ได้ลุงช้างก็รู้กันแล้วล่ะโปรมิกออยล์บำรุงและฟื้นฟูไตนะครับไม่ใช่ยานะเดี๋ยวจะมาบอกซื้อยาไตหน่อยไม่ใช่เอาไปบำรุงเอาไปฟื้นฟูและจะให้ดีที่สุดก็คือลดอาหารรสชาติเค็มๆพวกโซเดียมเยอะๆเกลือเยอะๆน้ำปลาเยอะๆนะครับหรือจะเป็นพวกอะไรซอสซีอิ๊วอะไรต่างๆด้วยแหล่งรวมโซเดียมคือทานได้ไม่ใช่ไม่ให้ทานคือลดปริมาณลงหน่อยถ้าเป็นไปได้ก่อนนอนหมดเลยครับอาหารประเภทนี้ทำให้ไตทำงานหนักนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออยล์นะครับไหนว่าจะคอยครับเสียงร้องของไมค์พิลมพรแม่ขอใจตรงกันเลยนู่นอีกคนสตูลอีกคนพระนครศรีอยุธยาเขาเรียกว่าคนไทยหัวใจเดียวกันครับ

0: ันยาย่าบลิงเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิง
1: ยาย่าบลิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริงช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วน
2: ยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
3: ยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเพื่อการบำรุงและฟื้นฟูดวงตาสายตาของท่านหรือท่านยารับประทานแบบซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร์อันนี้2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะ2กระปุก650บาทผมไม่ได้ขายกระปุกละ300นะกระปุกเดียว400แต่ถ้าซื้อ2กระปุกอ่ะ650ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหรือจะเป็นยาย่าบิงก็ได้2กระปุก 1,500 บาทเดี๋ยวจะมีกระผมกาแฟอะไรให้ดื่มแหละได้มั้ยสบายใจกว่ากันเยอะเลยโทรหาลุงช้างครับ0812901691เอ๊ะปะตายวิทยุได้หรือยังเห็นพี่ปั้นบอกว่าได้แล้วเนาะเออได้แล้ววิทยุได้แล้วแกโทรมาถามผมอยู่ซื้อถ่านใจโปรมิออยได้หรือยังนะต้องถามนี้วิทยุได้แล้วฟังแล้วโทรคุยกันหน่อย0812901691ครับมาแล้วครับรักทหารไทยรักคนไทยทุกคนครับร้านอำนวยบิวตี้

20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะเสริมเติมเต็มด้วยไทยแคลพลัสครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้2เม็ดวันละครั้งเดียวพอ2กระปุก500บาทนะจ๊ะซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกเมื่อวานเขาเล่นโปรโมชั่นซื้อ4แถม2สั่งกันเพียบเลยเอ้าวันนี้ก็ซื้อ4แถม1เหมือนเดิมนะไทยแคลพลัสจะทานคู่กับน้ำมันงาดำก็ได้น้ำมันงาดำก็2กระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุก 1,200 แถมฟรี1กระปุกงาดำกับมรักขี้นกเนี่ยโปรเดียวกันครับพี่ชายจากช่องสาริกาครับอยากฟังเพลงของมนพแก้วมณีหลงไพร

0: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: ก่อนนอน2เม็ดนะฮะก่อนนอน2เม็ดนะจ๋าขอบอกก่อนนอน2เม็ดนะครับปลุก1ทานได้เดือนนึงพอดีแหละเห็นไหมนะครับ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับงาดำสกัดเย็นจ้ามาถึงงานเพลงรำเต้ยครับนี่เลยทองใบแจ่มแจ้งแดงแจ๋ของเราแนะนำงานเข้ามางานเพลงสมางสามชุกสายทวีทีประจันถนอมสะแก้วท่าเสด็จสาววังเวิร์นสาวสนนกน้องลำพึงสัมมโนลาอลันอำนวยบิวตี้น้องแดงน้องมณิษฐ์ขันทับน้ำพี่จ่าพนมชมวงพี่ประสิทธิ์มุ้ยไทยแฟนเพลงทุกท่านจ้า

พี่ต้องใบอย่าเพิ่งออกจากนอกบ้านไปนะไปมัวลำเชิบเชิบลำเต้ยดิสะดุดหัวกี้แต่ล้มเข้าให้ อ่ะไหนครับอย่าลืมนะฮะตื่นช้ามากาแฟอร่อยอร่อยกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกก็ได้จวบจะให้หมดแก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยมรักขี้นกลุงช้างตั้ง2เม็ดวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะส่งท้ายกับลูกแม่ค้าหนุ่มรูปหล่อจากสุพรรณบุรีครับแนะนำเข้ามาส่งมอบให้แฟนเพลงทั่วประเทศไทยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้ว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์และรองโฆษกกองทัพบกชี้ปมสสโพสต์ถามกรณีอ้างอิงฮอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
11: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 นคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักโฆษกกองทัพบกแจงปมส.ส.โพสต์คำถามกรณีอ้างหอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ย้ำใช้หอปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจการไม่ใช่โจมตีเป้าหมายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งโพสต์ตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างรายงานจากประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในด้านยุทธการและยุทธวิธีโฆษกกองทัพบกระบุว่าการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจด้านการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายส่วนการใช้กำลังอาวุธต่อสู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่จะไม่มีการใช้อาวุธอย่างแน่นอนทั้งนี้การใช้อาวุธต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพลตรีวินไทยยังขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่อใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมย้ำว่าหากมีข้อสงสัยควรประสานสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบก่อนเผยแพร่สู่สังคมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้
2: ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้

0: ถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:16 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะติดตามรับฟังกันได้ทุกยามเช้าค่ะ3:00 ถึง 4:00 แล้วก็ 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ที่นี่จทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีส่วนเมื่อสักครู่นี้ 5:00 ถึง 6:00 นะคะปุ้มพึ่งร่ำลาคุณผู้ฟังไปจากวสป .612 ตอน 5:00 ถึง 6:00 เช้าไปเก็บตกฟังได้ใครพลาด 3:00 ไปฟัง 5:00 ใครที่ไม่ได้ฟังทั้ง 5:00 และ 3:00 ก็มาฟัง 6:00นะคะแล้วเดี๋ยว 11:00 โมงถึงเที่ยงเราพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะคะสัปดาห์ใหม่ของเราแล้ววันจันทร์24สิงหาคมนะคะเข้าสู่สิ้นเดือนและเร็วมากเลยเห็นไหมแป๊บๆๆอ้าวเสาร์อาทิตย์อีกแล้วอ้าววันจันทร์อีกแล้วแล้วแป๊บเดียววันพุธย้ายถึงวันพุธนะพอวันพุธปุ๊บวันศุกร์เลยค่ะวันพฤหัสหายทุกทีไปวันพฤหัสบดีไม่มีอยู่จริงประมาณนี้ปุ้มว่าวันเวลามันเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปไวมากเดือนหนึ่งก็ผ่านไปไวมากนะคะวันเวลาไม่คอยใครเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปละประมาณนี้ค่ะเช้านี้อากาศข้างนอกยังไม่มีแดดนะคะสำหรับลพบุรีบ้านปุ้มนะยังดูแบบขมุกขมัวอยู่แต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยไม่มีแดดแต่ร้อนมีแดดตอนเช้ามาแป๊บนึงส่วนที่เหลือก็แบบอึมครึมยังไงก็ไม่รู้สภาพอากาศนะคะวันนี้ก็เตือนมาด้วยค่ะเหนืออีสานกลางตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์มา24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวนะคะส่วนพายุโซนร้อนนาราก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกียค่ะขึ้นจีนไม่เกี่ยวกับไทยนะคะแต่จะมีอิทธิพลที่ทำให้ลมมรสุมที่ปกคลุมอยู่มีกำลังแรงขึ้นประมาณนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมอยู่ค่ะคุณผู้ฟังขณะที่อันดามันทะเลอันดามันก็มีคลื่นลมแรงนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ส่วนภาคกลางบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ปริมาณฝนอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฝนตกแน่นอนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ30กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70ค่ะขณะที่คำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านอุตุนิยมเพื่อการเกษตรนะคะพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรสำหรับช่วงนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมก็เตือนมานะคะในส่วนของอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของโรคราแล้วก็หนอนนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังภาคเหนือนะคะช่วงนี้ฝนตกชุกทำให้เกิดความชื้นเกษตรกรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียภาคเหนือจะมีแทร่ดำในอ้อยแล้วก็แอนแทรคโนสนะคะชีวภาพปรับราช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังขาปัญหาเรื่องของความชื้นแบคทีเรียเชื้อราชีวภาพปราบรานะคะแช่น้ำนานยืนต้นตายขอพื้นที่สีเขียวหน่อยมีพื้นที่สีเขียวผสมวัคซีนกับปราบราได้เลยส่วนพืชสวนในภาคเหนือก็ระมัดระวังเรื่องของ โรคราดำในลำไยและแอนแทรกโนสในกาแฟอย่าลืมว่าอะไรที่ออกดอกใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังปุ้มมีหนึ่งสายดังอยู่คุยเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณปุ้มป้าขอโทษก่อนนะป้าอยากถามว่ายาที่คุณปุ้มโทรบอกว่าฉีดผักกันนะ
0: ค่ะ
1: มันมีโหระพานะมันมีพริกมีมะเขือมันปลูกสลับกันไปเนี้ยถ้าเอาไปฉีดรวมกันหรือต้องแยกยาลูกอย่างใบเนี้ย
0: อะไรที่กินใบฉีดวัคซีนหนึ่งส่วนอะไรที่ออกดอกใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะ
1: ไม่มันคือมันปลูกรอบบ้านมันปลูกมั่วกันไปอย่างเงี้ยแล้วเราฉีด
0: มีอะไรเยอะกว่าคะ
1: โหระพากะเพราค่ะ
0: โหระพากะเพรา
1: ป้าก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วนะปลูกรอบๆ บ้านเงี้ยฟังมานานแล้วล่ะฟังตลอดแล้วป้าก็เข้าใจอยู่นะแล้วลืมจะถามให้มั่นใจหน่อยเงี้ย
0: เก็บกินหรือเก็บขายคะ
1: ก็กินเหลือก็ขายบ้างอะไร
0: โอเคเก็บขายด้วยจะขายอะไรมากกว่ากันระหว่างไอ้ที่มันออกดอกกับ
1: ก็มีนะตอนนี้นะก็มีหัวละพากะเพรามีสารพัดผักนะมีมะละมะเลอะมะเขืออะไรเงี้ยคือปลูกบนที่มันน้อยอะปลูกรอบรอบรอบรอบบ้านเนี้ยที่ไหนว่างป้าก็แซมไปเงี้ยแล้วตอนนี้เราจะแยกฉีดแล้วมันลำบากไง
0: ปุ้มถึงได้ถามว่าวัตถุประสงค์เนี้ยอยากจะขายอะไรมากกว่ากันระหว่างไอ้ที่เก็บผลกับเก็บใบ
1: ขายทุกอย่างค่ะ
0: เอาง่ายๆเลยนะอันไหนที่กินใบฉีดวัคซีน1ส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากเก็บผลฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวทีนี้ถามว่าฉีดปนกันได้ไหมปนกันได้ไหมปุ้มถึงได้ถามว่าอยากได้อะไรมากกว่ากันเพราะถ้าคุณใช้วัคซีน1ฉีดพริกฉีดมีอะไรบ้างมีพริกมะเขือ
1: จ้ะ
0: แล้วอะไรอีก
1: มีสารพัดผักลูกๆกับบวบเบิบมีทั้งนั้นแหละ
0: คุณก็จะได้แต่ใบพริกใบมะเขือแล้วก็ใบยอดบวบยอดถั่วไม่ได้ดอกสักทีฉีดแต่วัคซีน1เนี่ยคุณก็จะได้เก็บใบพริกใบถั่วใบบวบยอดบวบยอดถั่วเก็บไปดอกก็ไม่ออกสักทีออกช้าแล้วออกมาก็ร่วงส่วนถ้าเกิดว่าฟังดิจะฟังปุ้มใช่ไหมหรือป้าจะพูดเองปุ้มจะได้ให้ป้าพูดก่อนส่วนถ้าเกิดว่าจะวัคซีน2กับขั้วเหนียวเพื่อที่จะฉีดพริกฉีดบวบฉีดมะเขือฉีดถั่วทีนี้ถ้าเกิดว่าไปโดนกระเพราก็จะได้แต่ดอกกระเพรากับดอกโหระพาใบก็จะน้อยดอกก็จะเยอะกว่าแล้วถ้าเกิดมันปนไปหมดทำยังไงดีก็ต้องเลือกค่ะเลือกว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันค่ะ
1: ทีนี้ป้าละกวนป้าต้องแยกปลูกแล้ว
0: ก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะถึงแม้ว่าพื้นที่เราจะมีจำกัดโซนเราก็ต้องแบ่งโซนแหละว่าโซนนี้เราปลูกพริกมะเขือถั่วบวบฝั่งด้านนี้ก็ปลูกกะเพราโหระพาสะระแหน่ก็ว่ากันไป
1: ตอนนี้ป้าจะรื้อผักเก่าๆเดี๋ยวปลูกใหม่นะ
0: เอาที่สะดวก
1: จะไปซื้อยานะ
0: ก็ถือว่าตอนนี้อะไรสำคัญ
1: จะปลูกพวกผักกระนงผักกระน้าเดี๋ยวผักกระตุ้งนะดังนั้นฉันขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวฉันจะไปสั่งยาฟังให้ฉันปลูกให้เสร็จก่อนนะ
0: เอาที่สะดวกค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้าขอบคุณมากๆจ้ะ
0: ปัญหาก็คือว่าเราจะกินอะไรก่อนเราจะเก็บอะไรนะคะถ้ากระเพราคือถ้ามันปนกันอยู่แบบเนี้ยเราก็ต้องแยกแล้วค่ะเราก็ต้องทำจะเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรก่อนพริกมันดกมากมะเขือมันต้องเก็บบวบกำลังออกถั่วกำลังออกงั้นฉีดวัคซีน2กับขั้วเหนียวเลยลุยไอ้เรื่องดอกเพื่อที่จะเก็บผลให้มันดกนะคะส่วนกระเพราโหระพาคะน้าได้วัคซีน2ไปมันก็ยังเขียวอยู่ดีค่ะมันก็ไม่มีโรคไม่มีแมลงแต่ว่าใบดอกกระเพราจะเยอะกว่าใบกระเพราโหระพาก็จะมีใบเยอะมีดอกเยอะกว่าใบนะคะน้าเราก็จะไม่ได้คะน้าอ่อนเราจะได้คะน้าก้านแข็งเพราะวัคซีน2มันช่วยทำใ ก้านแข็งต้นแข็งเนี่ยค่ะแต่กันโรคกันแมลงได้เหมือนกันแต่สรรพคุณต่างกันถามว่าทำไมต้องแยกกันมันไม่สามารถที่จะรวมกันเป็นหนึ่งได้ค่ะถ้าต้องการให้ต้นแข็งดอกใหญ่แล้วก็ผสมเกสรให้ด้วยเป็นดอกสมบูรณ์เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นวัคซีนสองนะคะบวกไปด้วยขั้วเหนียวที่ทำให้ไม่ร่วงอันนี้ยิ่งทำให้การแข็งขึ้นไปใหญ่เลยเพราะนั้นลำพังวัคซีนสองก็ช่วยให้ลำต้นแข็งและการแข็งอยู่แล้วค่ะนะคะแต่จะทำให้มีดอกมีเกษตรกรผู้ปลูกมันแก้วค่ะปุ้มเล่าให้ฟังฟังปุ้มอยู่หรือเปล่าคนปลูกมันแก้วโทรมาคุยกับปุ้มด้วยนะคุณผู้ฟังทางบ้านเขาอยากฟังเกษตรกรปลูกมันแก้วค่ะต้องการลงหัวบนดินฉีดวัคซีนสองค่ะเพราะว่าต้องการให้ต้นแข็งปรากฏมันแก้วออกดอกค่ะดอกเต็มเลยมีดอกมันแก้วด้วยต้องริดดอกตัดดอกแต่เกษตรกรบอกไม่เป็นไรแล้วพอเติมวีซ่าสองไปโอ้โหมันแก้วหัวใหญ่มันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารผิดประเภทมันใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นหวานขึ้นนี่แล้วเขาก็ฉีดมันสำปะหลังนะคะบนดินก็ฉีดวัคซีนสองไปใต้ดินก็ช่วยด้วยวีซ่าสองก็ทำให้มันหัวใหญ่นะคะมันสำปะหลังมันฝรั่งแห้วนะคะบางท่านแห้วบนดินเนี่ยฉีดวัคซีนหนึ่งแต่บางท่านแห้วก็ฉีดวัคซีนสองเหมือนกันแต่พอลงหัวก็เติมวีซ่าสองไปประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็มีเกษตรกรผู้ปลูกมันแก้วคนเดียวกันนั่นแหละเขาเคยใช้วัคซีนหนึ่งปรากฏว่าใบนี้ให้เพียบเลยก็เลยถามว่าแล้วอยากได้อะไรอยากได้ใบหรืออยากได้ดอกอันไหนมันกำจัดยากกว่ากันเขาเลือกที่จะให้มันเป็นดอกเพราะว่าบ้าใบแล้วมันอู้เขียวไปหมดเต็มไปหมดประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะเอาวัคซีนหนึ่งไปฉีดพริกพริกก็บ้าใบเต็มใบเต็มไปหมดค่ะใบใหญ่สวยแต่ไม่ค่อยออกดอกประมาณนี้นะคะเพราะนั้นฉีดวัคซีนสองพริกแล้วเราก็เก็บแบบสบายใจด้วยค่ะชะอมผักหวานอย่างเงี้ยจะได้ยอดยาวชะอมก็จะยอดขาวๆเราก็จะได้เก็บยอดได้เยอะขึ้นค่ะสบายใจค่ะเก็บขายก็ได้เก็บกินก็ไม่ตะขิดตะขวงใจสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับมันจะฉีดดาวเรืองกับพริกอะ
0: อะไรนะ
2: ใช้อะไรดาวเรืองกับพริกอะ
0: ดาวเรืองใช้วัคซีนสองอย่างเดียวไม่ต้องคั่วเหนียวก็ได้ถ้ามีหนอนก็เติมปราบหนอนไปส่วนพริกถ้าออกดอกฉีดวัคซีนสองกับคั่วเหนียวค่ะ
2: งั้นจะเอามาอย่างละครึ่งลิตร
0: วัคซีนสองกับคั่วเหนียวหนึ่งชุด
2: ครับ
0: ชื่อเคยสั่งไหมคะ
2: เคยแล้วครับ
0: ชื่อ
2: สำเนาสีทองคำ
0: คุณสำเนานามสกุล
2: สีทองคำ
0: สีทองคำอยู่ที่ไหนคะเอาแค่อำเภอ
2: ทองอะดวงทองอะอำเภอเมืองอะ
0: อำเภอเมืองอ่างทองนะเคยใช้วัคซีนสองกับขั้วเหนียวแล้วเอาไปฉีดอะไรคะ
2: แม่ผมเคยสั่งให้มันมาเอาก้อนมาฉีดเอาไปฉีดข้าวโพด
0: เคยสั่งเคยสั่งอะไรไป
2: โต๊ะปรับหนอนแก้อะไรเนี่ยเอามาให้สองอย่างอะ
0: ฉีดข้าวโพดไปแล้วเป็นไงมั่ง
2: มันก็ดีครับ
0: ดีนี่มันยังไงคะหนอนไปฮัลโหล
2: ก็ไป
0: แล้วข้าวโพดเป็นไงคะ
2: ข้าวโพดมันก็ดีอ่ะเนี่ยที่เอามาให้เขานั้นมันวัคซีนแน่กับไปโจปรับหน่อนนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้จะเอาวัคซีนสองกับขั้วเหนียวไปฉีดพริก
2: ครับ
0: โอเคคุณสำเนานามสกุลอะไรนะคะ
2: สิงห์ทองคำ
0: สิงห์ทองคำ
2: สีสีนะ
0: สีทองคำสอเสือสระอี
2: บางที
0: ไม่ต้องบอกมีอยู่แล้ว
2: ไม่เดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาครึ่งลิตรด้วย
0: อะไรคะ
2: วีซ่าเร่งดวงอะ
0: ฮึ
2: อะไรเร่งดวงอะ
0: เดี๋ยวนะ
2: ข้าวอะไปฉีดข้าวอะเอามาครึ่งลิตร
0: เอา กวีซ่าเร่งรวงครึ่งลิตร
2: ครับครับ
0: ฉีดเร่งท้องไม่เอาวัคซีนไรหรอคะ
2: ยังไม่เอาอ
0: ่ะแล้วคุณเอาอะไรกันโรค กันแมลงเวลาเข้าท้องอ่ะ
2: อ๋อก็มีโต้อยู่ครึ่งลิตร
0: อ๋อคุณจะเอาวีโต้ผสมกับวัคซีนเน่เอ้ยผสมกับวีซ่าเร่งรวงฉีดข้าวท้อง
2: คร
0: ับ โอเคอ่าได้ทั้งหมดเป็น3อย่างนะคะ
2: คร
0: ับ วัคซีนเน่2ขั้วเหนียวแล้วก็วีซ่าเร่งรวง
2: ครับ
0: 1550รอรับของวันพุธนะคะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: นี่แหละข้าวท้องฉีดวัคซีนไรต์กับวีซ่าเร่งรวงทำไมต้องฉีดคู่กันเพราะวัคซีนไรต์จะช่วยกันเพลียกันโรคกันหนอนกันแมลงให้ต้นแข็งส่วนวีซ่าเร่งให้ข้าวท้องไวคุณจะได้ข้าวที่ท้องเสมอกันทุกต้นได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มเป็นหนึ่งขั้นตอนที่อาจต้องเพิ่มตังนิดหน่อยแต่จะได้ผลผลิตที่ดีเต็มนาก็ตอนนี้แหละนะคะจะเกินนาก็ตอนนี้แหละแล้วพอลวงก้มฉีดวีซ่า2อย่างเดียวค่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะอ่ะภาคเหนือระวังหนอนกับราภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ระมัดระวังโรคหัวเน่าในมันสำปะหลังและแอนแทรคโนสบอกแล้วว่ามันสำปะหลังให้ใช้วัคซีนเน่2ถ้ามีเชื้อราก็เติมชีวภาพปรับราไปแค่นั้นค่ะส่วนภาคกลางก็จะระมัดระวังในเรื่องราวของเกษตรกรที่ควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกแล้วก็ศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะวีโต้ปราบหนอนค่ะหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่ภาคตะวันออกก็จะมีพืชไร่ที่จะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังแซ่ดำในอ้อยนะคะวัคซีนเน่กับชีวภาพปราบราแล้วก็ส่วนพืชสวนเนี่ยก็จะมีเรื่องของโคนเน่ารากเน่าใบติดในทุเรียนแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มฉีดวัคซีนเน่กับชีวภาพปราบราค่ะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะมีข่าวนี้กรณีที่สถานการณ์ทางภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์คืนเดียว51จุดนราธิวาส22ยะลาปัตตานีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังล่าสุดเมื่อคืนนี้คนร้ายก็ยังลอบวางระเบิดและเผารถของทางราชการในพื้นที่ปานาเระปัตตานีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเหตุคนร้ายรอบวางระเบิด2ครั้งที่ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดแรงสะเทือนไปยังบ้านเรือนประชาชนรถขยะรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งถูกเผาทำลายในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะทีนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่ามันเกิดเหตุอันใดขึ้นกับสถานการณ์ความไม่สงบที่มาปะทุขึ้นมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีข้อมูลจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาสรุปให้ฟังว่าสาเหตุความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยเป็นการแนะนำตัวของกลุ่ม BRN แกนำรุ่นใหม่กลุ่ม BRN คือต้องมาติดตามเรื่องเก่าย้อนกลับไปเรื่องราวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า BRN คือขบวนการแนวร่วมปฏิบัติการแห่งมลายูปัตตานีนะคะเป็นองค์กรทางการเมืองและติดอาวุธใต้ดินมีเป้าหมายหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนและจัดตั้งรัฐปัตตานีที่เป็นรัฐอิสระจากประเทศไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่ม BRN หรือขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมารยูปัตตานีเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503มีกลุ่มนักการเมืองและผู้นำศาสนาในพื้นที่เป้าหมายคือสถาปนารัฐปัตตานีใหม่ก็คือปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานี่ค่ะอ้างอิงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาลายูเพื่อสร้างการต่อต้านอำนาจรัฐของไทยมีโครงสร้างการจัดตั้งแบบลับแบ่งเป็นปีกการเมืองแล้วก็ปีกกองกำลังติดอาวุธใต้ดินแล้วก็ใช้เครือข่ายมวลชนและการศึกษาศาสนาในการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันและการเจรจาภาครัฐโดยหน่วยงานความมั่นคงและกอรมน.ดำเนินการทั้งมาตรการควบคุมพื้นที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขมีการเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยระหว่างตัวแทนของรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN เป็นระยะเพื่อหาทางออกทางการเมืองแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ปะทะกันและความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่อยู่บ้างเนี่ยค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยเรียกว่าหน่วยทหารลาดตระเวนขนาดเล็กกองกำลังติดอาวุธปลดแอกอิสลามปัตตานีถูกฝึกมาจากหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียเคลื่อนไหวอยู่ในแถบอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเป้าหมายเพื่อก่อกวนและสร้างปัญหาทางสังคมจิตวิทยาเพื่อดำรงสภาพตัวเองไว้เน้นการรบแบบจรยุทธ์ไม่มีที่พักถาวรใช้การหลบหนีข้ามพรมแดนฐานเศรษฐกิจมาจากการเรียกค่าคุ้มครองและขู่กันโชคจากส่วนแบ่งการซื้อขายที่ดินและมีการสนับสนุนจากต่างประเทศนี่แหละค่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นแกนนำรุ่นใหม่ของ BRN เลือดใหม่พวกนี้ยังบลัดอายุระหว่าง18ถึง24ปีมีความกล้ามีความคึกขนองแล้วก็ลงมือทำตามเป้าหมายเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่แกนนำและผู้ปฏิบัติการในปัจจุบันไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นเก่าที่อายุมากเจ็บป่วยแก่ไปตามวัยแต่นี่คนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าแล้วก็ความคึกขนองแล้วจากการก่อเหตุ51จุดในคืนเดียวกันเนี่ยแหล่งข่าวประเมินว่าเป็นการโชว์ศักยภาพค่ะเผาเสาไฟระเบิดทางรถไฟบุกร้านสะดวกซื้อเผาอบต.เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขามีกี่ความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ทุกรูปแบบเป็นปฏิบัติการแบบใหม่คือไม่ได้โจมตีวัดพระโรงเรียนเหมือนอย่างในอดีตซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายมั่นคงต้องนำไปวิเคราะห์ต่อถึงทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ของกลุ่มนี้เน้นก่อเหตุความไม่สงบแล้วก็ล่าสุด51จุดเนี่ยถือเป็นการโปรโมตประชาสัมพันธ์ตัวเองแสดงแสนยานุภาพโดยไม่คิดจะเอาชีวิตผู้คนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะเป้าหมายหลักไม่ใช่การสังหารบุคคลแต่เป็นการก่อกวนเพื่อส่งสัญญาณว่าเขายังจะขับเคลื่อนการต่อสู้และไม่ให้สถานการณ์ยุติและไม่ยอมรับกระบวนการของรัฐเหตุการณ์คืนเดียววันที่22สิงหาคมเนี่ย51เหตุการณ์ที่นราธิวาส22ปัตตานี11แล้วก็ยะลา18รวมถึงเมื่อคืนนี้ที่ปัตตานีด้วยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะนี่แหละแล้วก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาแสดงศักยภาพให้เห็นประมาณนี
3: ้และสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุด การกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ

0: ไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแม่ทัพภาคที่4กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ร้ายบุกวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาย้ำมุ่งทำลายสาธารณูปโภคโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอตู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงลอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาจนได้รับความเสียหายส่งผลให้สัญญาณติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ชะงักลงโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้กองกำลังร่วม3ฝ่ายทหารตำรวจปกครองเร่งสนธิกำลังกับพื้นที่ที่เกิดเหตุให้มีความปลอดภัยและให้รวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าการมุ่งเป้าโจมตีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำมาหากินต้องสะดุดลงโดยได้สั่งการให้ประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายเร่งกู้คืนระบบสัญญาณเป็นการด่วนพร้อมสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: ยานิกซิเนอร์นัทธนิชาวอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาเทนนิสทั่วทุกมุมโลกเมื่อออกมาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึกเทนนิสระดับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open 2026ที่กำลังจะเปิดฉากดวลแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่13กันยายนนี้ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยยอดนักหวดหนุ่มวัย25ปีให้เหตุผลการถอนตัวครั้งนี้ว่าประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาและตนรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบนี้อย่างที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกมซูเปอร์ซันเดย์ไบรตันชนะแอสตันวิลล่าที่เหลือ10คน4-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะบอร์นมัธ2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอลิเวอร์พูล2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนอะเลติโกมาดริดที่เหลือ10คนเสมอบิยาร์เรล2-2เกตาเฟ่ชนะราซิ่งซานตาเดย์1-0เอลเช่แพ้บาร์เซโลน่าแชมป์เก่า0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลเชโอซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอตแลนต้าชนะซาสซูโอโล2-1